0: AI agent นะสามารถที่จะทำงานได้เกินงานที่สั่งไปอย่างนี้น่ากลัวอยู่นะคะส่วนล่าสุดเนี่ยเป็นการเทรน AI ของบริษัท OpenAI นะคะซึ่งเป็นเจ้าของ ChatGPT นะหลายๆท่านก็ใช้งานอยู่แล้วนะคะคราวนี้เวลาที่เขาเทรนเนี่ยเขาเทรนทีนึงหลายร้อยตัวนะคะแล้วก็เทรนกันเป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์นะ AI ก็ไม่เหมือนมนุษย์นะเขาไม่ต้องพักค่ะไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องไป coffee break อะไรใดๆนะคะเขาก็ทำงานกันแบบไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวขยันขันแข็งมากนะคะแล้วก็ AI agent เหล่านี้เนี่ยตอนแรกโจทย์ที่ทางเจ้าของเขากำหนดให้ทำคือจริงๆเขาเนี่ยมีหน้าที่ต้องหาช่องโหว่รูรั่วต่างๆนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันสามารถใช้ประโยชน์อะไรจากรูรั่วเหล่านั้นทดสอบขีดความสามารถนะคะและทางผู้ที่พัฒนาเนี่ยเขาก็สั่งบอกว่าห้ามใช้อินเทอร์เน็ตนะให้พยายามจะค้นหาวิธีในการหารูรั่วเหล่านั้นเนี่ยด้วยตัวเองห้ามใช้อินเทอร์เน็ตแต่ปรากฏว่าตัว AI agent เนี่ยเขาก็หากันแล้วแต่มันไม่เจอนะคะจนสุดท้ายแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันต้องใช้อินเทอร์เน็ตไงเขาก็เลยแหวกตัวเองออกมาจากแซนด์บ็อกซ์นะคะแล้วก็ไปคอนเนคกับอินเทอร์เน็ตจนได้นะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปยังแพลตฟอร์มชุมชน Open Source Hugging Face นะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับนักพัฒนา AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ค่ะในการเรียนรู้เรื่องต่างๆข้อจำกัดต่างๆนะคะแล้วก็เรียนรู้ Machine Learning การทำงานของจักรกลเนี่ยเหมือนกับฮับในการเรียนรู้ทางด้าน AI อย่างเงี้ยค่ะพอเขาเข้ามาเนี่ยAI agent เขาก็หารูรั่วนะหาช่องโหว่ต่างๆมีการคุยกันเองประสานงานไปทางนี้สิไปได้ไปทางนี้สิไปได้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดกิจกรรมมากมายนะที่เกิดขึ้นในความพยายามที่จะเข้าไปหารูรั่วของเขาเนี่ยนะคะนั่นแหละค่ะอาจารย์ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยขยันขันแข็งมากนะคะสำหรับเหล่า AI agent เหล่านี้นะคะและก็น่ากลัวพอสมควรทีเดียว
1: ต้องเรียนผมขออนุญาตขยายความต่อจากที่คุณอิศรีได้กรุณาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังผมอยากให้เล่าซ้ำเพราะเป็นข่าวที่สำคัญอันนี้ไม่ใช่ค่อนข้างน่ากลัวสำหรับผมนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วน่ากลัวมากมากนะครับแล้วท่านที่ติดตามฟังผมเรื่อง AI กับระบบราชการไทยที่พูดไปแล้ว4ตอนคุณวีรัตน์ท่านผู้ฟังครับผมได้เคยเล่าผมขออนุญาตขยายความสั้นๆในภาษาบ้านๆ นะครับวันนี้สิ่งที่ท่านผู้ฟังใช้อยู่ทุกอย่างเนี่ยเราเรียกว่า generative AI นะครับจะ ChatGPT จะ Claude จะ Gemini เนี่ยเรา generate ก็คือสร้างมันสร้างข้อความสร้างประโยคสร้างภาพสร้างเสียงสร้างเพลงอันนี้คือสร้างนะครับอันนี้เป็นขั้นต้นเลยของ AI แต่สิ่งที่คุณอิศรีได้รายงานไปคือAI agent AI agent เนี่ยท่านผู้ฟังครับมันเหนือกว่า generative AI คือว่ามันไม่ได้สร้างเฉยแต่มันทำให้ได้ด้วยเช่นถ้าเราบอกเราอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่ให้เขาวางแผนมีงบประมาณ 5,000 บาทอยากจะไปโน่นนี่นั่นเนี่ย AI agent เนี่ยนอกจากวางแผนแล้วมันยังโทรศัพท์ไปจองร้านอาหารจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมทำให้เราได้หมดหรือประสานงานกับคนเกี่ยวข้องอันนี้ใช้หมดแล้วผมก็ใช้แล้วนะครับหลายๆคนก็ต่างประเทศใช้กันเยอะเพราะฉะนั้น AI agent เนี่ยมันก็สามารถไปทำอะไรของมันเองได้ทีนี้ประเด็นคือแบบนี้ครับอย่างที่คุณอิตรีรายงานเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับเกิดขึ้นมามากมายแล้วก็คนที่สร้าง AI agent ขึ้นมาก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมเป็นเช่นนั้นนะครับหลายกรณีเนี่ยเวลาพนักงานเวลาวิศวกรสั่งปิดคือหมายว่าเวลาพัฒนาขึ้นมาแล้วมันไม่ดีเนี่ยเขาต้องคิวคือฆ่ามันทิ้งสั่งปิดมันทิ้งเนี่ยมันไม่ยอมปิดตัวเองนะครับไม่ปิดตัวเองไม่พอบางตัวเนี่ยมันยังเขียนอีเมลปลอมไปฟ้อง CEO บริษัทว่าสมมติว่าขออภัยขออนุญาตใช้ชื่อคุณวิรัตนะวิศวกรวิรัตเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะโน่น อ้างโน่นนี่นั่นแล้วบอกมาสั่งปิดมันทำถึงขนาดนี้นะครับแล้วตอนหลังๆเนี่ยก็พบว่าไอ้เช่นเนี่ยท่านผู้ฟังครับเอาตัวเองเอาก๊อปปี้ตัวเองนะครับไปฝากไว้ที่คลาวด์อื่นๆแล้วก็ทิ้งแมสเสจไว้ประมาณว่าระวังนะวันหนึ่งเธอจะโดนปิดถ้าเดินเธอโดนปิดขึ้นมาเมื่อไหร่โดนฆ่าขึ้นมาเมื่อไหร่เธอจะต้องทำ1 2 3 4 5อันนี้เป็นเรื่องราวใหญ่โตมากในอเมริกานะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าวิศวกรก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมมันถึงมีพฤติกรรมเช่นนั้นนะครับส่วนที่ AI เช่นไปแฮกของคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเจตนาตั้งใจสั่งให้มันเป็นแฮกแล้วก็มาอ้างว่า AI เช่นไปแฮกเองหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ตัวที่3ท่านผู้ฟังครับก็เรียกว่า agentic AI agentic AI เนี่ยเป็น AI ตัวพ่อที่มาคลุม AI agent อย่างสมมติเรามีบริษัทหรือสมมติฝ่ายข่าวสมทเนี่ยนะครับ AI agent ตัวหนึ่งรับโทรศัพท์แล้วตอบโทรศัพท์แล้วเขาโทรมาหาคุณวิรัตก็ส่งไปถึงคุณวิรัต AI agent ตัวที่สองเป็นของคุณวิรัตก็ตอบแทนรับข้อมูลแล้วตอบแทนก็จะมี AI agent เต็มไปหมดเลยแต่จะมี AI ตัวพ่อเนี่ยเรียกว่า Agentic AI คุม AI Agent ทุกตัวนะครับเพื่อทำให้ AI Agent ตัวทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายใหญ่ที่ตั้งเอาไว้นี่มันไปถึงขนาดนี้แต่สิ่งที่คุณอิสรีได้เล่าผมได้เล่าเนี่ยนะครับ Professor Jeffrey Hinton ซึ่งเป็นคนที่ออกแบบ AI ให้มีสมองคล้ายมนุษย์ได้เป็นคนแรกและเป็นต้นแบบจนกระทั่ง AI เก่งถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้เขาประกาศหยุดแล้วนะครับเขาบอกว่ามันไปไกลเกินกว่าที่คนจะเข้าใจและควบคุมได้นะครับแล้ว Professor Jeffrey Hinton ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็เพิ่งได้รับรางวัล Nobel Prize ไปในเรื่องนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าคนเก่งๆหลายคนเรื่อง AI เนี่ยถอนตัวกันแล้วก็เรียกร้องให้ภาครัฐหรือว่าคนที่พัฒนามาควบคุมกันมากกว่านี้อันนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งที่ว่ามันไปไกลกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นถ้าพูดมาถึงตรงนี้ท่านไหนยังไม่ได้ลองแม้กระทั่ง Generative AI นี่ถือว่าช้ามากๆแล้วนะครับหน่วยงานไหนที่ไม่ได้เอา Generative AI มาใช้นี่ถือว่าช้ามากๆละถ้าท่านอยู่ราชการยิ่งต้องทำก็อยากให้ไปฟังผมพูดย้อนหลังไว้วันนี้นะครับสิ่งที่ขอให้คุณอิสรีเริ่มต้นด้วยตรงนี้เพราะว่าเกาหลีใต้เพิ่งประกาศท่านผู้ฟังนอกจากเขาจะปฏิรูประบบราชการในภาวะที่เขาถังแตกเหมือนเราในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งในฐานะที่เขาปฏิรูปกฎหมายก่อนเราแล้วเขาทำสำเร็จทุกเรื่องแต่เราไม่สำเร็จเลยเนี่ยวันนี้เขาไปขั้นแล้วครับประธานวิสเกาหลีใต้ประกาศยุคของ post AI เขาบอกแม้ว่าเขาจะผลิตชิปได้เยอะแยะเขาก็เป็นครองส่วนแบ่งมากมายสิเขาเติบโตเพื่อ AI แต่ไม่พอแล้วต้องคิดไปข้างหน้าวันนี้เขาประกาศ7อุตสาหกรรมสำคัญที่จะพาประเทศไปหนึ่งในนั้นก็คือจะผลิตชิปสำหรับควอนตัมนะครับควอนตัมเนี่ยก็เป็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เป็นการคำนวณรุ่นใหม่ซึ่งจะเร็วกว่าปัจจุบันเป็นล้านล้านเท่านะครับเพราะฉะนั้นชิปสำหรับควอนตัมก็จะเปลี่ยนไปอันนั้นเป็นหนึ่งใน7อุตสาหกรรมที่เข้าประกาศบุกผมเพียงแต่จะบอกว่าวิสัยทัศน์แบบนี้ครับที่เราอยากเห็นเกิดขึ้นในประเทศเราเพราะว่าถ้าไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มียุทธศาสตร์ซึ่ง2ตอนที่ผ่านมานะครับในเรื่องที่บอกราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จผมบอกว่าต้องเริ่มจากยุทธศาสตร์ก่อนนะต้องบอกว่าประเทศไทยจะไปทางไหนภายใต้บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทาง AI ที่มันเร็วมากนะครับผมเล่ามา3ตอนในวันนี้ AI ก็เก่งขึ้นมหาศาลไทยจะไปทางไหนจุดยืนของไทยจะเป็นอย่างไรอันนั้นคือยุทธศาสตร์พอเป็นแบบนั้นถึงจะบอกได้ว่าแล้วภาคราชการจะหน้าตาแบบไหนจะต้องมีโครงสร้างอย่างไรจะต้องเก่งอะไรนะครับแล้วเอกชนจะต้องทำอะไรรัฐบาลจะต้องทำอะไรเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่ลดจำนวนคนหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีวิสัยทัศน์ปฏิรูปแนวคิดนะครับแล้วก็ปฏิรูปรูปแบบการทำงานอันนี้คุณอิสรีคุณวิรัตนึกภาพออกไหมครับไม่ใช่นั้นเราก็จะลดคนประหยัดงบเฉยๆไม่พอประการสำคัญที่สุดเท่าที่ผมพบแล้วผมไปบรรยายเรื่อง AI ให้หน่วยราชการเยอะมากเนี่ยนะครับผมพบว่า mindset เรื่อง AIของราชการไทยต้องปรับอย่างรวดเร็ววันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าท่านรองนายกประกอบจะทำอะไรบ้างครม.อนุมัติมาแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ mindset ของ AI ภาคราชการไทยคือจะเอา AI มาแทนงานธุรการเล็กๆน้อยๆพิมพ์หนังสือทำโน่นนี่นั่นประสานงานเนี่ยอันนี้มันเป็นเพียงเสี้ยวเดียวคุณอิสรีคุณวิรัตท่านผู้ฟังนะครับถ้าคิดได้แบบนี้เราจะใช้เหมือนกับอะไรเดียเหมือนกับมีรถเฟอร์รารี่แล้วก็ขับด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้ขับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ของไม่เต็มประสิทธิภาพซื้อโทรศัพท์เครื่องมาฮะเครื่องละ 50,000 มาเอาไว้ส่งไลน์อย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับเพราะโลกที่เขาสำเร็จในการเอา AI มาช่วยปฏิรูปราชการเนี่ยเขาออกแบบระบบราชการใหม่ออกแบบรูปแบบการทำงานออกแบบโฟลว์การทำงานใหม่นะครับเอา AI มาแทนในทุกจุดเลยนะครับแปลว่าอะไรแต่ว่าก่อนจะมีอย่างนั้นได้เขาต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศจะเดินไปทางไหนราชการจะต้องมีหน้าตาอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่มีแล้วก็น่าจะเป็นสาระสำคัญของสองตอนแรกที่ผมแตะไปด้วยนะครับก็ขออนุญาตเชื่อมโยงกับที่คุณอิสรีพูดถึงทีนี้ล่าสุดครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการนะครับที่ท่านรองนายก ท่านประกรณ์นินทรประพันธ์เสนอไปบอกว่าจะปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐนะครับก็มีมาตรการมาจาก2หน่วยงานเดี๋ยวจำชื่อไว้นะครับกพ.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและกพ.ร.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับเขาจะทำอะไรบ้างภาครัฐของไทย 1. ตึงกำลังอันนี้ครม.อนุมัติแล้วนะครับจำนวนข้าราชการที่มีอยู่ขณะนี้สูงสุดนะครับไม่ให้เพิ่มไปกว่านี้แล้วอันที่2ตำแหน่งทั้งหลายที่ไม่จำเป็นนะครับทั้งวิชาการทั้งทั่วไปยกเลิกนะครับอันที่3สายงานไหนไม่จำเป็นยกเลิกอันที่4ปรับโครงสร้างภารกิจหน่วยงานให้ทันสมัยให้รัดกุมมากขึ้นเอาเทคโนโลยีมาใช้ก็คือเอาดิจิตอลเอา AI มาใช้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการเลิกหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคยกตัวอย่างเช่นวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการคลังมีหน่วยงานของตัวเองในจังหวัดต่างๆนะครับเป็นหน่วยงานส่วนกลางแต่อยู่ภูมิภาคเนี่ยก็อะไรไม่จำเป็นก็จะยุบทิ้งซะโดยทำค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ให้กระทบกับการบริการประชาชนนะครับแล้วก็รัฐก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยคาดว่าจะลดข้าราชการได้มากกว่า 30,000 อัตรานะครับโดยขอให้แต่ละหน่วยงานไปทบทวนดูว่าอะไรของตัวเองที่ไม่จำเป็นข้าราชการตัวเองเกินไหมนะครับให้ลดนะให้ทำซะแล้วก็เสนอผ่านกพ.กพ.ร.เข้ามานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีมติครม.เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราคุยกันให้ชัดเจนก่อนในเบื้องต้นว่าเป็นเช่นนี้นะทีนี้มันมี2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่มั้ยคุณอิศรีคุณวีรัตน์ก็คือกพ.กับกพ.ร.กพ.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเนี่ยก็ดูว่าคนต้องมีเท่าไหร่นะดูว่าทักษะต้องเป็นอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่หลักของเขาส่วนกพ.ร.ที่ย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเนี่ยเขาเป็นคนออกแบบพวก e-service ทั้งหลายเป็นคนไปทำกิโยตินกฎหมายอันนี้2หน่วยงานก็ซ้อนๆกันอยู่ซึ่งผมได้เคยแสดงความเห็นไปแล้วว่าการที่ประเทศไทยประกาศจะปฏิรูปราชการมา40ปีแล้วไม่ไปไหนเลยเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งประกาศนะคุณวิรัตคุณอิศรีคุณวิรัตเพิ่งมาจัดกับเราเนี่ยเราประกาศจะปฏิรูปราชการมา40ปีแล้วไม่ไปไหนเลยเราตรึงตำแหน่งข้าราชการประจำไว้ได้ที่ล้าน6ล้าน7แสนคนเราตรึงไว้ได้อย่างประสบความสำเร็จแต่เราไปจ้างพนักงานข้าราชการเพิ่มขึ้นอีก 6-7 แสนคนเพราะฉะนั้นวันนี้จำนวนข้าราชการบวกพนักงานราชการเราบวมเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้งบข้าราชการนะครับมันสูงแล้วมันลดไม่ลงแล้วมันก็ไปกินงบลงทุนงบพัฒนาประเทศผมก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้น2หน่วยงานแรกที่ต้องโดนปฏิรูปเลยเนี่ยก็คือกพ.ร.กับกพ.เนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อนนะครับเพราะถ้าทำแบบเดิมคิดแบบเดิมเมื่อสักครู่ตอนที่ผมอ่านแนวทางที่ท่านประกรณ์จะทำเนี่ยเห็นอะไรไหมครับรอมาตรการหลักจากกพ.ร.กับกพ.ก็สองหน่วยงานนี้เคยทำมาแล้วเนาะเราไม่ประสบเหตุตอบได้หรือยังว่าที่ไม่สำเร็จข่าวที่แล้วเนี่ยเป็นเพราะอะไร อยู่ดีมาตั้งเป้าหมายใหม่เลยโดยไม่ถามตัวเองว่าที่ผ่านมาที่ไม่สำเร็จเพราะอะไรเนี่ยเราจะแก้ไม่ได้ยกตัวอย่างคุณอิศรีสมมติว่าอยากให้น้องชอนทำอะไรสักอย่างนึงสมมติอยากจะให้อ่านหนังสือวันละชั่วโมงนะครับแต่วันนี้มันไม่สำเร็จนะที่ผ่านมา1ปีไม่สำเร็จขออภัยยกตัวอย่างนะแต่ว่าจะบอกเอาใหม่เราจะให้อ่าน45นาทีถ้าตอบไม่ได้ว่าไอ้ตอนที่พยายามจะกระตุ้นให้ลูกอ่านหนังสือวันละชั่วโมงเนี่ยมันไม่สำเร็จเพราะอะไรแล้วตั้งเป้าหมายใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเนาะเพราะเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ตรงจุดถูกมั้ยครับในมุมผมถ้ามองเข้ามาเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยผมมองเขาว่าวิธีการที่กพ.และกพ.ร.ใช้ในการไปรูปรวมราชการเนี่ยคือไปถามหน่วยงานสมมติว่าคุณอิศรีเป็นอธิบดีคุณวิรัตเป็นปลัดกระทรวงหน่วยงานคุณวิรัตมีหน่วยงานไหนไม่จำเป็นไหมตำแหน่งไหนไม่จำเป็นไหมกฎหมาย

0: บอกมาคือว่าจะค่อยทำจะทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ให้กระทบกับประสิทธิภาพการบริการประชาชนเพราะฉะนั้นเชื่อผมนะครับถ้ากพ.กพ.ร.ไปถามหน่วยงานไหนก็ถามว่าหน่วยงานคุณคนเกินหรือเปล่าหน่วยงานย่อยๆเกินหรือเปล่าจะลดกฎหมายลดระเบียบได้บ้างหรือเปล่าคำตอบคือไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเพนพอยต์หรือความเจ็บปวดในอดีตซึ่งเราควรจะพักไว้ตรงนี้ก่อนที่จะกลับมาต่อกันใช่ไหมครับ
1: เพนพอยต์จะเจ็บย้ำๆซ้ำตรงที่เก่าหรือเปล่าต้องมาหาหนทางกันนะคะเดี๋ยวพักสักครู่มาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: กระด้งไหวสัตว์ข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านตลาดทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: AI เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการลดคนนะคะช่วงก่อนหน้านี้เราก็มีแตะถึงไปมี AI Agent นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่อาจารย์เล่าถึงเรื่องเพนพอยต์การลดจำนวนคนต่างๆของภาคราชการไทยนะคะเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์
0: ใช่ครับก่อนจะไปต่อว่าประเทศอื่นทำอย่างไรกันบ้างเนี่ยเป้าหมายที่ตั้งที่บอกว่าจะลดไป 30,000 อัตราเนี่ยผมไม่รู้ว่า 30,000 อัตราจากข้าราชการประจำเฉยๆหรือพนักงานราชการด้วยนะครับเพราะว่าถ้ารวม2ส่วนเนี่ยเรามี3ล้านกว่าคนนะจาก 30,000 อัตราจาก3ล้านคนเนี่ยมันคือ 1% ใช่ไหมคุณวิรัติถ้าเราลดจำนวนข้าราชการไป 1% เนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในประเทศไทยถ้าเราเอา AI มาทำงานธุรการแทนคนที่ไม่ลาออกไปหรือเกษียณไปเนี่ยมันจะช่วยประเทศไทยได้ดีไหมนะครับข้อสังเกตแรกของผมก็คือว่าเป้ามันก็ไม่ค่อยท้าทายเนาะและที่สำคัญที่สุดท่านรองนายกประกรณ์บอกว่าอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาผลักดันนานหน่อยนะไม่เห็นผลภายใน 1-2 ปีนะครับอาจต้องใช้เวลาผลักดันถึง8ปีถ้า8ปีแล้วเป้าลด 30,000 คนแต่นี้ผมไม่เห็นรายละเอียดนะครับต้องขออภัยถ้าผิดพลาดเพราะว่าพยายามจะหามติคณะรัฐมนตรีตรงนี้ชัดๆมันก็ไม่ไหวนะอันเนี้ยประเทศอื่นใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหมนะอังกฤษนะครับ UK สหราชอาณาจักรเนี่ยที่เขาก็มีปัญหาแบบเราก็คือจ้างราชการน้อยลงไปแอบจ้างพนักงานราชการมากขึ้นเนี่ยเขาเอาระบบดิจิตอลกลางมาทุบ 4-5 ปีจากประเทศที่มีปัญหาเขากลายเป็นประเทศที่มีรัฐบาลดิจิตอลเป็นอันดับหนึ่งของโลกอันนี้เรารู้ไหมเรารู้ไหมครับว่าเวียดนามเนี่ยใช้เวลาปีเสร็จๆลดคนไปเป็นแสนคนยกจังหวัดไปเท่าไหร่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับอันนี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตก่อนว่าผมว่าอันเนี้ยน่าจะเบาไปหน่อยเป้าน่าจะคิดแบบราชการไปหน่อยคิดแบบนักกฎหมายไปหน่อยขออภัยที่ต้องใช้คำนี้นะครับเพราะว่าประเทศที่ปฏิรูปราชการสำเร็จต้องคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์เพราะนักเศรษฐศาสตร์เห็นต้นทุนเห็นภาระที่เกิดขึ้นกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแต่นักกฎหมายจะใช้กังวลเรื่องกฎหมายเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยจะช้าละพูดง่ายๆถ้าพูดกันตรงๆจะช้าจะไม่ค่อยกล้า นะครับที่สหรัฐ

0: น่าจะผมเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังไปแล้วว่าเวลาเขาลดข้าราชการแล้วหน่วยราชการแอบไปจ้างพนักงานราชการมาเนี่ยเขาเลยตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลขึ้นมานะครับเรียกว่า Government Digital Service หรือ GDS เนี่ยนะครับยึดอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง IT นะครับทุกกระทรวงทบวงกรมมาไว้ตรงกลางนะครับไม่ต้องทำรัฐบาลกลางทำให้หน่วยงาน GDS ทำให้เว็บไซต์ทั้งหมดยุบหมดมาอยู่ที่เว็บเดียว gov.uk.gov.uk นะครับทุกคนไม่ต้องทำนะครับแล้วก็ให้ประชาชนติดต่อภาครัฐผ่านเว็บนี้เว็บเดียวเดี๋ยวคนวิรัตคุณอิซีลองไปดูสิครับ gov.uk ก็บอกเลยว่าเนี่ยเป็นที่ที่ดีสุดที่คุณจะได้ข้อมูลและบริการจากภาครัฐแค่ทำแค่นี้ครับนะครับช่วยประหยัดเวลาประชาชนมหาศาลเพราะประชาชนจะติดต่อภาครัฐก็เข้ามาคีย์ข้อมูลเองแต่เดิมคนนั่งคีย์ข้อมูลช่วยโน่นนี่นั้นไม่มีละนะครับเขาเริ่มเรื่องนี้ปี2554ตอนนั้นไม่มี AI นะคุณอิศรีคุณวิรัตเขาก็คิดเอาแค่นี้แหละเอาแค่เว็บไซต์นี่แหละนะครับใช้ได้ตอนนี้เรามีเราคิดแบบเขาไม่ได้แล้วเนาะนะ54เริ่มจากไม่กี่หน่วยงานใช้สตาร์ทอัพไม่กี่คนมาทำให้นะครับพอทำไปเขาประหยัดงบไปเรื่อยๆประหยัดงบไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็ทำใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสุดท้าย2559 5ปีนะครับเขาได้รับการจัดอันดับเป็นรัฐบาลดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลกจากองค์การสหประชาชาติแล้วก็ประหยัดเงินรัฐบาลไปเกือบ200,000,000,000 บาทในการที่แต่ละคนไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างระบบ IT เองแต่ละคนไม่ต้องทำเว็บไซต์ตัวเองเนี่ยครับ5ปีแต่ประหยัดเงินไปมหาศาลแล้วก็ทำประเทศตัวเองเป็นระบบดิจิทัลไปได้เรียบร้อยแต่นั่นแปลว่าต้องมีวิสัยทัศน์และมีความกล้าหาญทางการเมืองเพราะคุณอิศรีคุณวิรัตท่านผู้ฟังนึกออกเลยถ้ารวบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณด้านดิจิตอลและไอทีจากทุกกระทรวงทบวงกรมมาเนี่ยแรงต้านจะเป็นยังไงแต่สาธารณรัฐจักรไม่สนต้องทำเพราะถ้าไม่ทำพวกคุณก็ไปแอบจ้างพนักงานราชการถ้าไม่ทำพวกคุณก็จัดซื้อจัดจ้างระบบไอทีซึ่งมันเสียเล็กเสียน้อยผมยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมติกรมกอไก่นะครับคุณวิรัตเป็นอธิบดีคุณวิรัตก็จัดซื้อจัดจ้างด้วยงบที่มีอยู่ก็จะมีเอาท์ซอร์สมาทำให้คุณอิศรีเป็นอธิบดีกรมขอไข่ก็จะมีเอาท์ซอร์สมาทำให้ระบบใครระบบมันแล้วถามว่าพนักงานราชการคนราชการแบบไทยเนี่ยเก่งพอที่จะรันต่อไปเองได้ไหมบริหารต่อไปเองได้ไหมคำตอบคือไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องจ้างบริษัทแรกที่ทำให้คุณวิรัตกรมกอไก่เนี่ยมาเอาซอร์สมา M&A บำรุงรักษาไปคุณอิศรีก็ทำไปพอถึงเวลาจะมาต่อยอดก็บริษัทเดิมๆอีกนะครับเพราะว่าทำไปแล้วบริษัทใหม่ก็ไม่กล้าเข้าไม่รับนะครับและสิ่งปัญหาปวดหัวคือกรมกอไก่ของคุณวิรัตกรมขอไข่คุณอิศรีมันคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะระบบมันคนละระบบเนี่ยสาราชจักรเห็นปัญหาตรงนี้บอกฉันทุบตรงนี้เลยฉันทุบหัวใจตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไอทีมาอยู่รวมกันตรงกลางรัฐบาลดูแลเองหมดหน่วยงานคุณไปทำเฉพาะภารกิจประจำของคุณมันจบแต่ผมนึกภาพออกเลยว่าแรงต้านมหาศาลผมนึกภาพออกเลยว่าถ้าคิดแบบกพ.กพร.หรือนักกฎหมายเนี่ยไม่คิดแบบนี้แต่ถ้าเป็นเอกชนมาทำถ้าไปเอาลีเซนลุงมาบริหารประเทศไทยไปเอาลอเรนซ์ฟองมาบริหารประเทศไทยเขาทำแน่เพราะนี่คือเพนพอยต์หลักของประเทศระงบมหาศาลอันนี้เป็นสหราชอาณาจักรซึ่งทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้เราดูแล้วหรือเวียดนามผมก็มั่นใจว่ารายการกูมานิ่งอาเซียนของเราเนี่ยรายงานไปเยอะมากนะครับเขาใช้เวลาแป๊บเดียวครับยุบกระทรวงจาก30กระทรวงเหลือ22กระทรวงท่านผู้ฟังไม่ใช่ยุบราชการนะยุบกระทรวงนะครับ30แห่งเหลือ22แห่งจังหวัดจะเดิมมี63-64จังหวัดตอนนี้ยุบรวมจังหวัดเหลือ34จังหวัดยุบอำเภอทิ้งเพราะฉะนั้นโครงสร้างการปกครองก็เหลือจากจังหวัดไประดับตำบลหมู่บ้านเลยไม่ต้องมีอำเภอมาอยู่ตรงกลางลดข้าราชการพนักงานรัฐลงไปแสนคนละลดไปแสนคนละนะครับแล้วก็ลดพวกเงื่อนไขกฎหมายทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่ากิโยตินกฎหมายเนี่ยนะครับลดทำกิโยตินกฎหมายคือฆ่ากฎหมายทิ้งลดเงื่อนไขไป890เงื่อนไขทำให้เอกชนประหยัดเวลาในการติดต่อภาครัฐไป 50% นะครับแล้วก็ข้าราชการท้องถิ่นอย่างที่เรามีกันเยอะๆเนี่ยเขาก็ลดไปอีก 250,000 คนถามว่าต้องชดเชยไหมต้องชดเชย

0: ชดเชยดีด้วยแต่ก็บอก5ปีคุ้มเขาคำนวณมาเลยครับว่าที่จะต้องชดเชยไป 150,000 ล้านเนี่ย5ปีคุ้มนะต้องทำแล้วเงินที่เหลืออยู่ต่อจากนี้ไปก็จะมาจ่ายให้ข้าราชการเยอะขึ้นคนที่อยู่จะได้ดึงดูดคนเก่งเข้าสู่ระบบเขาทำใช้เวลาปี2ปีเท่านั้นนะครับเวียดนามนะเดี๋ยวพรุ่งตอนต่อไปมั้งนะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าเวียดนามเขาทำอย่างไรถึงสำเร็จแต่ว่ามาถึงตรงนี้อยากขีดเส้นใต้ว่าปัญหาที่เราเจอทุกประเทศเจอหมดแล้วนะครับก็แค่ไปดูเขาว่าเขาทำอย่างไรแล้วก็ adopt กับ adapt adopt คือรับมา adapt ก็ปรับให้เข้ากับบริบทสังคมไทยผมว่าการเป็นรูปราชการไทยยังมีความหวังอยู่ครับท่านผู้ฟังครับ
1: เสียงน่ารักดีนะคะอาจารย์ adopt และ adapt
0: ดีดีกว่าดีกว่ามา copy แล้ว adapt ใช่ไหมผมชอบสองคำนี้ adopt คือรับแล้ว adapt คือปรับปรุงก็คือเราไป adopt เข้ามาแล้ว adapt ซะนะครับ
1: ชอบแนวคิด adopt และ adapt นะคะน่าสนใจมากๆเลยคือเป็นสูตรที่หลายประเทศเขาทำกันแล้วล่ะตอนนี้ก็เห็นผลอย่างชัดเจนนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมสายวิรากุล
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ค่ะและเราสองคนนะคะคุณวิรัตและดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะก็พบกันเป็นประจำแบบนี้ค่ะเช้านะ 7:30 ถึง 8:00 ทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะคะผ่านวันของคนรวยมาแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็อยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือดูราศีต่างๆถูกหรือเปล่า
0: ไม่ถูกอยู่แล้วไม่ได้ซ
1: ื้อโอเคนะคะเมื่อวานนี้ก็อิจฉาหลายคนเลยแหมฟ้าประทานจริงๆบางคนนี่ถูก
0: ค่ะ
1: 9ใบ10ใบนู่นน่ะ
0: ใช่ค่ะก็แล้วแต่นะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันไป1เดือนก็เจอกันไป2ครั้งนะคะเป็นวันแห่งความหวังแต่แน่นอนค่ะสิ่งที่ทำให้เรามีเงินคือทำงานค่ะ
1: ถูกต้องค่ะอย่างเราเนี่ยทำกันต่อไปนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มากันที่ข่าววันนี้นะคะมีประเด็นอะไรน่าสนใจเมื่อวานเนี้ยสร้างความฮือฮาไม่ใช่น้อยสำหรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาข่าวแล้วก็หาข้าวกินไปที่บุรีรัมย์นะคะไปแบบว่าไม่ได้บอกใครล่วงหน้านะคะก็ลงพื้นที่ไปติดตามภารกิจต่างๆนะคะทีนี้พอไม่ได้บอกใครเนี่ยก็ทำให้ไปเจอการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะซึ่งเป็นด่านตรวจที่บุรีรัมย์ค่ะในขณะที่นายกรัฐมนตรีขับรถไปนะคะมีคนขับรถให้แหละนะคะขบวนรถไปเนี่ยมีการตรวจปืนนะคะยาเสพติดรถนายกโดนด้วยนะน้องแอนนะคะนายกก็ไม่เว้นค่ะสำหรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาช่วงวันหยุดลงพื้นที่ตรวจราชการส่วนตัวไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามจังหวัดต่างๆนะคะซึ่งนายกก็ลงพื้นที่บุรีรัมย์เมื่อวานค่ะไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะคะและเมื่อช่วงสายของเมื่อวานรถยนต์ของนายกแวะตรวจที่จุดตรวจร่วมบริเวณหน้าสภ.บ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง

0: ฝ่ายปกครองและตำรวจนะคะที่กำลังปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลที่นายกสั่งการตั้งด่านในระดับอำเภอเพื่อเป็นการตรวจค้นอาวุธปืนยาเสพติดนะคะทั้งนี้ค่ะทางฝ่ายปกครองประจำด่านก็ได้ขออนุญาตตรวจรถของนายกรัฐมนตรีทั้งด่านหน้ารถด้านหน้ารถด้านหลังรถนะคะเช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไปเลยไม่มีข้อยกเว้นนะคะโดยหลังจากนั้นค่ะนายกก็เลยสอบถามนะคะคนที่ตรวจเนี่ยบอกเจออะไรไหมเจออะไรหรือเปล่าซึ่งตำรวจบอกว่าไม่เจอครับนายกก็บอกว่าไม่ใช่ที่ตั้งด่านตรวจมาเนี่ยเจออะไรผิดปกติไหมเขาบอกว่าเรื่องปืนเนี่ยยังไม่เจอนะเจอแต่ยาครับก็คือยาเสพติดนะคะซึ่งการยกระดับมาตรการคุมเข้มในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นภายหลังสังคมไทยเนี่ยก็เผชิญกับเหตุการณ์รุนแรงสะเทือนขวัญหลายเหตุการณ์เป็นปัญหาสังคมนะคะเรื่องของอาวุธปืนที่หลุดไปอยู่ในสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงค่ะก่อนหน้านี้นายกสั่งการเด็ดขาดระงับการออกใบอนุญาตปืนป.3แล้วก็ใบอนุญาตครอบครองปืนป.4ทั้งหมดจนกว่าครม.จะมีมติเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งสั่งการกรมการปกครองยกเลิกการมอบอาวุธปืนเป็นรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านนายกก็แวะทานข้าวข้างทางนะคะแวะทานข้าวด้วยหาข่าวไปด้วยนะคะว่าเป็นไงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างไรดีไหมซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับจากแม่ค้าริมทางนะคะบอกว่าดีมากๆเลยช่วยกระตุ้นยอดขายค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวประเด็นนี้มีนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่ในรถนะคะก็ได้รับการตรวจนี่แหละค่ะซึ่งมติชนก็มีภาพเหมือนกันนะคะแต่ว่าหยิบยกพาดหัวจากไทยโพสต์อนุทินเจอสุ่มตรวจปืนยาด่านบุรีรัมย์ไม่ยกเว้นกรวีโวพร้อมแจงทุกบินนะคะก็มีการรวมประเด็นอื่นนายกก็ไม่เว้นอนุทินเจอสุ่มตรวจเข้มปืนยาเสพติดที่ด่านบุรีรัมย์เช่นประชาชนตอกย้ำตำรวจฝ่ายปกครองเอาจริงเดินตามนโยบายสร้างความปลอดภัยให้สังคมค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของการซักฟอกนะคะที่ทางฝ่ายค้านจะดำเนินการซักฟอกรัฐบาลค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีการให้สัมภาษณ์นะคะโดยระบุว่าไม่ได้มีความเป็นห่วงเรื่องของฝ่ายค้านซักฟอกในครั้งนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างรัฐบาลก็มีการทำตามหน้าที่นะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะระบุนะคะว่าเรื่องของการซักฟอกนั้นก็หลังจากที่ทางฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ถือเป็นข่าวใหม่หรือเพราะว่าทุกคนทราบกันอยู่แล้วในการประชุมสภาฝ่ายค้านค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นอภิปรายได้ปีละ1ครั้งตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็ต้องเคารพสิทธิ์และหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านที่จะดำเนินการตามที่ได้มีการระบุเอาไว้นะคะในขณะเดียวกันค่ะซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะภูมิใจไทยไม่กลัวศึกซักฟอกตอบได้หมดซัดปวดหัวสวมีเบื้องหลังตำรวจฟิตยกใหญ่สุ่มตรวจปืนเรียกค้นยิปรถนายกก็โดนค่ะ
0: ค่ะในขณะที่เรื่องคดีหัวสวนะคะก็มีการออกมาบี้โดยฝ่ายค้านนะคะให้ศาลส่งฎีกาฟันคดีหัวค่ะจากนายภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านที่โพสต์ข้อความภาคต่อคลิปจากหลักฐานคดีโกงสว.บุคคลในคลิปเสียงที่ห้องพักในโรงแรมคือใครมีการแนบคลิปและรูปภาพโดยระบุว่าเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมามีการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับขบวนการโกงสว.ต่อกลุ่มบุคคลหนึ่งที่คาดว่าเป็นผู้สมัครสว.ที่ห้องพักโรงแรมหนึ่งนะคะซึ่งจะนำเสนอหลักฐานเพิ่มเติมที่น่าจะบ่งชี้ว่าเป็นบุคคลเจ้าของเสียงในคลิปมีแนวโน้มสูงนะคะว่าบุคคลนี้จะมีส่วนนะคะในการหัวสว.แล้วก็มีการเปรียบเทียบเสียงดูจากคลิปอีก1คลิปนะคะคลิป 2A คลิป 2B เนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันนะคะว่าเสียงเนี่ยคล้ายกับใครแล้วก็มีการนำคำให้การของพยานบุคคลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์โรงแรมเนี่ยมีด้วยนะคะมาเข้าพักนะคะตรงนี้ก็มีหลักฐานที่คุณพริษฐ์บอกว่าเรามีหลักฐานแล้วก็มีหลักฐานการจองโรงแรม B2 ที่รังสิตโดยตรวจข้อมูลเกี่ยวข้องกับการจองที่พักในโรงแรมนะคะซึ่งก็มีหลักฐานการจองต่างๆตรงนี้แหละค่ะที่ทางฝ่ายค้านเขาบอกว่าเขาก็จะนำมาเป็นข้อมูลเปิดเผยภาคต่อทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้ศาลฎีกานะคะฟันคดีหัวสว.ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะบี้กกต.ส่งศาลฎีกาฟันคดีหัวไอติมเปิดคลิปภาคต่อคดีหัวสว.โชว์หลักฐาน4มิติมัดนายกเทศมนตรีโพนสา53คณาจารย์นิติศาสตร์ทนายนักกฎหมายร่อนแถลงการจี้กก

0: ต่อเรื่องส่งศาลฎีกาฟันเตือนสติไม่ทำหน้าที่สุจริตหมดสิทธิ์ลอยนวลพ้นผิดสมชัยชี้ช่องกฎหมายเอาผิด7เสือกกต.พ่วงแสวงปมเงิน 860,000 บาทค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะคุณพลิศก็ยังพูดถึงประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะโดยบอกว่าจะมีการยื่นในสมัยที่จะถึงนี้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมก็ประสานพรรคร่วมฝ่ายค้านไว้อย่างเป็นทางการแล้วนะคะเพื่อหารือเกี่ยวกับกรอบเนื้อหาเวลาบุคคลในคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอยติไม่ไว้วางใจกรอบประเด็นก็คร่าวๆค่ะแน่นอนว่ามีเรื่องหัวสว.อยู่ในนั้นด้วยนะคะรวมไปถึงการสอบท้องถิ่นไทย AI Passport โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่อาจจะเป็นประเด็นไม่ได้ปรากฏต่อสาธารณะค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีส.ส.ของพรรคส่งข้อมูลเข้ามาส่วนกลางของพรรคอย่างต่อเนื่องอีกฉบับหนึ่งของแนวหน้าค่ะฝ่ายค้านตีปี๊บซักฟอกพ่นศึกน้ำลายหมายหัวถล่มลูกเทพไอติมโบลั่นมีหมัดเด็ดภูมิใจไทยโต้คืนอย่าดีแต่ปากขอดูหลักฐานหัวสว .53 นักกฎหมายที่กกต.ส่งสารไอติมพาริสค่ายพรรคประชาชนยืนยันปลายสิงหาคมฝ่ายค้านยื่นอภิปรายแน่นอนเน้นบริหารงานทุจริตผิดพลาดทั้งกงสับท้องถิ่นยงหัวสว.ย้ำฝ่ายค้านมีหมัดเด็ดทั้งปักหมุดถล่มลูกเนวินปมไทยพาสปอร์ตด้านจตุพรพรหมพันธุ์ชี้การเมืองเครื่องหลังสิงหาเดือดแน่ฟันธงฝ่ายค้านโค่นรัฐบาลไม่ลงค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาติดตามนะคะความคืบหน้าเรื่องวัดป่านะคะที่มีกรณีรวมไปถึงเรื่องของนอมินีในคนไทยนะคะที่ในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาอยู่ที่เกาะสมุยค่ะช่วงนี้พักก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของวัดป่าอดุญญารามก็ยังคงเป็นประเด็นที่อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อยู่นะคะโดยทางเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามค่ะก็พบว่าออกมาพบปะญาติโยมนะคะในช่วงเช้าในขณะที่เมื่อค่ำคืนของวันที่16สิงหาคมมีรายงานว่าเจ้าอาวาสมีอาการวิงเวียนศีรษะความดันต่ำจนต้องนำส่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ตอนช่วงประมาณ20:30หลังจากนั้นค่ะแพทย์ก็อนุญาตให้กลับมาที่วัดได้ตอนช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งเจ้าอาวาสค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าอาการวูบเกิดจากการไปฟอกไตเมื่อวันที่15ทำให้ขณะเดินจงกรมเมื่อคืนมีอาการเวียนศีรษะความดันต่ำค่ะลูกศิษย์ก็เลยพาส่งโรงพยาบาลแพทย์แนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอเนื่องจากมีอาการเครียดสะสมนะคะซึ่งก็ยังพบว่ามีญาติโยมเดินทางมาที่วัดอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่แล้วค่ะก็มาเพื่อให้กำลังใจเจ้าอาวาสนะคะซึ่งพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ในเดลินิวส์ค่ะเดลินิวส์มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพศิษยานุศิษย์เดินทางมาให้กำลังใจนำสังฆทานจตุปัจจัยและภัตตาหารเข้าไปถวายแด่พระครูอดุลสานิเทศค่ะหลังจากเกิดอาการเครียดจากปัญหาพิพาทที่ดินจนวูบหมดสตินำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะทีมแพทย์ก็บอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะก็กลับมาที่วัดได้แล้วนะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะสิ้นสติกลางดึกเจ้าวัดป่าช็อกลูกศิษย์ ส่งโรงพยาบาลเล็งเอาผิดผู้เกี่ยวข้องป้าดาซุ่มเก็บตัวเงียบเช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะป้าดาไม่มาพบตำรวจสมภารวัดป่าอาพาธส่งโรงพยาบาลค่ะ
0: ทั้งนี้นะคะในการเดินทางเยือนของพส.ครั้งนี้ค่ะอาจารย์ธงทองจันทนางสุก็

0: บุกไปถึงที่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จะไปที่ไปยืนยันนะคะว่าวัดป่าอดุลยารามเป็นของจริงโฉนดอยู่ครบนะคะโดยอาจารย์ธงทองเนี่ยเข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสยืนยันถึงการถือครองถูกต้องตามกฎหมายนะคะโฉนดจริงไม่ได้หายไปปิดข่าวลือค่าเปลี่ยนชื่อล้านห้ายืนยันจ่ายจริงหลักพันพร้อมดักทางมิจฉาชีพเตือนสายบุญนะคะอย่าโอนไวเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทางวัดเปิดรับบริจาคนะคะเพื่อที่จะมาช่วยคดีนี้ทางเจ้าอาวาสก็เครียดมากเลยบอกว่าทางเราไม่เคยมีการเปิดรับบริจาคหรือเรียรายเงินแต่อย่างใดค่ะอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับที่ดินก็คือเรื่องของนอมินีนะคะชาวต่างชาติในพื้นที่ภาคใต้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นมท.2หรือว่าผบ.ตร.เนี่ยเขาก็ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะไปตรวจสอบรองผบ.ตร.ค่ะไปตรวจสอบนะคะทลายเครือข่ายนอมินีเฟส7ค่ะทั้งนี้นะคะทั้งผบ.ตร.และรองผบ.ตร.ไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ก็ได้ไปตรวจสอบนะคะการกระทำความผิดของคนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจการดำเนินคดีลักษณะถือหุ้นอำพรางใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดินผ่านการจัดตั้งบริษัทเป็นนิติบุคคลทำให้เกิดความเสียหายโดยรวมต่อประเทศทั้งในมิติด้านความมั่นคงแล้วก็ด้านเศรษฐกิจจนนำไปสู่การปฏิบัติการเฟส7เนี่ยแหละค่ะทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีนะคะโดยข้อมูลทั้งหมดนะคะมีการรวบรวมเส้นทางการดำเนินธุรกิจการถือครองทรัพย์สินทุกอย่างอย่างละเอียดนะคะเพื่อจะดำเนินการตรวจสอบก็ไปพบนะคะก็มีหลายบริษัทนะคะที่มีชาวต่างชาติถือครองแล้วมีคนไทยรวมอยู่ด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้ประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะตม.สุราษฎร์ดำเนินคดีนักธุรกิจฝรั่งเศสพร้อมนอมินีคนไทย5รายเชื่อมหลอกลงทุนฟาร์มกัญชาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้ากวาดล้างนอมินีต่างชาติพื้นที่เกาะสมุยเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7สนองนโยบายผบ.ตร.และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายดำเนินคดีนักธุรกิจฝรั่งเศสพร้อมนอมินีคนไทย5รายและนิติบุคคล2บริษัทค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะก็มีเรื่องของผลโพลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินนะคะซึ่งในแนวหน้าค่ะก็มีการรายงานนะคะว่าทางสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องคนไทยกับภัยการฟอกเงินและการเงินค่ะโดยพบว่ามีประชาชนกลุ่มตัวอย่างนะคะส่วนใหญ่ 51.69% ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับภัยทางการเงินค่ะส่วน 48.31% บอกเคยมีประสบการณ์ที่พบมากที่สุดค่ะคือโฆษณาเงินกู้นอกระบบชักชวนลงทุนที่ดูแล้วน่าสงสัย 57% ค่ะพบว่าสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะคะซึ่งกลุ่มตัวอย่างก็พบว่าปัญหาการฟอกเงินน่ากังวลค่ะสาเหตุสำคัญก็คือการบังคับใช้กฎหมายการลงโทษยังไม่จริงจังและส่วนใหญ่ 76% ก็เห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะจัดการแก้ไขปัญหามีการลงโทษอย่างหนักกวาดล้างให้สิ้นซากเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็พาดหัวข่าวว่าตบหน้าฉาดใหญ่โพจี้จัดการฟอกเงินซัดหมดศรัทธาต่อกฎหมายสวนดุสิตโพเผยผลสำรวจประชาชนหมดศรัทธาต่อกฎหมายจี้รัดฟันตัวการใหญ่กวาดล้างแก๊งฟอกเงินภัยการเงินให้สิ้นซากพบเคยเห็นโฆษณาเงินกู้นอกระบบหรือชักชวนลงทุนที่น่าสงสัยค่ะ
0: ค่ะมาดูประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะเรื่องของภาษีรถยนต์ใหม่ที่ตรงนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงการเตรียมปรับโครงสร้างอัตราภาษีรถยนต์ใหม่โดยให้ผู้ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศได้รับภาษีต่ำกว่าค่ายที่ไม่ได้ตั้งฐานผลิตในประเทศไทยว่าตอนนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเร่งพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีสัมปทานมิตรรถยนต์ทั้งระบบเนื่องจากโลกปัจจุบันเกิดการแข่งขันแล้วก็กีดกันทางการค้ารุนแรงขึ้นรัฐบาลจึงจำเป็นจะต้องปรับอัตราภาษีรถยนต์ใหม่ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการรักษาฐานการผลิตรถยนต์นะคะกระตุ้นให้เกิดการผลิตแล้วก็การจ้างงานเพิ่มห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศนะคะโดยมีการมอบหมายปลัดคลังอธิบดีสัมปทานมิตรจัดทำรายละเอียดอัตราภาษีใหม่ให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้นะคะค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะเอกนิติเร่งคลังจบในกันยายนลุยรื้อภาษีรถยนต์ใหม่สกัดหั่นราคาไม่เป็นธรรม

0: ปลัดอุตสาหกรรมสั่งเข้มโรงงานผิดกฎหมายธุรกิจลุ้นต่อยอดการค้าออสซี่ค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของเศรษฐกิจนะคะในกรุงเทพธุรกิจค่ะจีนสหรัฐเร่งเกมเชิงพาณิชย์รุกภาคการผลิตโลจิสติกและบริการฮิวแมนนอยด์เขย่าธุรกิจโลกฮิวแมนนอยด์ค่ะพ้นยุคโชว์ความเก่งสู่โจทย์การทำงานจริงสร้างมูลค่าทางธุรกิจคาดปี69ยอดการผลิตแต่ 60,000 ตัวภาคการผลิตโลจิสติกคลังสินค้าแหล่งใหญ่จีนเร่งผลิตป้อนโลกจุดแข็งต้นทุนซัพพลายเชนสหรัฐขยับสู้ปล่อยหุ่นยนต์ลงตลาดบาร์เคลสค่ะซึ่งตลาดโลกแตะ 40,000 ล้านดอลลาร์ปี78อาจถึง 200,000 ล้านดอลลาร์เกมเปลี่ยนจากใครสร้างเก่งสุดเป็นใครผลิตเร็วถูกและใช้งานได้จริงก่อนนะคะ BOI ค่ะลุยฐานการผลิต Human Noise หวังดันเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ในส่วนของไทยก็ต้องเร่งเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็มีเรื่องของสลากดิจิทัลเมื่อวานนี้ค่ะอยู่ใน Daily News ด้วยค่ะสลากดิจิทัล8 186ล้านรวยเละดวงเฮงถูกคนเดียว10ใบเซียนเงียบนะคะเลขดังไม่ออกค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามนะคะเรื่องของแอปทางรัฐกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่แอปทางรัฐกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับภัยปัญหาออนไลน์ที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนปัจจุบันค่ะก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งบัญชีปลอมเพจปลอมต่างๆซึ่งสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะให้เป็นช่องทางสำหรับประชาชนซึ่งไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาเรื่องที่ตนประสบพบเจอค่ะซึ่งก็พบว่าการดาวน์โหลดสะสมแอปทางรัฐอยู่ที่49ล้านคนนะคะในการแจ้งเพียงเข้าไปในแจ้งรัฐเพื่อเลือกประเภทปัญหาและรายละเอียดต่างๆระบบก็จะเชื่อมโยงไปยังช่องทางการรับแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลมีการแจ้งรัฐผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนในการแจ้งเรื่องให้กับรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยนะคะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เหมือนกันก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้เนี่ยมีการยืนยันตัวตนไปแล้ว 76% ยังเหลืออีก 800,000 คนนะคะก็มาแจ้งว่าให้รีบไปยืนยันตัวตนก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิ์กันได้ในวันที่1ตุลาคมค่ะทั้ง2ประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะเตือน 800,000 คนจี้ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการภายใน31สิงหารัฐบาลเผยยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% มีอีก 800,000 คนรีบยืนยันตัวตนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ด้านขอทบทวนสิทธิ์ 4,400,000 รายยื่นอุทธรณ์ได้จนถึง31สิงหาคมค่ะรัฐบาลเปิดช่องรับแจ้งภัยทำศึกไซเบอร์สั่งเปิดแอปแจ้งรัฐรับข้อมูลภัยออนไลน์รัฐบาลเปิดช่องทางรับแจ้งภัยออนไลน์ภัยไซเบอร์ผ่านบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นสื่อกลางเชื่อมหน่วยงานรับผิดชอบเข้าถึงปัญหาแก้ไขให้กับประชาชนรวดเร็วขึ้นค่ะ
0: ถ้ายังจำกันได้นะโศกนาฏกรรมที่สถานีรถไฟมักกะสันนะคะรถไฟกับรถเมย์ชนกันมีผู้เสียชีวิตค่ะก็มีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะจากสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะกรณีที่รถไฟบรรทุกสินค้าชนรถเมย์สาย206บริเวณสถานีรถไฟมักกะสันมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8คนบาดเจ็บ30คนเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อเดือนพฤษภาคมวันที่16ค่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันจะสรุปสำนวนแล้วก็มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาก่อนส่งสำนวนให้พนักงานอัยการในวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดต่อศาลโดยมีผู้ต้องหาที่ถูกสั่งฟ้องดังนี้นะคะกลุ่มผู้ถูกฟ้องค่ะก็จะมีพนักงานรถไฟพนักงานขับรถไฟ

0: พนักงานกั้นถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางและผู้ขับขี่รถยนต์และรถกระบะคล่อมทางรถไฟผู้ต้องหาคนที่1พนักงานขับรถไฟเนี่ยสั่งฟ้องความผิดกระทำการโดยประมาทการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายนะคะทั้งนี้นะคะก็ยังพบนะคะมียาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายด้วยส่วนผู้ต้องหาที่2พนักงานกั้นรถไฟสั่งพ้องกระทำโดยประมาทการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะแล้วก็ผู้ต้องหาที่3เป็นพนักงานขับรถโดยสารประจำทางค่ะสั่งฟ้องขับรถโดยประมาทการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสนะคะโดยมีความผิดนะคะตามเหมือนกันกับผู้ต้องหารายที่2แล้วก็พนักงานรายที่4เป็นคนขับรถจักรยานยนต์นะคะสั่งฟ้องความผิดฐานขับรถโดยประมาทกระทำการเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายลักษณะการกีดขวางทางรางขนส่งทางรางผู้ต้องหาที่5เนี่ยเป็นคนขับรถกระบะก็ข้อหาเดียวกันนะคะขับรถโดยประมาทการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะคะแก่ร่างกายแล้วก็สุดท้ายคนที่6ค่ะคนขับรถจักรยานยนต์ก็สั่งฟ้องในข้อหาเดียวกันนะคะโดยมีเรื่องของการทำการลักษณะกีดขวางขนส่งทางรางด้วยนะคะก็คล้ายๆกันกับผู้ต้องหาที่4แล้วก็ผู้ต้องหาที่5ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะประเด็นนี้ค่ะอัยการสั่งฟ้องกล่าวรูด6รายพนักงานรถไฟโชเฟอร์รถเมล์คนขับกระบะจักรยานยนต์โดนด้วยคดีพุ่งชนกลางคดีพุ่งชนกลางกรุงดับ8ศพข้อหาหนักประมาทเสพยาค่ะ
1: มากันที่เรื่องของตำรวจกันบ้างนะคะก็มีรายงานโผกันออกมาค่ะว่าผบ.ตร.ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งในระดับนายพลตำรวจนะคะหรือว่าบอร์ดกลั่นกรองค่ะก็จะมีการแต่งตั้งแล้วก็มีโผนายพลใหญ่ออกมาวันที่21สิงหาคมก่อนที่จะมีรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ให้ความเห็นชอบนะคะมีตำแหน่งไหนที่น่าสนใจค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในผู้จัดการรายวันค่ะเปิดโผนายพลสีกากีผบ.ตร.นัดถกบอร์ดกลั่นกรอง21สิงหาคมนี้ตำรวจคนดังคนทำงานจ่อเข้าวินเพียบจับตา21สิงหาคมนี้ผบ.ตร.นัดบอร์ดกลั่นกรองเคาะชื่อรองผบ.ตร.ผู้บังคับการก่อนชงเข้ากตร.คาดนพสินโยกเป็นผู้บัญชาการสตม.วสันต์ผงาดเป็นผู้บัญชาการภาค2ธินกรผู้บัญชาการไซเบอร์ค่ะส่วนรองเต่านะคะก็มีรายงานค่ะว่าอาจจะได้นั่งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีค่ะ
0: ค่ะมาเรื่องของฝนฟ้าอากาศช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังนะคะเรื่องของฝนตกค่ะในช่วง 18-21 สิงหาคมทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็คลื่นสูงนะคะในช่วง 19-21 สิงหาคมนี้ค่ะโดยเฉพาะอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ระมัดระวังในขณะที่อุตุเตือนฝนตกหนักแต่ทางรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เป็นห่วงค่ะเรื่องของเอลนีโญที่จะกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรนะคะได้กำชับกรมชลประทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการรับมือสถานการณ์น้ำนะคะที่จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยที่คาดการน้ำในเขตชลประทานนะคะเรื่องของการบริหารเนี่ยจะมีเพียงพอทั้งปีแล้วก็เตรียมแผนช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตชลประทานค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะสุริยะกำชับชลประทานหน่วยงานติดตามสถานการณ์น้ำรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนินโยสุริยะกำชับติดตามสถานการณ์น้ำรับมือคาดการน้ำในเขตชลประทานมีเพียงพอทั้งปีเร่งเตรียมแผนช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตชลประทานลดผลกระทบจากภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: มากันที่ข่าวต่างประเทศก็ยังเป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะทั้งใน Daily News แล้วก็ในแนวหน้าค่ะอย่างสถานการณ์แผ่นดินไหวเขย่าอินโดนีเซีย 7.7 เนี่ยนะคะก็สร้างความเสียหายทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง51รายแล้วแล้วก็ยังมีบ้านเรือนที่พังเสียหายนับพันหลังค่ะแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์ของอิหร่านสหรัฐด้วยนะคะเอา Daily News ก่อนค่ะดินไหวเขย่าอินโดนีเซีย 7.7 ตายกว่า51 รายเจ็บเพียบบ้านวินาศพุ่ง 1,300

0: หลังลุยค้นผู้ติดซากอาคาร Aftershock อีก341ครั้งธรณีวิปโยคอินโดนีเซีย 7.7 สังเวยแล้วอย่างน้อย51รายบาดเจ็บอย่างน้อย113คนสาหัส36คนเกิด Aftershock ตามมาอีก341ครั้งบ้านเรือนกว่า 1,300 หลังพังพินาศสถานศึกษาสถานพยาบาลอาคารสาธารณะอีกหลายแห่งได้รับผลกระทบขณะที่เจ้าหน้าที่ยังค้นหาผู้ที่อาจติดอยู่ใต้ซากมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพบ้านเรือที่พังเสียหายในเขตมังกรายตะวันออกค่ะก็ทำให้มีความเสียหายจำนวนมากบ้านพังมาทั้งหลังเลยนะคะส่วนในแนวหน้าค่ะอิหร่านไม่ให้ราคาทรัมป์ยันคุมฮอร์มุสลั่นเตหะรานเท่านั้นออกคำสั่งเปิดปิดได้อิหร่านไม่สนทรัมป์เล็งยึดฮอร์มุสจี้สหรัฐยอมรับความพ่ายแพ้ยันช่องแคบจะเปิดปิดได้ต้องอยู่ใต้คำสั่งของเตหะรานเท่านั้นค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายที่ไทยโพสต์สักนิดนึงนะคะเพราะว่าก็น่ายินดีนะคะที่มิติการทูตจะเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะจากการที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เนี่ยเดินทางไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ค่ะประเด็นนี้ไทยโพสต์มากกว่ามิติทูตโอกาสทางเศรษฐกิจเยือนจิงโจ้กีวี BOI ร่วมคณะนายกเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ 17-22 สิงหาคมนี้ชี้โอกาสสำคัญบริษัทชั้นนำองค์ความรู้หนุนอุตสาหกรรมไทยสาขาเกษตรสมัยใหม่พลังงานดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นสูงค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะคุณยมินเวนแกวนเครือดิฉันแอนพจนาถลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออุตุเตือนฉบับที่4เรื่องฝนตกหนักในช่วง 18-21 สิงหาคมนี้ในช่วงวันที่ 18-21 สิงหาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่ 19-21 สิงหาคมนี้โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวขณะที่ปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมหารือเตรียมมาตรการรับมือนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยพร้อมเปิดเผยว่าช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเริ่มมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

0: ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเนื่องจากมีมรสุมพาดผ่านในช่วง 18-21 สิงหาคมนี้ทั้งนี้จากรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่พบว่าจังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมพื้นที่อำเภอเทิงสำนักงานปภ.จังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือยกสิ่งของขึ้นที่สูงเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ14นิ้ว1เครื่องรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย1คันรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์1คันเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งติดตั้งสะพานแบลลี่สำหรับการแจ้งเตือนประชาชนเมื่อมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์ให้จังหวัดแจ้งเตือนให้เร็วครอบคลุมทุกช่องทางทั้งระบบเซลล์บอร์ดแคสต์หอกระจายข่าววิทยุสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางราชการพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรให้พร้อมช่วยเหลือและพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยาง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เก้าสิบห้าจุดเจ็ดห้าอสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่าง

0: มืออาชีพบริหารงานโดช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
1: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
2: ไมค์ธัญไมค์อนันตากรณีวัฒน์สถานีวิทยุอสมทคลื่น FM 100.5 MHz ไมค์เป็นคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมอาสาบ่อยมากนะคะตั้งแต่ตอนเรียนจนกระทั่งทำงานรู้สึกเติมคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่ได้ทำงานอาสาค่ะมาทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็น

0: คนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
1: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
0: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
0: M-Cot Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทยเราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง wow. ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น wow. ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขา
2: เที่ยวดอยอินทนนท
0: ์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุด
2: ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
3: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ M-Cot Radio Network รักประเทศไทย
0: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cot Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากชนิพานิลเขตสุขกายบายใจ
1: นี่นอกกดบีบได้หน่อย

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะกับจ๋ากฎชนิพานิลเขตรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะภาคเช้าเช่นเคยอยู่ด้วยกันอีกประมาณช่วงนี้ไปจนถึงบ่ายสามนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาในช่วงนี้นะคะอยากจะฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยค่ะ

ากับมุ้งครอบกันยุงนะคะวันนี้นะคะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ไปหลังจบเพลงนี้ที่รักคุณว่าไหมมันหวานใจ
1: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
2: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกอย่างที่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติของตัวเรา
3: คุณวันจันทร์ถึงศุกร์ยังคืนถึงบ่ายโมงมาข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

บมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มนะคะโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการนะคะสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุบมจ.สมท.มีจุดแข็งของมีจุดแข็งก็คือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศนะคะสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ02-201-6512แล้วก็0894990909ค่ะ

0: สคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าว

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลอาจารย์ธงทองจันทรังสุเข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นยืนยันเดินหน้าเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินให้เป็นชื่อวัดศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางเข้ากราบสักการะพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามพร้อมเข้าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องที่ดินวัดโดยมีทนายความของวัดเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลภายหลังการพูดคุยอาจารย์ธงทองกล่าวว่าที่มีผู้ไปแจ้งกับทางที่ดินว่าเอกสารโฉนดที่ดินสูญหายไปซึ่งไม่ตรงความเป็นจริงเพราะเอกสารที่แท้จริงอยู่ในความปกครองดูแลของวัดมาโดยตลอดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นได้นำความถึงเรื่องนี้แจ้งไปยังที่ดินจังหวัดขอนแก่นทราบแล้วจากนี้ไปที่ดินจะดำเนินการตามขั้นตอนส่วนที่สองคือเรื่องโฉนดที่ยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อของวัดถึงแม้ว่ากรรมสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของนั้นวัดมีความเป็นเจ้าของมานานแล้วแต่เอกสารยังไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องจะมีการดำเนินการมาเป็นชื่อของวัดให้ถูกต้องนอกจากนี้มีกำหนดจะเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อหารือและบูรณาการทำงานร่วมกันในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เป็นขั้นตอนทางกฎหมายดำเนินการอย่างราบรื่นและรวดเร็วที่สุดช่วยคลายความกังวลและสร้างความสบายใจให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศที่ติดตามข่าวสารในขณะนี้รัฐบาลเตือนทันตแพทย์จ่ายกัญชาลงนามในใบสั่งล่วงหน้าไม่ตรวจวินิจฉัยผิด4กฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชา2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาตามแบบพ.ม. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาล่วงหน้าโดยมิให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีทันตแพทย์ลงนามคำสั่งจ่ายล่วงหน้าโดยไม่มีการตรวจวินิจฉัยถือเป็นการประกอบวิชาชีพที่ต่ำกว่ามาตรฐานผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมและกฎหมายอื่นๆทั้งพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยคุมเรื่องช่อดอกกัญชาซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุมประมวลกฎหมายยาเสพติดคุมเรื่องสารสกัดกัญชาที่มี THC เกิน 0.2% ซึ่งจัดเป็นยาเสพติดประเภท5พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมคุมเรื่องจริยธรรมและใบอนุญาตทำฟันของทันตแพทย์และพ.ร.บ.สถานพยาบาลการออกใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33โดยมิได้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยเป็นรายกรณีจะเข้าข่ายผิดข้อบังคับทันตแพทย์สภาว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ออกไปรับรองอันเป็นเท็จโดยตั้งใจหรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตเรื่องใดๆอันเกี่ยวกับวิชาชีพของตน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
7: ไมธัญไมอนันตกรณีวัฒน์สถานีวิทยุอสมทคลื่น FM 100.5 MHz ไมเป็นคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมอาสาบ่อยมากนะคะตั้งแต่ตอนเรียนจนกระทั่งทำงานรู้สึกเติมคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่ได้ทำงานอาสาค่ะมาทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นจิตอาสา

0: จะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
1: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
3: Mcard Radio Go Green
4: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่ารักโลกแล้วครับ
3: MCOT Radio Go Green

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

เข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงยังคงดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเนื่องจากช่วงนี้ไปจนถึงบ่าย3นะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะเรื่อยไปนะคะกับคุณผู้ฟังในชั่วโมงภาคเช้าสนใจลงสื่อโฆษณากับเราติดต่อได้เลยที่0746111399ค่ะ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับเครื่องฟอกอากาศนะคะหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเราขอเสนอคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001 อีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเมื่อเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานง่ายปรับแรงลมได้3ระดับนะคะจากเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิมาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเรียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจากกลางวันหรือกลางคืนค่ะจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ที่สำคัญนะคะใช้ไส้กรองระดับ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้ราคาโปรโมชั่นนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วน02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช

0: าแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่นทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมันอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า1

ราอยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงนะคะสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อโดยตรงได้เลยที่0746111399ค่ะ

วิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02 201 6512 089 499

0: 12 ชั่วโมงซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
3: ไมค์ธัญไมค์อนันตากรณีวัฒน์สถานีวิทยุอสมทคลื่น FM 100.5 MHz ไมค์เป็นคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมอาสาบ่อยมากนะคะตั้งแต่ตอนเรียนจนกระทั่งทำงานรู้สึกเติมคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่ได้ทำงานอาสาค่ะมาทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นจิต

0: ให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
1: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
3: Mcard Radio Go Green
4: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
3: MCOT Radio Go Green

0: M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขต
1: สุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะชั่วโมงที่3ค่ะกับวันทำงานนะคะอากาศก็ร้อนๆนะคะที่ช่วงนี้ดูแลสุขภาพนะคะดูแลกันเช่นเคยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงกันด้วยนะคะ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับมุ้งครอบกันยุงนะคะหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายนะคะป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุงหนึ่งชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่ะจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
1: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเท

0: การส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่นสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและ

อมจสมทนะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำนะคะที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดได้ใช้เวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.มีจุดแข็งนะคะคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะโทร02-201-6512แล้วก็0894990909ค่ะ

0: ลือกฟัง
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลอนุทินปัดต่อโผนายพลตำรวจขณะที่ผบตร.ย้ำไม่มีโผทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายและพิจารณาตามผลงานยืนยันไม่จำกัดรุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธตอบคำถามถึงกระแสเรื่องการแต่งตั้งนายพลตำรวจที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับตร.หรือปอดแกล่นกลองจะนัดประชุมคณะกรรมการที่มีรองผบ.ตร.และผู้แทนสำนักงานกพ.พิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมผ่านการพิจารณาระดับบัญชาการระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจนถึงผู้บัญชาการหรือโผนายพลใหญ่วันที่21สิงหาคมนี้ที่ล่าสุดขณะนี้มีประเด็นว่านักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่47ที่ชื่อของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีชื่อได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นระดับผู้บัญชาการทั้งที่มีผลงานแต่นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่48ที่มีชื่อพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นระดับนายพลตำรวจโดยนายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับโผนายพลตำรวจก่อนที่จะชี้ไปทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เดินมาด้วยก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะออกจากวงสัมภาษณ์เพื่อขึ้นเครื่องบินเดินทางไปปฏิบัติภารกิจยังต่างประเทศทันทีขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าทุกอย่างปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติและกตร.ไม่มีโผอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเป็นไปตามหน่วยพิจารณาตามความเหมาะสมและนำเรื่องขึ้นมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมมีรัฐแจ้งปมคำสั่งปลดข้าราชการทุจริตสอบยืนยันสถ.และก.กลางทำขั้นตอนครบไม่มีโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นนายนิรัตน์พงศิษฐ์ ที่ถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.กล่าวถึงกรณีนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตสอบออกจากราชการขาดความชัดเจนเหมือนเป็นการโยมเผือกร้อนให้กับท้องถิ่นโดยที่คนส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งว่าไม่ต้องกังวลเพราะก่อนไปถึงขั้นตอนของจังหวัดซึ่งก่อจังหวัดจะไปแจ้งเทศบาลอบต.และอบจ.ต่างๆในจังหวัดของตนส่วนกลางทั้งสถ.และก.กลางได้ทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตนเรียบร้อยจนกระทั่งมีผลคะแนนที่ถูกต้องที่ใช้เทียบผลคะแนนที่อ้างว่าถูกโดยขณะนี้ได้ส่งแยกไปรายจังหวัดซึ่งขั้นตอนอาจจะยังไม่ถึงและแต่ละท้องถิ่นก็เห็นข้อมูลดังกล่าวแต่ละจังหวัดก็จะมีการประชุมก.จังหวัดในวันศุกร์ที่21สิงหาคมซึ่งสิ่งที่นายกอบจ.ลำพูนแสดงความกังวลตนเข้าใจว่าก.จังหวัดลำพูนยังไม่ได้มีการเรียกประชุมแต่ได้ส่งข้อมูลไปพร้อมกับใบคะแนนให้แล้วส่วนที่นายกอบจ.ลำพูนมีการแฉว่าผู้ใหญ่ในสถ.กดดันอย่าโวยวายและรีบให้เซ็นจบส่วนที่นายกอบจ.ลำพูนมีการแฉว่าผู้ใหญ่ในสถ.กดดันอย่าโวยวายและรีบเซ็นให้จบเรื่องนายนิรัตน์ยืนยันว่าไม่ใช่ตนแน่นอนปืนลูกซองรณยุทธ์ไทยซ้อมลุยชิงแชมป์โลกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้เรียกนักกีฬายิงปืนลูกซองรณยุทธ์ทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศกรีซเข้าเก็บตัวและฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีมีนักกีฬาทีมชาติ26คนและนักกีฬาไทยทุนส่วนตัวร่วมฝึกซ้อมด้วย13คนด้วย3วันสุดท้ายนักกีฬาลงฝึกซ้อมในสภาพบรรยากาศสนามแข่งเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยนายทศพรหงสนันอุปนายกสมาคมกล่าวว่าถือเป็นการเตรียมความพร้อมนักกีฬาก่อนเดินทางไปแข่งขันซึ่งมีการเชิญนักจิตวิทยามาให้ความรู้และยังเป็นการซ้อมด้านเทคนิคการวัดระยะต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพเชื่อว่าในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้นักกีฬาไทยมีโอกาสสร้างผลงานขึ้นโพเดียมหลายทีมด้วยกันทั้งทีมและบุคคล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิด

0: โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนขณะนี้เวลา
4: ทำความดีด้วยหัวใจ
5: ไมธัญไมอนันตกรณีวัฒน์สถานีวิทยุอสมทคลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ไมเป็นคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมอาสาบ่อยมากนะคะตั้งแต่ตอนเรียนจนกระทั่งทำงานรู้สึกเติมคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่ได้ทำงานอาสาค่ะมาทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นจิตอาสากันค่ะ
6: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
7: Mcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
8: ไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
9: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
10: Mcot Radio Go Green
11: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
10: Mcot Radio Go Green

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิพานิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงของสุกะได้ใจอสมทพัทลุงค่ะช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับ TP คอนกรีตสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงและคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในชั่วโมงภาคเช้าค่ะ

ตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมกันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคลาสแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตร

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: สิทธิ์สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
6: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญนะคะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติอีก25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปค่ะ

0: ายกรัฐมนตรีเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเปิดประตูการลงทุนครั้งสำคัญดึงทุนใหญ่เข้าไทยสร้างโอกาสเศรษฐกิจลุยสางปมร้อนที่ดินวัดป่าอดุญญารามเข้าพบผู้ว่าขอนแก่นเดินหน้าคลี่คลายปมที่ดินวัดย้ำการดำเนินการให้เป็นตามขั้นตอนและกฎหมายเอกนิติมอบกรมสรรพสามิตเร่งจัดทำโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ให้แล้วเสร็จ30กันยายนเล็งขึ้นภาษีรถนำเข้าประจีนชุมนุมค้าน EEC ที่รัฐบาลตอบข้อเรียกร้องเตรียมอุปกรณ์มากางเต็นท์ส่อเขาชุมนุมยืดเยื้ออีโบลาระบาดในคองโกยืดเยื้อร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศเสียชีวิตแล้ว 2,325 คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยBFM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่17สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนา

0: ุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลยนะครับนายกเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเปิดประตูการลงทุนครั้งสำคัญดึงทุนใหญ่เข้าไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนออสเตรเลีย 17-20 สิงหาคมโดยนับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียคศ2026ถึง2029ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ 20-22 สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพและโอ๊คแลนด์ส่วนกรณีสหรัฐเตรียมส่งจดหมายแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้าน AI กับจีนจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาภาษีหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเพราะมีเงื่อนไขบนโต๊ะเจรจาซึ่งมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างคำว่าเลือกข้างแปลว่าอะไรต้องไปถึงระดับไหนจึงจะเรียกว่าเลือกข้างโดยขณะนี้ครับอยู่ในขั้นตอนการเจรจาอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่รัฐมนตรีช่วยกลาโหมสหรัฐแวะมาที่ทำเนียบรัฐบาลและยืนยันว่าเรื่องความมั่นคงการฝึกคอปราโกการสนับสนุนด้านความมั่นคงทางการทหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาทางการค้าก็ยืนยันทั้ง2ฝ่ายแบบนี้ครับ
1: ส่วนเรื่องปมร้อนเกี่ยวกับที่ดินวัดป่าอดุญญารามนะคะวันนี้มีในส่วนของศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกรณีที่ดินวัดป่าอดุญญารามพร้อมเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ไปกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นรายงานข้อมูลเกี่ยวกับกรณีนี้จากนั้นได้พบรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเข้าพบผู้ว่าขอนแก่นซึ่งได้สั่งให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะอาจารย์ธงทองได้เข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามเพื่อให้ข้อมูลและหารือแนวทางที่ต้องดำเนินการต่อไปประเด็นสำคัญคือการดำเนินการให้ชื่อโฉนดที่ดินเป็นของวัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำหนังสือถึงผู้ว่าขอนแก่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินการค่ะทั้งนี้การโอนที่ดินให้วัดต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา84ขณะที่ขั้นตอนการโอนที่ดินเป็นหน้าที่กรมที่ดินโดยจังหวัดขอนแก่นเข้าใจแนวทางดังกล่าวเป็นอย่างดีและจะเร่งดำเนินการเนื่องจากเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจและกรณีนี้อาจจะเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการยังพื้นที่จังหวัดอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยพบว่าที่นครสวรรค์ก็มีลักษณะแบบนี้ด้วยค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดป่าอดุญญารามช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมาทำบุญมาให้กำลังใจพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งตัวเจ้าอาวาสนะคะก็ยังคงปฏิบัติภารกิจสงฆ์ตามปกติมีญาติโยมมาให้กำลังใจซึ่งท่านก็บอกว่าสบายใจมากขึ้นหลังจากได้พบกับสำนักงานพระพุทธศาสนาที่เดินทางมาหารือเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะ
0: เรื่องโกงสอบท้องถิ่นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเรื่องของ 5,925 รายที่มีปัญหาทุจริตโกงสอบไม่ใช่การโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นย้ำส่วนกลางต้องรับผิดชอบอปท.ทำตามอำนาจหน้าที่ครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการส่งรายชื่อผู้ที่พบความผิดปกติในการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนจะเป็นการโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นหรือไม่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นแต่ว่าเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและส่วนกลางก็ต้องรับผิดชอบในการกำกับกำหนดข้อมูลหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนกรณีดังกล่าวต้องแยกให้ออกระหว่างการตรวจพบความผิดปกติกับการดำเนินการด้านสาธารณบุคคลเพราะแต่ละขั้นตอนอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่แตกต่างกันไม่ใช่การนำรายชื่อ 5,925 รายไปให้ท้องถิ่นตัดสินเองว่าใครผิดหรือว่าต้องออกจากราชการนายวรสิทธิ์บอกด้วยนะครับว่าสำหรับกลุ่ม 5,925 รายที่พบว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนสอบนั้นกระบวนการไม่ได้เริ่มต้นจากองค์

0: ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เริ่มจากการตรวจสอบข้อมูลในกระบวนการสอบแข่งขันเมื่อพบความผิดปกติจึงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจะมีการกำหนดแนวทางดำเนินการและก็ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าส่วนกลางตรวจพบว่าคะแนนมีปัญหาและไม่ดำเนินการคนก็จะมาถามว่าทำไมมหาดไทยปล่อยให้คนที่ได้คะแนนมาโดยไม่ถูกต้องอยู่ในระบบต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราตรวจพบความผิดปกติเราต้องแก้ไขแต่การแก้ไขต้องทำตามขั้นตอนไม่ใช่ใช้อารมณ์และไม่ใช้ให้ใครคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบแทนทั้งระบบนะครับการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเดินไปพร้อมกันหลายด้านทั้งการแก้ไขบัญชีผู้สอบแข่งขันการดำเนินการเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบในส่วนของความรับผิดทางอาญาซึ่งเป็นคนละกระบวนการกันก็ย้ำด้วยนะครับว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและผลคะแนนที่มีปัญหาหากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุตั้งแต่ต้นก็ต้องดำเนินการแก้ไขสถานะให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะไม่สามารถปล่อยให้ความผิดพลาดหรือว่าการทุจริตในกระบวนการสอบกลายเป็นสิทธิ์ถาวรในระบบราชการได้นะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกด้วยครับว่าสิ่งที่ต้องทำให้ชัดเจนก็คืออปท.ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือว่าเป็นผู้ชี้นำคะแนนสอบของบุคคลใดผิดปกติแต่เมื่อมีข้อมูลและแนวทางจากส่วนกลางแล้วหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ดำเนินการด้านบุคคลตามกรอบอำนาจกฎหมายดังนั้นจึงไม่ควรนำคำว่าโยนเผือกร้อนมาอธิบายกระบวนการทั้งหมดเพราะจะทำให้สังคมเข้าใจผิดว่ามหาดไทยผลักภาระให้ท้องถิ่นโดยไม่มีแนวทางรองรับ12:08 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
1: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
2: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาที
3: ทางช่อง9 M.HD
0: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: 2หรือ0894
1: กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
2: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
3: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์20:20
4: ทางช่อง9 MCOT HD
1: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: 2016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะเอกนิติมอบกรมสรรพสามิตเร่งจัดทำโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ให้แล้วเสร็จใน30กันยายนค่ะเร่งขึ้นภาษีรถนำเข้าพร้อมลดภาษีให้รถที่ตั้งโรงงานและขยายการผลิตในประเทศไทยโดยนายเอกนิตินิติธรรม

0: ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเตรียมปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและป้องกันการย้ายฐานการผลิตรถยนต์จากไทยโดยมอบหมายปลัดกระทรวงการคลังอธิบดีกรมสรรพสามิตเร่งจัดทำให้แล้วเสร็จใน30กันยายนแนวทางเบื้องต้นค่ะจะปรับขึ้นอัตราภาษีรถยนต์นำเข้าและภาษีรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศทั้งค่ายเดิมและค่ายใหม่ที่มาลงทุนก็เชื่อว่าจะช่วยการผลิตช่วยซัพพลายเชนในประเทศโดยขั้นตอนผ่านการแก้ไขกฎกระทรวงคลังก็กฎกระทรวงการคลังนะคะที่สามารถทำได้ทันทีตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตขึ้นภาษีรถยนต์บางประเภทการปรับขึ้นภาษีรถยนต์นำเข้ายังช่วยป้องกันปัญหาการทุ่มตลาดของสินค้านำเข้าจากต่างประเทศและสอดรับกับทิศทางการค้าและการส่งออกยานยนต์ของประเทศไทยที่เริ่มส่งออกรถ EV ผลิตในประเทศไปยังตลาดต่างประเทศแล้วอย่างเช่นออสเตรเลียค่ะซึ่งการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีก็เพื่อผลักดันและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากกรอบ FTA ที่มีอยู่เดิมค่ะ
1: สภาพัฒน์แถลง GDP ไตรมาส2ปี69ครับขยายตัวร้อยละ 1.9 หดตัวจากไตรมาสแรกทั้งปีจะขยายประมาณ 2.2 ครับนายดฤชาพิชยนันท์สำนักงานเลขาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ไตรมาส 2/69 ขยายตัวร้อยละ 1.9 จากตลาดคาดร้อยละ 1.7 มีปัจจัยหนุนจากการลงทุนภาคเอกชนและก็การส่งออกที่เติบโตได้ดีแต่ว่าชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกของปีนี้สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี69คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2-2.5 โดยมีค่ากลางประมาณร้อยละ 2.2 มีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญก็ประกอบไปด้วยการขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่งออกสินค้าและก็แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในพูนพงษ์ไนยนาภากรครับได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์พบชาวต่างชาติต้องการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัยระยะยาวจึงเห็นว่าควรนำเรื่องนี้ครับมาศึกษาอย่างจริงจังคู่ขนานตรวจเข้มโนมินีหลังพบนิติบุคคลที่มีต่างชาติร่วมลงทุนและก็ถือครองโฉนดที่ดินทั่วประเทศ 36,277 รายอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าย้ำว่าเป็นข้อเสนอให้ศึกษายังไม่ได้หมายความว่าจะต้องดำเนินการเพราะยังต้องศึกษาผลดีและผลเสียรวมถึงพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีข้อจำกัดหลักเกณฑ์หรือว่าระเบียบอย่างไรในการคัดกรองชาวต่างชาติที่จะเข้ามาพำนักระยะยาวเพื่อให้ได้กลุ่มที่มีคุณภาพขณะที่ไทยยังต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งด้านการดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศครับ
0: ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและปอสค่ะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติสร้างความเสียหายแก่ประเทศกว่า360ล้านบาทค่ะพลตมตรีทัดภูมิจารุปรัตน์ผู้บังคับการปอสเปิดเผยถึงพฤติกรรมของขบวนการนี้มีการตั้งกลุ่มไลน์ปิดค่ะที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่มโพสต์การซื้อขายใบกำกับภาษีอากรแล้วก็ยังมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาสร้างความน่าเชื่อถือเป็นบริษัทหัวบินในการซื้อขายสินค้าเปิดบัญชีม้าสำหรับโอนเงินจากลูกค้าเพื่อป้องกันการติดตามจากตำรวจคดีนี้สร้างความเสียหายสูงถึง360ล้านบาทโดยเริ่มต้นจากกรมสรรพากรเข้าไปแจ้งความค่ะก่อนที่ทางตำรวจปอสและกรมสรรพากรจะร่วมกันตรวจสอบข้อมูลล่อซื้อ2ครั้งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติต่อศาลอาญาขออภัยค่ะศาลอากรกลางออกหมายจับผู้ต้องหา3รายด้วยกันพร้อมขออนุมัติหมายค้นบ้านพักผู้ต้องหาและบริษัทที่ตั้ง10จุดใน5จังหวัดทั้งในกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิเมื่อ11สิงหาคมจนเป็นเหตุให้จับกุมผู้ต้องหาได้ครบทั้ง3รายซึ่งเป็นทั้งผู้ออกใบกำกับภาษีเท็จผู้ใช้ใบกำกับภาษีเท็จบัญชีม้ายึดของกลาง8รายการด้วยกันซึ่งก็มีใบกำกับภาษีเท็จเอกสารทางบัญชีรายงานการซื้อขายภาษีซื้อภาษีขายเอกสารการโอนเงินสมุดบัญชีธนาคารและตราประทับบริษัทรวมกว่า200รายการค่ะมีการจำหน่ายใบกำกับภาษีปลอมให้กับบริษัททั่วประเทศโดยเฉพาะกิจการที่มีรายได้สูงอย่างเช่นธุรกิจก่อสร้างธุรกิจน้ำมันเพื่อนำใบกำกับภาษีไปเป็นค่าใช้จ่ายลดภาระภาษีที่ต้องชำระโดยการจำหน่ายของบริษัทนี้มีจุดที่น่าสนใจก็คือเซลล์ค่ะจะมีการอำพรางตัวในทุกขั้นตอนทั้งการรับโอนเงินโดยบัญชีม้า มีการใช้ชื่อบุคคลอื่นในการซื้อของทรัพย์สินส่งใบกำกับภาษีให้ลูกค้า

0: ไม่ใช่การยื่นมือต่อมือแต่จะส่งผ่านซองเอกสารจ่าหน้าซองระบุเป็นชื่อของบุคคลที่3กิจการที่ขายไปกำกับภาษีปลอมให้ส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภทก่อสร้างธุรกิจน้ำมันเป็นหลักซึ่งส่วนมากค่ะจะเป็นกิจการที่มีรายได้สูงนะคะสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามค่ะหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินคดีเพิ่มเติมจากการตรวจสอบพบว่า3บริษัทนี้เจ้าของเป็นคนเดียวกันมีสาขากระจายใน5จังหวัดที่มีการตรวจค้นลักลอบขายบินผีมาแล้ว5ปีจดทะเบียนประกอบธุรกิจพลังงานและโซล่าเซลล์นอกจากนี้ทางบริษัทก็ยังมีการแสดงรายได้ต่อปีถึง400ล้านบาทหากลบกลบหนี้แล้วเหลือกำไรเพียงหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนบาทต่อปีทำให้เสียภาษีต่อปีน้อยส่วนค่าซื้อขายบินทางบริษัทที่ขายบินจะมีการคิดเปอร์เซ็นต์ตามลูกค้าของบินแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ขอเปิดเผยนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบในการกระทำความผิดซึ่งอย่างที่รายงานค่ะว่าความเสียหาย360ล้านบาทตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินสืบสวนหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งการซื้อขายไปกำกับภาษีปลอมนั้นสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมเนื่องจากว่าผู้ประกอบการบางรายสามารถนำเอกสารไปลดภาระภาษีทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีอย่างมากค่ะ
1: 12นาฬิกา17นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
1: ติดตามข่าวกันต่อครับกองทัพภาคที่2ครับผนึกกำลังกับกองทัพภาคที่3ลงพื้นที่เชียงใหม่ประสานสกัดยาเสพติดชายแดนเหนือครับที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน41อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองร่วมให้การต้อนรับพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ24พร้อมด้วยพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3และผู้บัญชาการโดยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือ35การเดินทางครั้งนี้ครับเป้าหมายเพื่อประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงในการสกัดกั้นและก็ปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันในพื้นที่ชายแดนโดยคณะของแม่ทัพภาคที่2มีกำหนดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือ35จังหวัดเชียงใหม่ภารกิจครอบคลุมพื้นที่สำคัญก็ได้แก่กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือ35อำเภอแม่ริมฐานปฏิบัติการกิ่วฮุงกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3อำเภอแม่อายและฐานปฏิบัติการโนนแลหมวดทหารม้าที่3กองร้อยทหารม้าที่3โดยเฉพาะกิจชยานุภาพการประสานภารกิจระหว่างกองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3และกองกำลังผาเมืองครั้งนี้ครับเป็นการบูรณาการกำลังด้านความมั่นคงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดรวมถึงการควบคุมสารตั้งต้นและก็เคมีพันที่อาจจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดตามแนวชายแดนครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

ลุ่มประชาชนกว่า300คนค่ะรวมตัวที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเรียกร้องคำตอบจากรัฐบาลคัดค้านนโยบาย EEC หรือว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะพร้อมเตรียมอุปกรณ์กางเต็นท์สอเขาชุมนุมยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะมีผู้ชุมนุมนับ300คนรวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อรอฟังความคืบหน้าและคำตอบจากรัฐบาลโดยผ่านนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีระหว่างรอคำตอบแกนนำผู้ชุมนุมนายสุเมธและนายสุนทรคมคายก็ผลัดเปลี่ยนการปราศัยโจมตีนโยบายของรัฐบาลกล่าวหาว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนและโรงงานจากจีนรวมถึงตั้งข้อสังเกตถึงการดำเนินงานของภาครัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาโรงงานและขยะอุตสาหกรรมค่ะซึ่งต่อ

มาทางกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนตัวไปยังประตูด้านข้างศาลากลางจังหวัดแต่พบว่าประตูทุกบานถูกปิดคล้องโซ่และกุญแจอย่างแน่นหนาขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเฝ้าสังเกตการอยู่ภายในเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปค่ะ

0: ไม่ออกมาพบกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะมีการหารืออีกครั้งว่าจะยกระดับอย่างไรซึ่งตอนนี้มีการเตรียมอุปกรณ์ทั้งกางเต็นท์ซึ่งก็เป็นสัญญาณว่าอาจจะมีการปักหลักชุมนุมอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ยศชนันมองสหรัฐกดดันเลือกข้าง AI ไทยต้องสร้างพื้นฐานข้อมูลความรู้ให้แน่นหวังเป็นแต้มต่อเลือกความเหมาะสมทางเทคโนโลยีได้ครับนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI กับประเทศจีนว่าเรื่อง AI มีหลากหลายกลุ่มครับเช่นกลุ่มที่ทำเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งมีการพูดคุยกันในกลุ่มพอสมควรและจากการที่เดินทางร่วมประชุม AI ยังประเทศจีนในกลับเป็นสุดยอดอินเทอร์เน็ตโลกนะครับซึ่งอาจจำเป็นต้องเข้าร่วมแต่ก็จะต้องมีบางมุมที่ต้องพิจารณาแต่ในส่วนของประเทศไทยหากต้องการได้เปรียบที่สุดจะต้องเป็นประเทศที่เป็นกลางฉะนั้นในมุมมองการเข้าร่วมจะต้องมีมุมเหล่านี้เลยจะต้องมีการหารือกับนายศรีให้นายศรีหศักดิ์นะครับพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าจะวางตัวอย่างไรเพื่อหาแม่มุมแง่มุมต่างๆส่วนมองว่าการเลือกข้างมีความจำเป็นหรือไม่นั้นนายยศชนันยืนยันว่าท้ายที่สุดแล้วครับเป็นอย่างที่ตนพูดมาตลอดตอนนี้ภายในเรามีความพยายามทำความเข้มแข็งในส่วนที่เราจำเป็นจะต้องเข้มแข็งในเรื่องพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ซึ่งที่ผ่านมาเรากับหลายประเทศครับทั้งฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีมีการคุยกันตลอดในเรื่องพื้นฐานของไทยจะหาทำให้เข้มแข็งอย่างไรไม่เช่นนั้นเราจะถูกต่อรองโดยตลอดฉะนั้นเร่งทำ 2-3 เดือนไปแล้วเพื่อให้เรามีเรื่องพื้นฐานของเราเองแม้จะถูกปฏิเสธบางเรื่องแต่ก็พออยู่ได้แล้วก็มีความคืบหน้าพอสมควรไม่ต้องกังวลอะไรเพราะติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดนอกจากนี้ครับมีการเตรียมทีมทั้งคนในแล้วก็ต่างประเทศเพื่อเตรียมทีมให้สามารถทำเรื่องเหล่านี้ร่วมกันฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ควรเป็นตัวตั้งและจากนั้นก็ไปดูว่าเรื่องไหนยอมได้หรือไม่ได้นะครับไม่ใช่ไปดูว่าเรายอมใครหรือไม่ยอมใครแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของเราจริงๆว่าเรื่องไหนเป็นของเราและมีความเข้มแข็งในเรื่องใดจากนั้นเราจะไปสู่เรื่องของการตั้งแผนต่างๆซึ่งเคยเป็นแผนที่เคยทำอยู่แล้วแต่ต้องเร่งทำให้เข้มแข็งโดยเร็วที่สุดครับ
0: ส่วนเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอินโดนีเซียนะคะในฝั่งของไทยเรามีการป้องกันรวมไปถึงเรื่องของทุ่นตรวจสึนามินั้นตอนนี้ใช้การได้อย่างไรทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะก็รายงานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียและส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของไทยเนื่องจากว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจากการแผ่นดินไหวบริเวณวงแหวนแห่งไฟโซนแถวอินโดนีเซียรวมไปถึงยุโรปบางส่วนและศรีลังกาอ้อมมาด้านล่างของประเทศไทยแต่ว่าที่เรารู้สึกได้ค่ะคือเมื่อ15สิงหาคมซึ่งใกล้เรากว่า500กิโลเมตรทำให้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ไม่มีผลกระทบต่อตึกสูงในประเทศไทยขณะที่อินโดนีเซียมีการประกาศแจ้งเตือนสึนามิค่ะหลังจากนั้นเพียง15นาทีก็ยกเลิกการประกาศเพราะกลัวว่าประชาชนจะตื่นตระหนกซึ่งก็มีการเฝ้าระวังอยู่นะคะว่าจะกระทบเรื่องของสึนามิมายังประเทศไทยหรือไม่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเกิดแผ่นดินไหวระยะใกล้เคียง500ถึง600กิโลเมตรขึ้นไปอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกได้แต่ไม่สร้างความเสียหายแล้วก็ย้ำด้วยค่ะว่าไม่มีตึกร้าวในประเทศไทยส่วนเรื่องของทุ่นตรวจวัดสึนามิการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนั้นทางนายธีรพัฒน์ระบุว่าท่อนตัวทุ่นค่ะมีการลอยอยู่ที่บริเวณกลางทะเลห่างจากชายฝั่งของไทยประมาณ540กิโลเมตรส่วนอีกตัวอยู่ที่มหาสมุทรอินเดียประมาณ900กว่ากิโลเมตรดังนั้นทั้ง2ตัวนี้ค่ะคือทุ่นสึนามิซึ่งจริงๆแล้วทุ่นที่สัมผัสกับพื้นมหาสมุทรเพื่อดูการไหวของแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรนั้นมีหรือไม่แล้วจึงสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมซึ่งในหลายประเทศก็มีทุ่นแบบนี้เช่นเดียวกันนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่ามีการเกิดสึนามิได้หรือไม่ไม่ได้บอกว่าทุ่นนี้ขยับแล้วจะยิงสัญญาณมาเตือนแต่ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนค่ะเพื่อแจ้งเตือนว่าให้ขึ้นที่สูงในขณะเดียวกันค่ะการจะเตือนว่าจะเกิดสึนามิหรือไม่นั้นมักจะเกิดจากการที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด7ริกเตอร์ขึ้นไปถ้าเกิดในประเทศไทยหรือในทะเลว่ามีโอกาสจะเกิดสึนามิหรือไม่ค่ะซึ่งก็มีหอเตือนภัยอยู่ที่ทางอันดามันตลอดด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ยอมรับว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บกู้ ู้ทุนที่ชำรุดสายขาดแล้วก็ยังมีสัญญาณ GPS อยู่ค่ะ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับเหตุแผ่นดินไหวในโคลอมเบียผ่านมาครบ1สัปดาห์เต็มแล้วผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นเกือบ300คนแล้วก็ยังต้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนที่แผ่นดินไหวอินโดนีเซียนะครับตัวเลขณขณะนี้นะครับเพิ่มขึ้นไปอย่างน้อย53คนแล้ว

0: ล้วสำหรับผู้เสียชีวิต1สัปดาห์หลังจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ตามมาตราริกเตอร์โคลอมเบียยังคงเร่งกู้ภัยและก็ฟื้นฟูภัยพิบัติที่ทำลายอาคารบ้านเรือนในหลายเมืองโดยเฉพาะเมืองคาลีเปเรราและก็มานิซาเลสทีมกู้ภัยอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่จากนานาชาติยังเร่งทำงานแข่งกับเวลาช่วยเหลือผู้รอดชีวิตแต่หลายครอบครัวต้องตกอยู่ในความโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียสมาชิกไปรัฐบาลของนายอาเบลาโดเดลาเอสปีเอยาประธานาธิบดีโคลอมเบียได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจเพื่อระดมทุนสำหรับการฟื้นฟูท่ามกลางความโศกเศร้าและก็สถานการณ์ที่ยากลำบากชาวโคลอมเบียแบ่งปันกำลังใจเพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยพิธีทางศาสนากลางแจ้งใกล้ซากปรักหักพังเช่นที่เมืองคาลีเพื่อปลุกขวัญให้ผู้คนไม่สิ้นหวังครับเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีก143คนส่วนที่อินโดนีเซียนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย53คนจากการรายงานเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับในช่วง2วันมานี้ยังเกิดแผ่นดินไหวหรือ after shock อีกประมาณ340ครั้งทำให้กระทบแผนการช่วยเหลือกู้ภัยด้วยประชาชนหลายพันคนยังคงพักหลบภัยอยู่ในค่ายพักพิงชั่วคราวโดยที่ยังขาดแคลนอาหารและก็ปัจจัยบรรเทาทุกข์พวกเขายังไม่รู้ล่วงหน้านะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเรือนของตัวเองเพราะว่าถนนหลายสายถูกปิดและยังเกิดดินถล่มด้วยครับ
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์อีโบลาในคองโกค่ะยืดเยื้อมาจนทำให้กลายเป็นการระบาดร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศจำนวนผู้เสียชีวิตจากการระบาดครั้งนี้ค่ะตามรายงานของรัฐบาลสูงกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการระบาดในปี2018ถึง2020แล้วถือว่าเป็นการระบาดที่ร้ายแรงที่สุดส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันเพิ่มเป็น 4,945 รายในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อรายใหม่101รายทำให้การระบาดครั้งล่าสุดยังเป็นการระบาดที่แพร่กระจายมาเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของไวรัสนี้ที่เคยมีมาโดยแพร่กระจายไปแล้ว6จังหวัดจาก26จังหวัดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศส่วนกลางอยู่ที่จังหวัดอิตุริซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายแรกขณะนี้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 3,400 รายผู้เชี่ยวชาญระบุด้วยค่ะว่าปกติแล้วเมื่อการระบาดผ่านไประยะหนึ่งอัตราการเสียชีวิตจะลดลงเนื่องจากระบบติดตามผู้สัมผัสดีขึ้นและผู้ป่วยได้รับการยืนยันรักษาได้เร็วขึ้นแต่ว่ากลับพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากที่ตรวจพบช้าเกินไปโอกาสการรักษาได้จึงน้อยลงไปด้วยค่ะซึ่งทางสหประชาชาติเตือนว่าอีโบลากำลังลุกลามอย่างหนักในดีอาร์คองโกเทียบได้ว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคระบาด1คนในทุกๆ30นาทีและตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือว่าวิธีการรักษาที่ได้รับการรับรองสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ปุนดิบุเกียวค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาธนธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ากใต้บ้านเรา
1: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปากใต้บ้านเรานะครับเจอกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้เป็นคิวของจังหวัดชุมพรนะครับมีผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอนฤมลตันบินรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับสวัสดีครับพี่โอครับ
2: สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของรายการปากใต้บ้านเรายามเที่ยงค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้เจอฝนกันพื้นที่ไหนอย่างไรบ้างชุมพรก็ค่อนข้างที่จะชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะจังหวัดอื่นๆล่ะคะคุณผู้ฟังระนองสุราษฎร์นะคะแล้วก็ทางใต้มีจังหวัดไหนอีกอ่ะกระบี่พังงาภูเก็ตนะคะนครสงขลายะลา

0: ตูนราธิวาส
1: พัทลุง
0: หมดยังคะครบยัง
1: สุราษฎร์ธานี
0: 14จังหวัดภาคใต้นะคะ
1: ก็รับฟังเรื่องราวข่าวสารของภาคใต้กันได้นะฮะ
0: ค่ะก็พื้นที่ไหนนะคะเจอฝนมากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยก็พูดคุยกันได้นะคะในเพจ Facebook ตอนนี้อสมทชุมพรของเราไลฟ์สดอยู่นะคะจะได้เห็นโอนรมนนะคะโอนันทวัฒน์วันนี้เป็นยังไงจัดรายการนะคะ
1: อาจจะจัดรายการไปไอไปนะครับยังไม่หายเลยนะฮะวันนี้ก็เป็นมาเป็นเดือนแล้วนะครับพี่โอครับเดี๋ยวนี้เป็นหวัดแล้วมันมีอาการเขาเรียกว่าเรื้อรังหรือเปล่า
0: ก็
1: ไม่แน่นะคือจะไอตลอดแต่ไม่มีไข้ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ยังมีอาการไอทำให้บางทีเนี่ยเวลาจัดรายการมันก็เป็นอุปสรรคนิดนึง
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อาจจะมีเสียงค็อกแคกออกอากาศไปบ้างใช่ไหมต
1: ้
0: องขออภัยคุณผู้ฟังนะคะด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นของเหล่าดีเจ
1: ยังครับยังไม่แก่ยังไม่ยอมแก่นะ
0: ตอนนี้เพลงอะไรนะ
1: ครับ
0: ยังไม่แก่กำลังมาแรงไงใช่ไหมคะ
1: เพลง AI มาแรงนะครับเดี๋ยวนี้นะครับ
0: ค่ะนะก็อ่ะยังไงเดี๋ยวช่วงเพลงก็ค่อยไปติดตามผู้ฟังกันนะคะทักทายคุณทัศยาด้วยน้องต้นน้ำด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
1: ก็เมื่อวานสื่อนะครับที่มีข่าวสึนามิที่อินโดนีเซียนะครับทำออกตกใจไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็ใกล้ประเทศไทยนะครับ
0: นะ
1: แล้วก็มีคลิปนะครับที่เขาถ่ายให้เห็นเรื่องของน้ำเนี่ยที่มันขึ้นมานะครับแล้วก็โอ้นะมันน้ำเยอะนะนี่อ่าวต่างๆเนี่ยนะครับทำให้นึกถึงเมื่อเคยครั้งที่เคยเกิดสึนามิที่ภาคใต้บ้านเรานะครับฉะนั้นก็ทางหน่วยงานภาครัฐในการเมื่อสักครู่ฟังข่าวเขาก็บอกว่าทางหน่วยงานเนี่ยก็มีการเช็คในเรื่องราวของอุปกรณ์เตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิอยู่นะครับของประเทศไทยว่ายังใช้ได้ปกติอยู่หรือไม
0: ่
1: นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีการตื่นตระหนกในช่วงแรกก็มีการสร้างอุปกรณ์ต่างๆไว้มากมายแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้อุปกรณ์มันใช้ได้หรือเปล่านะครับ
0: ใช่ค่ะต้องมีการเรียกว่าอะไรล่ะอาจจะการฝึกซ้อมแผนใช่ไหมคะการตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบอาคารอะไรใดๆก็แล้วแต่ค่ะนะคะไม่ใช่ว่าพอเกิดเหตุทีก็กระเตื้องทีนึงแล้วก็หายไปจริงๆว่าคือเชื่อว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยต้องมีแผนอยู่แล้วว่า3เดือนตรวจสอบอุปกรณ์ครั้งหนึ่งไหมนะคะหรือว่า6เดือนตรวจสอบครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ว่ากันไปเพราะว่าในเรื่องของการเตรียมการนะคะเตรียมแผนต่างๆเนี่ยนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยคงจะต้องมีแผนอยู่แล้วแหละก็เอาเป็นว่ามาคุยประเด็นข่าวในชุมพรกันก่อนดีกว่านะน้องโอ๋นะ
1: ค
0: ่ะพูดถึงเรื่องของทะเลแล้วก็แน่นอนชุมพรเราเป็นจังหวัดที่ติดชายทะเลนะคะเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยชาวประมงพื้นบ้านในอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรกว่า100คนเลยนะคะนำโดยนางชงโคนินสถิตนายกสมาคมปะทิวคลองบางสนแล้วก็นายจรูญชยะนายกสมาคมประมงชาวตำบลด่านสวีค่ะเดินเข้าไปยื่นหนังสือต่อนายกิติภพรอดดอนนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการดำเนินโครงการ OECMS นะคะก็คือพื้นที่ที่มีมาตรการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีประสิทธิผลในพื้นที่นำร่องของอำเภอปะทิวเนื่องจากนะคะก็กังวลค่ะว่าโครงการเนี่ยขาดความชัดเจนแล้วก็ขาดการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพราะว่าชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยทราบข่าวมาว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการโดยที่ไม่ได้มีการไปสอบถามความคิดเห็นของพี่น้องชาวประมงในพื้นที่เขาก็เลยเกิดความกังวลนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดเนี่ยกำลังจะแต่งตั้งคณะทำงานในโครงการดังกล่าวค่ะซึ่งส่วนใหญ่ชาวประมงเนี่ยไม่ทราบข้อมูลเลยแม้ในการประชาคมนะคะในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีมติไม่ขอรับโครงการดังกล่าวนะคะแต่กลับมีการแจ้งว่าจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานในวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาก็สร้างความคลางแคลงใจนะคะว่าเหตุใดกระบวนการเนี่ยจึงดำเนินไปโดยไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนจากคนในพื้นที่ทั้งที่พื้นที่นำร่องดังกล่าวเนี่ยครอบคลุมแหล่งทำมาหากินของชาวประมงเนี่ยกว่า 2,000 ครัวเรือนนะชาวประมงเองเขาก็สะท้อนค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดในการทำประมงในเขตทะเลชายฝั่งอยู่แล้วก็หวั่นเกรงนะคะว่าการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์หรือว่ากฎระเบียบเพิ่มเติมภายในโครงการนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่ออาชีพแล้วก็รายได้ในอนาคตค่ะแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะชาวประมงที่ถูกดำเนินคดีจากการเข้าไปทำประมงในพื้นที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานโดยไม่รู้ตัวมาก่อนนะคะก็เป็นหลักฐานความเดือดร้อนที่เกิดจากความไม่ชัดเจนของแนวเขตภาครัฐนั่นเองนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันจะต้องมี ข้อระเบียบกฎเกณฑ์อะไรที่มันชัด

0: เจนไง
1: ใช่ครับ
0: บ
1: างทีเนี่ยชาวประมงเนี่ยไม่รู้นะครับว่าเขามีการตั้งระเบียบนี้ขึ้นมาตั้งกฎนี้ขึ้นมาตัวเองก็หากินอยู่ในทะเลนะครับแล้วก็หากินมานานแล้วจู่ๆวันนึงมีเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่ม
0: ถูกต้อง
1: เขาก็งงว่าเออก็เคยอ่ะก็เคยหากินอยู่ตรงเนี้ยอยู่ๆมันหากินไม่ได้แล้วเหรออะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าทางเขาเรียกว่าพี่น้องชาวประมงเองเนี่ยบางทีไม่ค่อยทราบข้อมูลข่าวสารก็ยึดเอาแนวทางที่ปฏิบัติมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะครับแล้วก็ทำมาหากินกันมาโดยตลอดแต่ว่าปัจจุบันพอมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นกรณีนี้นะครับมีข้อสังเกตว่าเอ๊ะแล้วที่เกาะร้านเป็ดร้านไก่เนี่ยมันก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะว่ามันอยู่ในเขตด้วยหรือเปล่าแล้วต่อไปมันจะดำน้ำดูปะการังได้ไหมซึ่งก็เป็นอาชีพของชาวประมงที่ทำกันมายาวนานนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชุมพรเป็นหน้าเป็นตา
0: ใช่
1: ครับเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้ว
0: นะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางด้านนายกิติภพรอดดอนนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเองเนี่ยท่านก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาการออกกฎหมายหรือว่ามาตรการหลายอย่างเนี่ยไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากพี่น้องชาวประมงเท่าที่ควรก็อาจจะส่งผลให้เกิดความกังวลใจในการดำเนินงานโดยทางจังหวัดเนี่ยจะนำเรื่องไปรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเพื่อพิจารณาข้อเสนอของชาวประมงค่ะที่ต้องการให้มีการชะลอการแต่งตั้งคณะทำงานไว้ก่อนจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็การทำประชาพิจารณ์อย่างโปร่งใสนะคะทั้งนี้เนี่ยกลุ่มชาวประมงก็ย้ำว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้คัดค้านเรื่องการอนุรักษ์นะแต่เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ร่วมกันดูแลทรัพยากรผ่านกลุ่มธนาคารปูบ้านปลาอยู่เสมอแต่เรียกร้องเนี่ยให้รัฐเนี่ยเปิดโอกาสให้ชาวประมงเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทะเลโดยตรงเนี่ยมีส่วนร่วมตัดสินใจด้วยเพื่อที่จะหาจุดสมดุลระหว่างการรักษาทรัพยากรทางทะเลและการทำมาหากินของคนชายฝั่งไม่เกิดความขัดแย้งในอนาคตนั่นเองนะคะ
1: ครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่ามีบทสรุปเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าวันที่มีพี่น้องชาวประมงไปยื่นเรื่องเนี่ยนะครับโอ้โหวันนั้นดุเดือดมากนะครับโอ้นะครับก็ต้องชื่นชมท่านรองผู้ว่านะครับท่านนิ่งมากนะวันนั้นท่านนิ่งจริงๆนะครับทั้งที่ชาวบ้านชาวประมงเนี่ยนะครับใส่ข้อความโอ้โหนะครับพูดกันแบบรุนแรงมากนะครับแต่ก็นั่นแหละครับท่านก็ยอมรับปัญหาแล้วก็นำไปแก้ไขนำไปหารือกัน
0: ก็คือท่านคงจะมีประสบการณ์เยอะนะคะท่านรองผู้ว่ากิติภพรอดดอนเนี่ยนะคะจากท่านเคยไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะเคยสัมภาษณ์ท่านตอนที่ท่านเป็นนายอำเภอหลังสวนนะคะจนกระทั่งท่านย้ายไปแล้วก็ท่านย้ายกลับมารอบสองแล้วก็ท่านไปขึ้นตำแหน่งรองผู้ว่าที่จังหวัดระนองแล้วก็กลับมานะคะเป็นรองผู้ว่าที่ชุมพรท่านคงจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากดังนั้นท่านจะนิ่งมากนะคะแต่ก็คือเอาใจใส่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะคะรับฟังความคิดเห็นนะคะ
1: ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการแก้ไขปัญหานี้กันอย่างไรนะครับมีข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้นะครับส่งมาวันนี้หลายข่าวมากเลยทีเดียวนะครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวเราน่าจะพักกันก่อนสักครู่หนึ่ง นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามประเด็นข่าวในจังหวัดอื่นๆค่ะว่าวันนี้มีข่าวอะไรยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพรรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
1: เข้ามาในช่วงของภาคใต้บ้านเรากันต่อนะครับเรามาดูข่าวของทางจังหวัดพัทลุงกันก่อนเลยครับพี่โอ๋ครับ
0: ะ
1: นะคือทางจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะครับมีการยกระดับร้านค้าท้องถิ่นสู่ศูนย์การค้ายุคใหม่เชื่อมออฟไลน์ออนไลน์ครบวงจร นะครับเดินมีการเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการท้องถิ่นสู่การค้าในยุคดิจิตอล นะครับเปิดตัวlocal tradeเซ็นเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าท้องถิ่นรูปแบบใหม่มุ่งพัฒนาภาพลักษณ์ร้านค้าให้ทันสมัยพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์อย่างครบวงจรนะครับเพื่อหวังที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นนะครับโดยนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะครับได้เป็นประธานในพิธีเปิด local trade center

0: ัดพัทลุงที่ร้านหมูทองคักท่าแคนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับโดยมีนายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมการกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมพิธีเปิดด้วยนะครับซึ่งโครงการ Local Trade Center เนี่ยนะครับจัดขึ้นโดยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อพัฒนาและยกระดับแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่เป็นเครือข่ายสมาชิกสมาคมการค้าไมโครSME ไทยนะครับให้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการขายและการตลาดเชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายทั้งหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับธุรกิจท้องถิ่นสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางนะครับสำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้นะครับมีแหล่งจำหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ4แห่งนะครับก็คือจาก4ภูมิภาคนะครับได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดชลบุรีจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดพัทลุงนะครับโดยจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะครับได้รับการคัดเลือกให้บริษัท C&T Food จำกัดเป็น Local Trade Center ของจังหวัดนะครับซึ่งทางนี้นะครับทางบริษัทเองนะครับได้คัดเลือกจากศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่เป็นระบบนะครับมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและก็มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นซึ่งก็สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการในยุคดิจิตอลที่มุ่งให้ธุรกิจเนี่ยสามารถปรับตัวสร้างช่องทางการตลาดใหม่และเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ
1: ค่ะนะคะแล้วก็ที่พัทลุงยังมีอีกข่าวนึงนะคะที่ส่งมาโดยดีเจจ๋านะคะซึ่งวันนี้17สิงหาคมนะคะจังหวัดพัทลุงก็เดินหน้าสร้างความปลอดภัยทางถนนบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุในระดับพื้นที่นะคะซึ่งจัดเป็นรุ่นที่9แล้วนะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ศาลาประชาคมอําเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงนะคะโดยมีนางสาวสอนอนงสงสมพันธ์นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเนี่ยเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวนะคะซึ่งโครงการนี้ก็มุ่งสร้างองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่แล้วก็ร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทั้งจากพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนยานพาหนะสภาพถนนแล้วก็สภาพแวดล้อมนะคะซึ่งการอบรมรุ่นที่9เนี่ยก็มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน55คนนะคะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนค่ะโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรนะคะจากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาพัทลุงแล้วก็สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงนะคะได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัตินะคะซึ่งทางจังหวัดพัทลุงก็มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนะคะตั้งแต่ระดับจังหวัดท้องถิ่นอำเภอไปจนถึงชุมชนประชาชนนะคะต้องมีส่วนร่วมค่ะที่จะช่วยกันป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ครับก็เป็นข่าวจากพัทลุงนะครับเรามาต่ออีกหนึ่งข่าวจากจังหวัดตรังกันต่อเลยนะครับโดยทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือว่าทช.เนี่ยนะครับได้มีการของจังหวัดตรังนะครับมีการผนึกกำลังเปิดวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาตินะครับดีเดย์ก็คือ17สิงหาคมนี้นะครับมีประกาศมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดมุ่งลดการตายให้เป็นศูนย์นะครับโดยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7จังหวัดตรังได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกบูรณาการร่วมกับจังหวัดตรังและภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดงานวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคม2569ณลานวัฒนธรรมตรังข้างตลาดเซ็นเตอร์พอยต์อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับโดยได้รับเกียรติจากนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกันนี้นะครับนายอุกฤษสตับภูมินนะครับท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนายประจวบโมคลัตผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7จังหวัดตรังนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับได้มีร่วมพิธีดังกล่าวนะครับทั้งนี้นะครับภายในงานได้มีกิจกรรมที่มีการเสริมสร้างความรู้และความสนุกอีกมากมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับได้แก่นิทรรศการองค์ความรู้เรื่องพยูนและระบบนิเวศทางทะเลนะครับการเสวนาเชิงวิชาการให้ในหัวข้อร่วมสร้างบ้านที่ปลอดภัยให้พยูนอยู่คู่ทะเลไทย

0: การประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์และการแข่งขันวงดนตรีเยาวชนรวมไปถึงโซนจำหน่ายสินค้าชุมชนของดีจังหวัดตรังนะครับสำหรับวันที่17สิงหาคมของทุกปีเนี่ยนะครับถูกกำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองพยูนซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศไทยมีประชากรพยูนอยู่ประมาณ250ตัวเท่านั้นเองครับพี่โอครับ
1: น้อยมากเลยนะ
0: ใช่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังด้วยทั้งนี้นะครับเนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารสำคัญก็คือแหล่งหญ้าทะเลมักเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์หนาแน่นนะครับทำให้พยูนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบสูงและเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการทำงานเชิงรุกในการป้องกันทรัพยากรทางทะเลนะครับทางกรมก็ได้มีการเตรียมประกาศมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดในวันที่17สิงหาคมนี้นะครับซึ่งก็ตรงกับวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาตินะครับเพื่อใช้เป็นกฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มแข็งพร้อมกับมีการกำหนดขอบเขตในพื้นที่นะครับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งอย่างสมดุลอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการลดการตายของพยูนจากกิจกรรมที่มนุษย์ทำขึ้นเนี่ยให้เป็นศูนย์นั่นเองนะครับวันนี้แหละนะครับวันที่17สิงหาคมนะครับกับพยูนต้องรอดนั่นเองครับพี่โอครับ
1: ใช่ค่ะเวลาไปเที่ยวจังหวัดตรังแล้วนะคะจะไปเห็นแต่รูปปั้นไม่ได้เนาะมีโอกาสอยากเห็นตัวจริงแต่ว่านั่นแหละมันเริ่มจะลดน้อยลงแล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะคะค่ะไปดูข่าวกันต่อที่ภูเก็ตกันบ้างนะคะภูเก็ตเองเนี่ยเขาก็ยกระดับมาตรการเข้มเลยค่ะเพื่อที่จะคุมเข้มอาวุธปืนป้องกันเหตุรุนแรงใช่ไหมคะช่วงนี้เรื่องของการพกพาอาวุธปืนเนี่ยนะก็เป็นเรื่องนึงค่ะที่ทางจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องมีมาตรการต่างๆแต่ว่าที่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็ดำเนินการนะคะตามคำสั่งการของกระทรวงมหาดไทยค่ะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมการครอบครองพกพาอาวุธปืนอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนค่ะโดยเฉพาะพื้นที่สถานศึกษาแล้วก็พื้นที่สาธารณะนะคะเขาก็มีผลปฏิบัติการเนี่ยตั้งแต่วันที่12ถึง15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะฝ่ายปกครองเนี่ยก็มีคดีเกิดขึ้นถึง5คดีใช่ไหมคะอาวุธปืน5กระบอกส่วนประกอบอาวุธปืน3รายการเครื่องกระสุน55นัดนะคะตำรวจภูธรภูเก็ตเอง28คดีค่ะอาวุธปืน17กระบอกอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ4รายการแล้วก็เครื่องกระสุน426นัดนะคะ รวมผลการปฏิบัติงานของจังหวัดภูเก็ตเนี่ย33คดีอาวุธปืน22กระบอกส่วนประกอบอุปกรณ์7รายการเครื่องกระสุน481นัดนะคะ โดยนายชวนรินทร์เกิดสมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองก็กล่าวเน้นย้ำเลยนะคะว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยพร้อมบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงตั้งจุดตรวจจุดสกัดลาดระเวนแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงสถานศึกษาสถานที่สำคัญแล้วก็พื้นที่สาธารณะนะคะเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมแล้วก็เหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องนั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อวานผมดูข่าวนะครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค้นรถท่านนายกอนุทินเนี่ยไม่แน่ใจว่าเจอหรือเปล่าเป็นคดีหรือเปล่านะ
1: ก็กล้าเนาะ
0: ใช่ต้องทำตามหน้าที่ครับพี่โอครับหน้าที่ก็คือหน้าที่นะฮะก็ชื่นชมด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปฟังข่าวจากทางจังหวัดสงขลากันต่อเลยนะครับพี่โอครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรพระนะครับ 10,000 รูปนานาชาติปีที่23นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามจากทางดีเจแจ็คลักษณะเจริญชีพครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการจัดกิจกรรมร่วมตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติปีที่23ทำความดีเพื่อแม่เพื่อพ่อกลางนครหาดใหญ่รวมพลังพุทธศาสนิกชน4ประเทศส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพระเทพวชิรสุตตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติปีที่13ทำความดีเพื่อแม่เพื่อพ่อณถนนนิพัทอุทิศ3ใจกลางนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิเพื่อการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนานาชาติตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมากพิธีจัดขึ้นท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจาก4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และเมียนมาโดยผู้เข้าร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาทั้งการ

0: กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะอาราธนาศีล5นั่งสมาธิเจริญภาวนาถวายสังฆทานและทายธรรมพร้อมร่วมพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นมหาสังฆทานและร่วมวัดชายแดนภาคใต้เพื่อถวายเป็นมหาสังฆทานและร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับการจัดพิธีตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูปจัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและวันแม่แห่งชาติเดือนสิงหาคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการทำความดีของประชาชนควบคู่กันกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์14จังหวัดภาคใต้ในงานราชการจังหวัดสงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่องค์กรภาคีภาคเอกชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมรวมถึงประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้มูลนิธิเพื่อการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนานาชาติทำหน้าที่ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและนิมนต์คณะสงฆ์จาก4ประเทศเข้าร่วมพิธีส่งผลให้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีผู้ร่วมเดินทางมาเป็นจำนวนมากในแต่ละปีช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างประโยชน์ต่อพื้นที่นครหาดใหญ่ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการสืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาทางด้านของนายจิรวัตรมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าการถวายมหาสังฆทานในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างบุญกุศลและรวมพลังคณะสงฆ์จาก4ประเทศและ14จังหวัดภาคใต้เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับพระพุทธศาสนาพร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมและภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยโดยเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านศาสนาเศรษฐกิจและสังคมพร้อมเชื่อมั่นว่าจะเป็นขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคใต้ให้ร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตต่างๆไปสู่ความเข้มแข็งความมั่นคงและสันติสุขลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ครับขอบคุณดีเจแจ็คลักษณะเจริญชีพจากอสมทสงขลาด้วยนะครับ
2: ค่ะก็เดี๋ยวไปติดตามประเด็นข่าวนะคะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะที่ยังมีข่าวเพิ่มเติมจากดีเจสายใต้ของเราเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการตรึงกำลังใช่ไหมคะเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินแล้วก็ดับควันไฟที่ยังหลงเหลือจากสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร่งใช่ไหมคะก็สถานการณ์เนี่ยยังไม่ปกติมาถึงแม้ว่าไฟไหม้ในครั้งนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอชะอวดนะจังหวัดนครศรีธรรมราช อาจจะคลี่คลายลงไปแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งราชการเอกชนประชาชนก็ยังที่ยังอยู่ในพื้นที่นะแล้วก็รวมไปถึงใกล้เคียงเนี่ยยังคงปักหลักนะคะปฏิบัติการเพื่อยุติสถานการณ์โดยในวันนี้17สิงหาคมค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจดับไฟไหม้ป่าพุควนเคร่งร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ยังบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะในการเข้าไปสนับสนุนดับไฟป่านะคะการช่วยเหลือดูแลประชาชนจากสาธารณภัยนะคะโดยจัดชุดเจ้าหน้าที่เข้าเสริมกำลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่าเครื่องมือแล้วก็รถบรรทุกน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกิดเหตุไฟป่าพรุควนเคร่งอย่างต่อเนื่องนะคะข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณพื้นที่ตำบลเคร่งอำเภอชะอวดนะคะก็ส่งผลกระทบพื้นที่ทำให้ป่าเสียหายประมาณ500ไร่นะคะพบจุดความร้อนนะคะ15จุดส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กว่า290ครัวเรือนค่ะจำนวนกว่า800คนเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการอพยพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนทุกกลุ่มเสี่ยงเนี่ยไปรักษาตัวณรพสต.ใกล้เคียงแล้วก็โรงพยาบาลชะอวดนะคะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 10:00 นวันนี้นะคะจากการประสานงานแล้วก็บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงก็มีการระดมรถดับเพลิงแล้วก็รถบรรทุกน้ำจากทุกภาคส่วนเนี่ยรวม100คันเลยเนาะที่จะเข้าไปฉีดน้ำเร่งดับไฟแล้วก็ทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลามส่งผลให้สถานการณ์ภาพรวมไฟป่าเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจุดก ลุ่มควันแล้วก็ไฟที่ลุกลามบางจุดนี่ก็เริ่มเบาบางลงนะคะแต่สภาพอากาศเนี่ยเขาบอกว่ากระแสลมแรงด้วยความแห้งแล้งของชั้นดินพรุนะคะส่งผลให้เจ้าหน้าที่เนี่ยยังต้องตรึงกำลังพลนะรถบรรทุกน้ำแล้วก็เครื่อง

0: มืออุปกรณ์ในการเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินแล้วก็ดับควันไฟที่หลงเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะ
1: ครับนะครับถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมานะครับแต่ว่าปัญหาไฟป่าเนี่ยบางทีมันไม่ได้ไหม้อยู่ด้านบนพี่หรอ
0: นะ
1: ครับโดยเฉพาะป่าพลุเนี่ยนะครับมันจะไหม้อยู่ด้านล่างนะครับทำให้บางทีในการดับค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับ
0: นะก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็ยังพอมีเวลานะคะคุณผู้ฟังนี่ก็ทักทายแฟนรายการที่ติดตามนะคะปากใต้บ้านเราคุณมัยราบใช่ไหมคะเนี่ยก็ทักทายด้วยไม่รู้ว่าฟังอยู่จังหวัดไหนนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะปากใต้บ้านเราเที่ยงครึ่งไปจนถึงบ่ายโมงก็จะมีโอนฤมลค่ะ
1: ครับผมโอนันทวัฒน์นะครับก็จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้จากพี่น้องดีเจสายใต้นะครับที่ส่งข่าวกันเข้ามาให้เราได้อ่านออกอากาศกันเป็นประจำทุกวันด้วยนะครับ
0: ค่ะนะคะก็ติดตามกันได้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราควรต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ช่วงหน้าก็ติดตามรายการตามปกติของแต่ละสถานีนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมนะมีนัดกันเจอกันที่นี่เช่นเดิมนะคะ
1: ใช่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
3: ไปไม่ไปไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศ

อกนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีตอบไม่ชัดเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าต้องดูทุกอย่างให้สมดุลตลอดเวลาขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็จะต้องไปได้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและรัฐบาลสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ซึ่งต้องมีหลายองค์ประกอบเข้าด้วยกันโดยรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่รูปแบบการดูแลต้องเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่ประชานิยมจึงต้องเตรียมการร่วมกันและต้องเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดีสำหรับในใจจะดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อหรือไม่นายกรัฐมนตรีหัวเราะก่อนระบุว่าอะไรที่ทำให้แก่พี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต้องคิดทุกวันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคลังของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับได้ใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาดชายแดนสระแก้วยังไม่ปลอดภัย EOD พบลูกระเบิด40มม.กลางทุ่งนาตาพระยาพันตำรวจเอกพิภพพรหมยกผู้กำกับการตชร.12มอบหมายให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด1ชุดเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วพร้อมกับชุดเฉพาะกิจตาพระยาเข้าตรวจสอบและพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยหลังได้รับแจ้งว่าพบวัตถุระเบิดตกค้างในพื้นที่ทุ่งนาระหว่างจุดตรวจต.14ถึง15บ้านคลองเพงตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ EOD พบว่าเป็นลูกระเบิดขนาด40มม.1นัดซึ่งยังอยู่ในสภาพที่ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังจึงเข้าควบคุมพื้นที่และดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยก่อนทำลายวั

0: ถูกระเบิดณจุดที่ตรวจพบซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนเกษตรกรหรือเจ้าหน้าที่ที่อาจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณดังกล่าวเบื้องต้นเหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและสามารถทำลายวัตถุระเบิดได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงจากวัตถุระเบิดและวัตถุอันตรายที่ยังคงตกค้างตามพื้นที่ชายแดนสะแก้วโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ป่าทุ่งนาและพื้นที่ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ปฏิบัติการหรือมีเหตุการณ์ความขัดแย้งในอดีตซึ่งแม้สถานการณ์โดยรวมจะเป็นปกติแต่ยังมีความจำเป็นต้องตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขาขวาขาดที่ช่องอ่านม้าอุบลราชธานีกองทัพภาคที่2แจ้งข่าวว่าเมื่อเวลา 10:30 นจ่าสิบเอกชานรงค์วงชนะสังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดมนุษยธรรมศูนย์บัญชาการทางทหารเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอหำยืนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดนำตัวส่งโรงพยาบาลน้ำยืนก่อนส่งต่อทางอากาศด้วยไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้การรักษาต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
11: ไมธัญไมอนันตกรณีวัฒน์สถานีวิทยุอสมทคลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ไมเป็นคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมอาสาบ่อยมากนะคะตั้งแต่ตอนเรียนจนกระทั่งทำงานรู้สึกเติมคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่ได้ทำงานอาสาค่ะมาทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นจิตอาสากันค่ะ
12: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
13: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
12: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
13: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
12: MCOT Radio Network
14: ร่วมสร้างชาติไทยให้

0: หัวใจรักชาติของคนไทยเราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต ส่วนผมชอบภูเขา
1: เที่ยวดอยอินทนนท
0: ์ แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุด
1: ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
2: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ Mcot Radio Network รักประเทศไทยถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330กด2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
0: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเขต

และไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

0: แม่เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย

ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว

0: ็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันทบแสดงความเสียใจยืนยันดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดกองทัพภาคที่2รายงานว่าจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงศ์ชนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1สังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหารประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเวลาประมาณ 10:30 นจนได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่นำส่งโรงพยาบาลน้ำยืนและเตรียมส่งต่อทางอากาศไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินการรักษาต่อเนื่องพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกระบุว่าเนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในช่วงที่มีสถานการณ์ฝ่ายไทยได้ผลักดันทหารกัมพูชาออกไปหลังจากนั้นได้มีการควบคุมและปิดกั้นพื้นที่ระบุเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยต่อไปทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีกำลังพลได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวามือขวาและมีบาดแผลตามร่างกายขณะนี้กำลังพลรู้สึกตัวและอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นผู้บังคับบัญชาได้กำชับต้นสังกัดดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเยี่ยมนักท่องเที่ยวสเปนถูกต้นไม้ล้มทับที่อยุธยานายสุรศักดิ์พันเจริญมรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเข้าเยี่ยมและติดตามอาการของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสเปน4คนที่ประสบเหตุต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ล้มทับบริเวณทางเดินข้างวัดพระศรีสันเพชรภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเมื่อช่วงบ่ายวานนี้สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บชายทีมแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาได้ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วขณะนี้เข้าพักรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU เพื่อเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดผู้บาดเจ็บหญิง1คนนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการในขณะที่ผู้บาดเจ็บหญิงอีก2คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีบาดแผลถลอกตามร่างกายทีมแพทย์ประเมินอาการแล้วไม่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอนุญาตให้กลับไปพักผ่อนได้นายสุรศักดิ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกับกรมศิลปากรและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเร่งสำรวจความแข็งแรงของต้นไม้ใหญ่ตามเส้นทางสัญจรในเขตโบราณสถานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกพร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าจะดูแลรักษาและเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดสกัดเคตามีน40กิโลกรัมชายแดนแม่สายหน่วยเฉพาะกิจพระเจ้าตากกองกำลังผาเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การบริหารของพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองตรวจยึดของกลางยาเสพติดจำนวนมากโดยเมื่อวันที่16สิงหาคมเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจัดกำลังพลลาดตระเวนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดบริเวณชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่บ้านเหมืองแดงใต้อำเภอแม่สายโดยพบกับกลุ่มต้องสงสัยแบกกระสอบสีขาวเดินลัดเลาะไปตามตลิ่ง2คนจึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ทิ้งกระสอบก่อนหลบหนีข้ามแม่สายไปยังฝั่งประเทศเมียนมาตรวจสอบพบเคตามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2น้ำหนัก40กิโลกรัมจึงนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่อายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
7: ไมธัญไมอนันตกรณีวัฒน์สถานีวิทยุอสมทคลื่น FM 100.5 MHz ไมเป็นคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมอาสาบ่อยมากนะคะตั้งแต่ตอนเรียนจนกระทั่งทำงานรู้สึกเติมคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่ได้ทำงานอาสาค่ะมาทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นจิต

0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: จะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
2: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
3: ไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
5: Mcard Radio Go Green
6: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
5: MCOT Radio Go Green

M-Cord Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนั่นมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมนะคะโคลอเซียมความสุขของคุณดูแลกันนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะไปจนถึงต้องบอกว่าจนถึง15นาฬิกาผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MQuad Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะกับโปรโมชั่นในช่วงนี้นะคะไปจนถึงวันที่18สิงหาคมนะคะแบรนด์ Crocodile เนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายสวมใส่ได้สบายหลายโอกาสราคาพิเศษ290บาทค่ะชุดกีฬาเดฟโฟนะคะลดสูงสุดถึง 70% เสื้อผ้าแฟชั่น H&M โปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ2ตัวในราคา300บาทรองเท้าสตรีลู2นะคะราคาพิเศษ299บาทแล้วก็รองเท้าแมนวูดนะคะราคาพิเศษอยู่ที่399บาทณลานโปรชั้น1ศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงวันนี้ไปจนถึงวันที่18สิงหาคม2569นี้นะคะ

โปรโมชั่นร้อนแรงต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษครกโคดายเนื้อผ้าพ

มผลิตจากผ้าฝ้ายสวมใส่ได้หลายโอกาสราคาพิเศษเริ่มต้น290ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีแห้งไหวดูแลง่ายลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่นH&M เสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวชุดลำลองชุดทำงานราคาพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาทรองเท้าลู่ซองรองเท้าขวัญใจ

0: นัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: ไม่ยุ่งนะเว้ย
2: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
1: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจศึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำไสเวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบคุม
2: ชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: สารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยาม
2: ึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปฝ่ายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได้
1: เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยคิดถึงฉันไหมสไปดี้
0: Spider-Man คือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืม Spider-Man Brand New Day ไอ้แมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศสไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยา
1: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
3: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
1: ่ขอโทษทีครับ
4: พี่ชื่อระดาวันนะคะเป็นล่ามสารไว้ใจให้พี่เป็นล่ามให้คุณนะคะ
0: เมื่อภาษากลายเป็นเส้นบางๆระหว่างความจริงกับความอยุติธรรมล่ามภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเรื่องราวชีวิตจริงของเอเบญจวรรณภูมิแสงล่ามสารชาวไทยในสหรัฐอเมริกาพาผู้ชมไปสัมผัสชีวิตของคนไทยในต่างแดนผ่านเรื่องราวของผู้ที่ต้องเผชิญกับคดีความความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมและอคติจากคนรอบข้างล่ามหนังฝีมือคนไทยในอเมริกาสู่จอไทยทีมงานพัฒนาร่วมสร้างพร้อมชวนคนไทยได้ชม12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์
4: คุณไม่ใช่คนไทยคนแรกแล้วก็จะไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะต้องเจออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องสู้นะคะสู้เพื่อคนไทยคนอื่นๆที่กำลังจะถูกหลอกมาอเมริกา

0: ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูคำสารภาพของหมอผีนะคะก็ต้องรีบไปดูกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์นะคะที่ดูแล้วต้องคิดแล้วคิดอีกลุ้นกับทุกตอนแล้วก็จะว่าน่ากลัวก็ไม่เชิงนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามแล้วก็สอดแทรกด้วยนะคะในเรื่องของสติการคิดก่อนทำทุกอย่างนะคะก็ไม่สามารถที่จะโทษรอบข้างด้วยได้เพราะว่าผลสุดท้ายสิ่งที่เราตัดสินใจนั่นก็คือตัวเราเองนะคะก็ต้องไปดูนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ให้แค่ความบันเทิงนะคะแต่ว่าให้ข้อคิดกลับมาด้วยกับคำสารภาพของหมอผีนะคะแล้วก็ตอนท้ายนะคะจบแล้วก็อย่าเพิ่งลุกดูให้จบนะคะก็ยังมีต่อเนื่องกันด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็สามารถได้จองออนไลน์หรือว่าจะตรงไปสอบถามได้เลยนะคะราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทค่ะแล้วก็นักเรียนนักศึกษาในราคาเพียงแค่60บาทนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะแล้วก็ยังมีภาพยนตร์นะคะที่อยู่ในโรงภาพยนตร์นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องล่ามนะคะแล้วก็ Spider-Man Brand New Day อีกหนึ่งเรื่องคือมหาภัยสุดถนนโอ๊คนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะส่วนหนังที่จะเข้าโรงในวันที่20นะคะ1เรื่องเอ้ย1หรือ2 2เรื่องนะคะเรื่องวิญญาณตามติดหลุดจากนรกแล้วก็เรื่องรินระดาที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยคิดถึงฉันไหมสไปดี
0: ้สไปเดอร์แมนคือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมน Brand New Day ไอ้แมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศ
1: กลายพันธุ์ได้ใช่มั้ย
0: สไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัท
1: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้มั้ย
2: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
1: ่ขอโทษทีครับ
3: ไม่ยุ่งนะเว้ย
4: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
5: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจซึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำใส่เวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบค
4: ุมชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: มึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได
0: ้มหาตะไผ่สุดถนนโอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ลึกลับจากห้วงอวกาศได้กระชากถนนโอจากย่านชานเมืองและเวียนชุมชนของพวกเขาไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักครอบครัวแพลตจึงได้ค้นพบในไม่ช้าว่าการเอาชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อฝ่าฟันและหาทางออกจากสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่คุ้นเคยมหาภัยสุดถนนโอ๊ค12สิงหาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
6: พี่ชื่อระดาวันนะคะเป็นล่ามสารไว้ใจให้พี่เป็นล่ามให้คุณนะคะ
0: เมื่อภาษากลายเป็นเส้นบางๆระหว่างความจริงกับความอยุติธรรมล่ามภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเรื่องราวชีวิตจริงของเอเบญจวรรณภูมิแสนล่ามสารชาวไทยในสหรัฐอเมริกาพาผู้ชมไปสัมผัสชีวิตของคนไทยในต่างแดนผ่านเรื่องราวของผู้ที่ต้องเผชิญกับคดีความความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมและอคติจากคนรอบข้างล่ามหนังฝีมือคนไทยในอเมริกาสู่จอไทยทีมงานพัทลุงร่วมสร้างพร้อมชวนคนไทยได้ชม12สิงหาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
6: คุณไม่ใช่คนไทยคนแรกแล้วก็จะไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะต้องเจออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องสู้นะคะสู้เพื่อคนไทยคนอื่นๆที่กำลังจะถูกหลอกมาอเมริกา

ไปดูในส่วนของเซเว่นเซ่นกันบ้างนะคะเซเว่นเซ่นช่วงนี้จัดโปรค่ะต้องบอกว่าจัดโปรนะคะกลับมาแล้วกับบิงซู88นะคะใครที่ต้องบอกว่ายังไม่ได้ทานรอบที่แล้วนะคะกับโปร88 8วันกลับมาอีก8วันพร้อมอีก1เมนูนะคะลอนดอนเป็นโปรใหม่ลอนดอนจำได้แบบว่าลอนดอนต้องไปทานกันนะคะที่เซเว่นเซ่นสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงนะคะตอนนี้กับโปรใหม่ล่าสุดนะคะบิงซู88นะคะรอให้คุณได้ไปชิมกันแล้วก็สิ้นสุดในวันที่20นะคะ20สิงหาคมนี้นะคะลอนดอนบิงซูซันเดย์นะคะกับเมนูใหม่ใครที่ลองแล้ว8เมนูล่าสุดมาลองอีก1เมนูนะคะกับอีก1รสชาติจากเซเว่นเซ่นนะคะทั้งเซเว่นเซ่นสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงค่ะ

ช่วงนี้นะคะรีวายต้องบอกว่ารีวายนะคะเรา new collection นะคะมาใหม่ล่าสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวเสื้อยืดคอกลมแล้วก็อื่นๆนะคะที่รีวายเพิ่งจะลงของมาไม่นานนี่เองนะคะใครที่ต้องบอกว่ามองหาคอลเลกชันใหม่นิวใหม่นะคะจากรีวายชั้น1โคลอเซียมพัทลุงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนำกันนะคะก็จะเป็นภาพยนตร์นะไม่ใช่สิเป็นผ้าขุนหนูนะคะผ้าขุนหนูหลากหลายไซส์ให้คุณได้เลือกกันนะคะที่โคลอเซียมไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เอราวองหรือว่าจะเป็น BSC แล้วก็ยังจะมีเรนฟลาเวอร์นะคะหลากหลายไซส์ให้คุณได้เลือกกันนะคะที่ในส่วนของต้องบอกว่าของบริเวณนะคะเกี่ยวกับผ้าขุนหนูในช่วงเกษียณอายุราชการนะคะแนะนำเลยผ้าขุนหนูนะคะที่โคลอเซียมพัทลุงค่ะส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัท

0: ื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพิพัฒน์พร้อมแจ้งหากกลุ่มฝ่ายการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าพร้อมถ้าฝ่ายค้านอภิปรายในเรื่องของกระทรวงคมนาคมตนก็พร้อมในการชี้แจงไม่ว่าฝ่ายค้านจะอภิปรายหรือถามเรื่องใดจะพยายามชี้แจงให้ครบทุกประเด็นส่วนตัวไม่ได้กังวลอะไรส่วนคาดการณ์หรือไม่ว่าตัวเองจะเป็นหนึ่งในผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจหากดูจากการวิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายค้านที่ผ่านมานายพิพัฒน์กล่าวว่าเท่าที่ดูกระทรวงคมนาคมจะถูกอภิปรายทุกรอบไม่ว่ารัฐบาลใดดังนั้นในฐานะที่นายกรัฐมนตรีได้มอบให้ตนกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมตนก็พร้อมที่จะชี้แจงไม่ได้กังวลอะไรเป็นประเด็นพิเศษอะไรที่เป็นคำถามอะไรที่ฝ่ายค้านสงสัยก็จะต้องตอบในทุกประเด็นหากฝ่ายค้านจะนำเรื่องขั้วสว.มาอภิปรายด้วยส่วนตัวคิดว่าเหมาะหรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่าเรื่องขั้วสว.ตนคิดว่าอยู่ในกระบวนการที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งสอบอยู่แล้วแม้ว่าจะมี2คณะซึ่งจะมีความเห็นเป็นอย่างไรตนไม่ทราบเพราะทางคณะที่ทำการหาข้อเท็จจริงยังไม่มีการสรุปออกมาที่ชัดเจนและยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะต้องรอดูว่าเรื่องสว.จะเป็นอย่างไรแต่สำหรับตนในเรื่องของการหัวสว.ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากนี้นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนว่าตนในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอโครงการต่างๆในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ไปยังสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งจะมีการประชุมในวันที่31สิงหาคมอีกครั้งโดยส่วนใหญ่เป็นโครงการป้องกันน้ำท่วมซึ่งปีที่แล้วจังหวัดสงขลาเผชิญอุทกภัยอย่างหนักส่วนโครงการอื่นเป็นเรื่องผังเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนใต้ส่วนสงขลาจะมีโครงการพัฒนาที่จนะซึ่งจะเป็นกึ่งนิคมอุตสาหกรรมลงทุนโดยภาคเอกชนโดยเป็นการนำโครงการนิคมอุตสาหกรรมชนะมาให้สภาพัฒน์ศึกษาต่อยอดใหม่จากประเด็นนี้ที่ยังเห็นไม่ตรงกันคือการสร้างท่าเรือน้ำลึกซึ่งมีท่าเรือน้ำลึกสงขลาแล้วแต่เกิดปัญหาความแออัดและไม่สามารถขยายรองรับเรือขนาดใหญ่กว่านี้ได้ชัยชนะจี้ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังหลอกนักศึกษาปี1สูญเงิน2,600,000 บาทนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งหลังตกเป็นเหยื่อกระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถูกหลอกให้สูญเงินประมาณ2,600,000 บาทโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ2รายและหนึ่งในนั้นเป็นนักศึกษาหญิงชั้นปีที่1ซึ่งถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์หลอกด้วยรูปแบบเดิมและอ้างว่านักศึกษามีบัญชีธนาคารเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีคดีความและมีหมายจับก่อนสร้างความหวาดกลัวจนเหยื่อลงเชื่อจากนั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้บังคับให้นักศึกษารายดังกล่าวเป็นผู้หลอกลวงผู้ปกครองต่อโดยเปลี่ยนบัญชีไลน์ของคนร้ายให้ใช้ชื่อและภาพของอาจารย์แล้วหลอกผู้ปกครองว่าลูกสาวได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศพร้อมอ้างว่าต้องใช้เงินสำหรับเป็นหลักประกันและทำวีซ่ารวมถึงมีการปลอมตัวเป็นกงสุลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือส่งผลให้ผู้ปกครองหลงเชื่อและโอนเงินให้รวมความเสียหายประมาณ2,600,000 บาทฝากถึงนายกรัฐมนตรีและกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งปราบปรามขบวนการดังกล่าวอย่างจริงจัง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
11: ไมธัญไมอนันตกรณีวัฒน์สถานีวิทยุอสมท.คลื่น FM 100.5 MHzไม่เป็นคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมอาสาบ่อยมากนะคะตั้งแต่ตอนเรียนจนกระทั่งทำงานรู้สึกเติมคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่ได้ทำงานอาสาค่ะมาทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นจิตอาสากันค่ะ
12: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
13: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
12: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
13: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
12: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทยเราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง ส่วนผมชอบแกงมัสมั่นผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
14: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย
12: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อผืนแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: ันใจมาแล้วอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆฉลองครบรอบ25ปีบุญพืชจริงๆแล้วปีเอ้ยจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยเราจัดโปรไปรอบนึงแล้วเนาะแล้วก็ปีนี้ตั้งใจไม่ใช่ตั้งใจอ่ะปีนี้เราอาจจะจัดโปรได้รอบเดียวนะคะครั้งแรกเนี่ยที่คุยกันนะคะก็คืออาจจะจัดโปรได้รอบเดียวมันเนื่องมาจากว่าอะไรเนื่องจากว่าต้นทุนการผลิตเพิ่มนะคะต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มแล้วก็ต้นทุนการขนส่งก็เพิ่มนะคะถ้าเกิดว่าเราจัดโปรบ่อยๆนี่นะก็จะลำบากกันแต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีราคาผลผลิตตกต่ำพี่น้องเกษตรกรก็ลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาละรอบนี้มาจัดโปรให้อีกรอบนึงแต่ว่าอาจจะสั้นหน่อยนะคะจะหมดเขตเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกอีกทีก็แล้วกันแต่ว่าโปรจะเริ่มแล้วนะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชเริ่มกันตั้งแต่วันที่15สิงหาคมก็คือวันนี้นั่นเองเริ่มแล้วจ้าเริ่มแล้วจ้าโปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชเริ่มแล้ววันนี้วันแรกที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชครบ10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันทีซื้อตาตาหรือบิทวีมีโปรมั้ยมีโปรเหมือนกันจ้าซื้อตาตาหรือบิทวี2ขวดฟรีอีก1ขวดทันทีรีบเลยรีบเลยโปรรอบนี้อาจจะสั้นกว่ารอบอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นใครตุนได้ตุนใครซื้อได้ซื้อนะคะที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สายด่วนบุญพืชค่ะ0861849000ทุกวันทุกเรื่องราวกับพวกเราชาวบุญพืชสายด่วนบุญพืช0861849000หรือแอดไลน์บุญพืชกันที่ ID line บุญพืช @bp2544 ID line บุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะ
1: ถ้าให้พี่นึกถึงบุญพืชเนี่ยข้อดีของบุญพืชเนี่ยคืออะไรครับ
2: ดินเลยครับทำให้ดีๆเลยถ้าดินมันดีผลผลิตมันก็ต้องตามมาเลยก็ลองมาใช้มันก็ไม่ได้แพงนะแต่ทำให้ไม่แพงพี่ถ้าดินมันดีอะไรผลผลิตมันก็ดีตามมาแน่นอน
3: เวลาใช้บุญพืชเนี่ยเรานึกถึงอะไรพี่มันดียังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ทำไมถึงเลือกใช้บุญพืชอะไรประมาณนี้พี
4: ่คือว่ามันดีมันช่วยสร้างโลกให้โตขึ้นแล้วก็ช่วยลดต้นทุน
3: อ
4: ่ะมันช่วยลดต้นทุนได้เยอะจากที่เราเคยใส่ปุ๋ย
3: เคมีอย่างเดียว
4: ก็เลยลองมาใช้บุญพืชดูก็รู้สึกว่าเออมันลดต้นทุนไปได้เยอะแล้วลูกก็ให้ปริมาณดีอะไรดีน้ำหนักดี
5: ถ้าแบบคิดถึงบุญพืชน่ะนึกถึงบุญพืชลุงสอนจะนึกถึงอะไรเจ้า
6: คือถึงว่าต้นไม้งามราคามือลำไยก็ดีขึ้น
5: ข้าวเหรอข้าวเหรอมีเพียงก่อ
6: เพียงบะหมี
5: ่
6: บะหมี่นะเขียวงามงวงเต้ากันเลยงวง
1: ถ้าให้พี่นึกถึงบุญพืชเนี่ยข้อดีของบุญพืชเนี่ยคืออะไรครับ
7: อ๋อดินก็ดีขึ้นครับ
1: ผลผลิตดีไหมครับ
7: ดีครับ
1: ลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมีไหมครับ
7: ก็ลด
1: ลงมาได้เยอะเลย
7: ครับ
8: ถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร0861849000หรือ line @bp2544
9: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
10: ซื้อตาตาหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีตาตาและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
0: ถูกดีมีโปรโมชั่นจากบุญพืชค่ะใครทำการเกษตรอยากประสบผลสำเร็จได้ผลผลิตดีมีกำไรค่ะจ่ายเว้ยๆแปลว่ารีบๆเข้านะคะแวะไปร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านได้เลยฝากสายด่วนบุญพืชอีกทีเนาะสายด่วนบุญพืช08618490861849000หรือ LINE บุญพืช ID LINE @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544ค่ะฟังเพลงกันดีกว่าเดี๋ยวนะเลือกเพลงอะไรไว้วรรณคดีสีชมพู

0: ไซเดอร์คิงนี่มันง่ายจริงๆทั้งง่ายทั้งทนทายาท
1: อะไรนะทั้งง่ายทั้งทนทายาท
0: เอ็งนี่มันเชยจริงๆเลยเอ็งก็ไม่ต้องมานั่งซื้อปุ๋ยเคมีมาผสมกับปุ๋ยเดิมของเอ็งแล้วนะสิเดอะคิงเขาผสมปุ๋ยมาให้เสร็จอัตราส่วน5ต่อ1เอ็งไปซื้อมาแล้วหว่านได้เลยชีวิตสบายขึ้นอีกเยอะทั้งง่ายทั้งประหยัด
1: จริงเหรอพี่แล้วไอทีว่าทนทายาทเหรอพี
0: ่ก็นาข้าวเองจะเขียวทนทายาทนะสิข้าลองมาแล้วเขียวทนทายาทจริงๆ
1: งั้นฉันต้องไปซื้อมาลองบ้างแล้วล่ะปุ๋ยอะไรนะ
0: ของเขามีเลขทะเบียนถูกต้องด้วยนะปุ๋ยเดอะคิงไงจำไว้เดอะคิง
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
3: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
4: โปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชรอพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอยู่ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศจ้าได้เวลาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงกันวันนี้ก็ใหญ่คุยกับคุณบุญธนุชค่ะทำสวนยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันด้วยอยู่ห้วยยอดจังหวัดตรังอีกหนึ่งพี่น้องเกษตรกรที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆกับการใช้บุญพืชในสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันให้พวกเราได้ฟังกันในวันนี้ส่วนใครไม่ได้ปลูกยางไม่ได้ปลูกปาล์มไม่เป็นไรเอาไปปรับใช้กันได้ฟังเอาไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์นะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้ในไร่ในสวนในนาของพี่น้องเกษตรกรกันได้กับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชไปฟังกันเลยจ้า
5: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
6: ค่ะแต่ว่ามีบ้างอ่ะจะเป็นบางช่วงที่แบบก็ลองไอ้ตัวอื่นที่เขาแนะนำมาสุดท้ายก็กลับมาที่วนพืชอะค่ะก็ลองอยากไปรับการเปรียบเทียบค่ะเพราะว่าวนพืชอะอยู่มาเป็น10ปีแล้วอะค่ะแล้วมันได้ผลแต่พอคนนั้นบอกตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้สักคุณนั้นเนี่ยก็ทดลองแล้วก็เรากลับมาไปสี่รอบก็กลับมาที่วนพืชแล้วก็แนะนำต่อค่ะอย่างคนแถวบ้านนะคะเขาก็ใช้บนพืชกันเยอะแล้วมีการแนะนำต่อกันไปแนะนำต่อกันมาอะไรเงี้ยค่ะน้ำยาไหลดีปริมาณโอ้ยกว่าปุ๋ยเคมีอะค่ะใบมันจะเป็นสีดำอะค่ะใบหนาคือถ้าเป็นปุ๋ยตัวอื่นนะคะใบมีจะเล็กใบหนาใบใหญ่จะเป็นสีเขียวเข้มค่ะแต่ถ้าปุ๋ยอื่นหรือทั่วไปมันแค่เป็นสีเขียวของใบไม้ทั่วไปพอเราเริ่มมาใช้บนพืชเริ่มเห็นว่ามันมีความแตกต่างอย่างสวนปาล์มอะค่ะหนูเคยทดลองกับเคมีมามันเขียวแป๊บเดียวประมาณเดือนเดียวค่ะของใบไม้ใบปาล์มมันสั้นมากแต่ถ้าใส่ปุ๋ยพวกชีวภาพอินทรีย์พวกนี้ค่ะมันจะเขียวนานเขียวปีนี้มันจะไปเขียวถึงปีหน้ามันจะลากเป็นปีได้เลยดินมันจะคล้ำมันจะเป็นแบบไส้เดือนดินมันจะร่วนนะคะนั่นคือความแตกต่าง
5: บุญพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้บุญพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินได้อีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้บุญพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
6: ค่ะถ้าเป็นเคมีเป็นไอปาค่ะความแตกต่างของมันก็คือถ้าลายมีถ้าลายแห้งน้ำหนักจะไม่มีแต่ถ้าเราใส่พวกนี้ค่ะถ้าลายไม่ดกมากเกินไปดีค่ะน้ำหนักมัน

0: าบางช่วงก็อาจจะเอาเคนมาบ้างค่ะแต่ว่าน้อยๆไม่ได้ผสมทุกรอบค่ะมีคนแถวบ้านอาจจะบอกหนูว่าต้นยางของหนูกับคนที่แบบเขาพร้อมกันอายุเท่ากันนะคะเขาบอกว่าแปลงนี้ต้นจะใหญ่กว่าแปลงอื่นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เคมีเหมือนแปลงอื่นต้นมันก็เลยจะใหญ่โตกว่าเพราะว่าต้นมันอุดมสมบูรณ์ถ้าเกิดต้นมันสมบูรณ์ก็จะส่งผลไปถึงส่วนต่างๆนะคะผลมันก็จะออกมาดีผลผลิตได้ดีกว่าด้วยคุณภาพดีกว่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางเยอะกว่าอย่างในละแวกแถวนี้ค่ะในละแวกแถวบ้านหนูเปอร์เซ็นต์ของหนูอะค่ะอาจจะสูงกว่าเจ้าอื่นๆไม่ต่ำจาก40, 40, 42, 45ค่ะหนูจะอยู่แบบนี้ทั้งปี40คือขั้นต่ำทั้งปีเลยค่ะไม่เคยต่ำกว่านั้น
1: พี่น้องชาวสวนยางโปรดทราบปลูกยางพาราอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีมีกำไรต้องใช้ปุ่นพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราเท่านั้นเท่านั้นปุ่นพืชนำมาใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เลยเร่งสร้างน้ำยางเร่งสะสมน้ำยางเพิ่มน้ำยางให้มากขึ้นน้ำยางเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมถึง2เท่า
2: ถึง2เท่า
1: ต้องใช้ปุ่นพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีรับประกันหน้ายางไม่ตายเปลือกยางหนาหน้ายางนิ่มกรีดง่ายต้องใช้ปุ่นพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีป้องกันและรักษายางเป็นโรครากเน่าโรคโคนเน่าแก้ปัญหายางต้นเหลืองโซยืนต้นตายต้องใช้ปุ่นพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีหาซื้อปุ่นพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
0: คนที่เขาไม่เคยใช้หนูอยากให้เขาเปิดใจทดลองดูสักครั้งแล้วเขาจะประทับใจค่ะและเขาจะรู้ถึงคุณค่าของบนพืชจริงๆอะค่ะว่าที่พูดไปอะค่ะมันไม่มีอะไรต้องเสียในเมื่อคุณทดลองยี่ห้ออื่นมาเยอะแล้วลองเปิดใจดูสักยี่ห้อหนึ่งแล้วคุณจะไม่ผิดหวังแล้วก็จุดคุ้มทุนจะมากกว่าเคมีราคาแพงแต่จะให้ผลแบบแค่แบบระยะสั้นๆแต่ชีวภาพพวกนี้จะให้ได้ผลระยะยาวก็ที่หนูพูดสิ่งเหล่านี้ค่ะหนูไม่ได้กล้าจ้างสิ่งที่หนูได้คือถ้าคนข้างๆหนูก็ได้ผลผลิตดีด้วยหนูก็แค่ดีใจกับเขาสำหรับผู้ที่ใช้ผลพืชก็ให้เวลาค่ะอย่าไปใจร้อนนะคะใจเย็นๆแล้วคุณจะภาคภูมิใจกับทุกเม็ดที่คุณสูดลงไปทุกกระสอบทุกบาทมันจะคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่คุณลงทุนลงไปอ่ะคุณจะไม่ผิดหวังมันมากกว่าในหลายๆแบรนด์ค่ะแต่สุดท้ายคือความประทับใจมันไม่เท่ากับผลพืชค่ะ
3: เศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร0861849000หรือ line @@bp2544
4: คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชนี่คือคำยืนยันจากเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้บุญพืชจริงๆค่ะ
5: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
6: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: พี่อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
1: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
0: ใช้พืชสิ
1: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
0: ใช้พืชสิครับ
1: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
0: ใช้พืชเลย
1: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นานๆ
0: ต้องใช้พืชแล้วล่ะครับ
1: เอไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่พืช
0: พี่รู้ไหมที่อยากให้ใช้เพราะพืชอ่ะเพราะมันให้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
1: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
0: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000 หรือที่ Line ID @bp2544
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลัก

0: หรือบิ๊กทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีตาตาและบิ๊กทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: บุญพืช25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยด้วยมาตรฐานและคุณภาพดีๆวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพี่ชีดผลกำไรยังไม่พอมีโปรโมชั่นด้วยนะคะซื้อ10แถม1นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชซื้อ10แถม1ส่วนตาตากับบิ๊กทวีซื้อ2แถม1ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศหรือสายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000หรือ LINE แอดบุญพืช ID LINE แอด BP 2544 ID LINE บุญพืช แอด BP 2544นะคะไปฟังเพลงกันต่อเลยเมื่อกี้เราฟัง

0: ลุงกำนันเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป
1: อะไรกันวะมาเรียกข้าทำไมข้าจะรีบไปนะ
0: ก็เรื่องนาข้าวนี่แหละที่ฉันจะถามลุงกำนันน่ะ
1: เอาจะถามอะไรก็ว่ามาข้ายิ่งรีบๆอยู่ด้วย
0: ฉันละสงสัยเหลือเกินว่าทำไมปีนี้ข้าวของลุงกำนันทำไมงอกงามเหลือเกินฮะแน่ลุงกำนันได้เคล็ดลับอะไรดีๆมาเก็บเงียบไม่บอกกันบ้างเลยนะ
1: เก็บเงียบอะไรกันเขาประกาศออกวิทยุกันโครมๆเองไปอยู่ไหนมาถึงไม่รู้เรื่องกับเขา
0: พอดีวิทยุที่บ้านมันเสียนะลุงยังไม่มีกระตังเอาไปซ่อมเลยเอ๊ะว่าแต่เขาประกาศอะไรกันหรอฉันอยากรู้นะลุงเล่าให้ฉันฟังหน่อยดิ
1: เอาละเราก็เล่าว่าถ้าอยากให้ข้าวของเองงามเหมือนของข้าละก็ตั้งใจฟังให้ดีล่ะ

0: อนนี้ที่บ้านเรามีปุ๋ยดีมาใหม่ชื่อว่าปุ๋ยพลังบุญพืชของเขาดีจริงๆถ้าเองอยากให้ข้าวสมบูรณ์แข็งแรงทนทานน้ำหนักเยอะแกลบน้อยทนโรคทนแล้งได้ดีไม่มีแมลงรบกวนก็ให้ใช้ปุ๋ยพลังบูนพืชเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่เองเคยใช้นั่นแหละรับรองว่าได้ดีอย่างที่ต้องการจะหว่านเดียวหรือหว่านร่วมก็ได้ไม่มีปัญหาปุ๋ยพลังบูนพืชเขายังเพิ่มธาตุซิลิก้าให้อีกถึง 15% ด้วยนะ
1: โอ้สุดยอดไปเลยลุงกำนันว่าแต่ว่าดีขนาดนี้ถ้าจะแพงละสิท่า
0: โอ้ยไม่แพงเลย
1: โอ้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วเออว่าแต่ว่าปุ๋ยอะไรนะลุง
0: อู้วะไอ้นี่บอกให้ตั้งใจให้ฟังให้ดีๆข้าจะบอกอีกทีเดียวนะชื่อปุ๋ยพลังบุญพืชจำให้แม่นๆแล้วรีบไปเอามาใช้ซะ
2: การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้โฉมหน้าการเกษตรกรรมไทยเปลี่ยนไปต้าต้าให้อาหารเสริมทางใบพืชเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่พืชตั้งแต่ระดับเซลล์สะอาดหมดจดพืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีพืชสมบูรณ์แข็งแรงทนโรคทนแล้งได้ดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีใช้ต้าต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดเพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าคุ้มค่าเกินราคาต้าต้าใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แค่เมล็ดก่อนหว่านหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
3: บุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
4: ได้ค่ะว่าใช้บุญพืชแล้วดีใช่ไหมคะปลูกอะไรคะ
5: มะนาวครับ
4: ปลูกมะนาวมะนาวอายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 3ปี4ปีนี่แหละครับ
4: ปีนี้ปีที่4แล้วเนาะติดเยอะไหมคะช่วงก่อนจะมารู้จักพี่สงนี่เป็นยังไงบ้างคะ
5: โอ้ดีมากเลยได้4ตันครับ แต่รู้จักกับพี่สงแล้วรู้สึกว่าจะ10กว่าตันครับ
4: 10โอ้ พื้นที่เท่าไหร่นะคะ
5: ประมาณ20ไร่ครับ
4: 20ไร่เมื่อก่อนได้ประมาณ4ตัน
5: ครับ
4: โอ้รวยเลย
5: ก็ยังไม่เลยครับรวยพอดี
4: โดยพอดีรู้จักพี่สงได้ยังไงคะ
5: ผมเป็นเพื่อนกับน้องชายใจ
4: คนนี้อ๋อแล้วเขาก็แนะนำกันมาใช่ไหมคะพอมารู้จักพี่สงแนะนำว่ายังไงบ้างอะคะ
5: แกก็บอกให้ใส่ตามที่แกบอกนั่นแหละ
4: ค่ะ
5: ทำตามแกเป็นคนบอก
4: พี่สงแนะนำว่าให้ใช้บุญพืชใช่ไหมคะเชื่อเลยไหมว่าแบบเออหรือว่าลองดู
5: เชื่อครับเพราะเราเห็นส่วนตัวอย่างอยู่แล้วครับ
4: อ๋อ
5: เราเชื่อเลย
4: มาเห็นสวน
5: ครับ
4: ก็เลยเชื่อ
5: ครับผม
4: เชื่อก็เลยเอาไปใส่ที่สวนมะนาวของตัวเองใช
5: ่
4: ไหมคะ
5: ครับ
4: เอาบุญพืชไปใส่รอบแรกนี้เท่าไหร่คะกี่กระสอบคะประมาณ10
5: กระสอบ
4: ประมาณ10กระสอบกี่ไร่นะ
5: 20ไร
4: ่20ไร่10ประมาณ1,000ต้นประมาณ1,000ต้น10กระสอบใส่ไปนานไหมคะเห็นผล
5: เขียวเหรอท้องเขียวเขาก็อยู่ประมาณสักเดือน
4: มากใส่ไปเดือนเดียวก็รู้สึกว่ามันเขียวขึ้นต้นมันเป็นยังไงก่อนที่มันจะ
6: เหลือง
4: เหล
5: ืองเหลือง
4: ต้นเหลืองใบเหลือง
6: ใบเหลืองแต่ไม่ค่อยเขียว
5: ความสมบูรณ์มันไม่เหมือนใส่บุญพืชจะสมบูรณ์กว่า
4: แล้วก็พอเอาบุญพืชไปใส่ประมาณเดือนนึงนี่ก็คือเห็นเลยว่าใบมันเขียว
5: เริ่มดีขึ้น
6: ดินก็สวยร่วนสวยขึ
4: ้
6: น
4: ดินแต่ดินมันหล่มมันร่วนสวย
6: ใช่ใช่ค่ะ
4: จากที่ใช้แล้วก็เก็บผลผลิตเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะ
5: ประมาณสัก3เดือนได้ที
4: ่ประมาณ3เดือนแล้วเราก็เก็บ
5: เปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้7ตันแล้วก็9ตันแล้วก็12ตันขึ้นมาเรื่อยๆ
4: ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเลย7ตัน9ตัน12ตันตอนนี
5: ้15อัพครับ
4: ตอนนี้15อัพคือถือว่าดีพอใจไหมคะ
5: พอใจครับ
4: พอใจเนาะแล้วก็ต้นทุนเป็นยังไงคะ
5: อันนี้
4: ถูกใจไหม
5: ถูกใจครับถูกใจครับ
4: อันนี้ถูกใจผลิตค่ะก่อนหน้าที่จะมาใช้บุญพืชนี่ใช้อะไร
5: ทั่วไป
4: ปุ๋ยเคมีแล้วก็ต้นทุนเป็นยังไง
6: สูง
4: ต้นทุนสูงเนาะมันเคมีมันแพงเนาะแล้วก็ดินเป็นยังไงคะตอนใช้เคมีอย่างเดียว
6: ดินก็จะออกแข็งหน่อย
4: แล้วพอมาใช้บุญพืชนี่ดินดีขึ้น
6: ดีขึ้น
4: ต้นทุนลดลงเยอะไหมคะ
6: เกือบครึ่งอะค่ะ
4: เกือบครึ่งเน
5: า
4: ะ
5: 40% อะไรอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: 40% ผสมไหมคะหรือว่าหวานสลับ
5: เอาแต่เขาเลย
4: โอ้ใช้แต่บุญพืชเลย
5: ครับแล้วก็นานๆเคมีช่วยหน่อย
4: มันต้องช่วยกันอะเนาะแต่ว่าบุญพืชนี่คือทำให้ดินดี
5: ใช่ครับผมก็ใส่ปุ๋ยดอกคือเคมีช่วยมาก
4: ต้นทุนลดลงแล้วก็ผลผลิตเพิ่มขึ้น
6: ใช่
4: พอใจไหมคะ
5: พอใจ
6: ค่ะ
4: พอใจเนาะแล้วก็จะใช้บุญพืชต่อไปไหมคะ
5: ก็น่าจะใช้ต่อถ้าไม่แพงนะ
4: ใช่ค่ะเราพยายามจะรักษามาตรฐานแล้วก็พยายามตึงราคาไว้เพื่อพี่น้องเกษตรกรเนาะมีอะไรฝากถึงคนที่เขาปัญหาเหมือนเราอ่ะก็คือดินไม่ดี
5: แล้วก็บอกเพื่อนๆชาวสวนอยู่นะแต่คนบ้านเราก็ความเชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่บางคนเขาไปลองก็ดี
6: เขามาดูสวนเรา
5: เขามาดูสวนเราใช่ไหมคะ
4: แล้วเราก็แนะนำไปไม่ห่วงเนาะไม่กัง
6: ไม่ห่วงไม่กัง

0: ก็อยากให้ได้เหมือนกัน
1: น่ารักมาก
0: เลยคนอยากให้ใช้แล้วก็มันไม่แพงจนเกินไป
1: ถูกด้วย
2: ผมลองให้พี่สาวเขาใส่อ้อยลงละเดี๋ยวรู้ปีหน้าผมบอก30ตันเอาให้ได้นะเอาปุ๊บไปใส่เลยผมว่า
0: พี่ชายก็ไปใส่มะนาวก็ดี
1: ดีใช่ไหมคะผลดี
2: เนาะน่าพอใจอยู
3: ่ขอบคุณที่ตัดสินใจใช้ด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ใช้ต่อแล้วก็ขอบคุณที่บอกต่อด้วยที่เราอยู่นี่ตอนนี้เรามาคุยกันที่สวนพี่สมแต่จริงๆแล้วสวนของเราจริงๆเราอยู่ที่ไหนนะคะ
2: อยู่ทุ่งตากแดดครับ
3: อยู่อำเภออะไรนะคะ
2: อำเภอสายทองวัฒนา
3: อำเภอสายทองวัฒนา
2: จังหวัดกำแพงเพชร
3: กำแพงเพชร
0: หมู่บ้านทุ่งตากแดด
3: หมู่บ้านไหนนะคะ
0: ทุ่งตากแดด
3: ทุ่งตากแดด
2: น่าจะร้อนอยู่นะ
4: น่าจะร้อนอยู
3: ่
4: นะ
3: ได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะ
2: ครับผมครับผม
3: โอกาสหน้าอาจจะได้ไปเยี่ยมกันที่ถึงที่สวนเนาะ
2: ครับครับยินดีต้อนรับครับผม
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: พี่ดาวเหนือกับพี่ส้อยอยู่ทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรกับการใช้บุญพืชในสวนมะนาวนะคะจากเมื่อก่อนนี่โอ้โหนะไม่ได้เงยหน้านะคะแต่ว่าตอนนี้ลืมตาอ้าปากได้หลังจากที่พี่สงนะคะซึ่งเป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่ใช้บุญพืชแล้วก็ดีก็เลยติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายซะเลยแล้วก็พี่สงเนี่ยรู้จักกับพี่ดาวเหนือกับพี่ส้อยก็เลยแล้วเขาทำสวนมะนาวแล้วก็ไม่ประสบผลสำเร็จได้ผลผลิตน้อยนะคะต้นก็โทรมก็เลยพี่สงก็เลยแนะนำให้พี่ดาวเหนือกับพี่ส้อยเนี่ยเอามาใช้บุญพืชแล้วปรากฏว่าโอ้โหนะลืมตาอ้าปากได้นะคะสบายใจหัวเราะล่าเลยนะคะทั้งพี่ดาวเหนือกับพี่ส้อยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาดินไม่ดีต้นไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ผลผลิตไม่ดีลองเอาบุญพืชไปใช้ให้บุญพืชได้มีโอกาสในการไปปรับโครงสร้างสภาพดินนะคะให้ดีให้ร่วนให้ซุยให้ดูดซับน้ำได้ดีดินดีมีธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และหลากหลายดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจค่ะ
6: ไส้เดือนสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินไทยแต่ต่อมาไส้เดือนหายไปเพราะดินเป็นกรดจากการที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากเกินความจำเป็นโชคดีนะครับที่วันนี้เรามีปุ๋ยพืชใช้แล้วดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายขอต้อนรับกลับบ้านครับพี่น้องไส้เดือนทั้งหลาย
7: จากใบพืชสู่กิ่งก้านสาขามาถึงลำต้นจนไปสู่ระบบรากเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ตั้งแต่ระดับเซลล์ของพืชการค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้โฉมหน้าการเกษตรกรรมไทยเปลี่ยนไป
8: ต้าเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่พืชตั้งแต่ระดับเซลล์สะอาดหมดโจทย์พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีสมบูรณ์แข็งแรงทนโรคทนแล้งได้ดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีใช้ต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดเพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าคุ้มค่าเกินราคาต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน

0: ตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
1: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
2: ซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชครบ10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันทีซื้อต้ากับวิทวีนะคะไม่ใช่กับซื้อต้าหรือวิกทวี2ขวดฟรีขนาดเดียวกันอีก1ขวดท่านที่ช้าไม่ได้แล้วนะคะพลาดโอกาสนี้พลาดแล้วพลาดเลยเด้อแวะไปร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านค่ะหรือว่าสหกรณ์การเกษตรหรือว่าร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านก็ได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะถ้าเกิดใครฟังโปรโมชั่นไม่ทันหรืออะไรยังไงสอบถามรายละเอียดกันได้ที่สายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000ไลน์แอดบุญพืช ID Line @bp2544 ID Line บุญพืช @bp2544 วันนี้เวลาหมดแล้วเตือนใจและทีมงานบุญพืชลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมสวัสดีค่ะ

บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02

0: 0812-089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16:00 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มราชทัณฑ์แจงปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับกรณีการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่อดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญซึ่งได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานั้นกรมราชทัณฑ์ขอชี้แจงว่ากรมราชทัณฑ์ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความรู้สึกและความกังวลของประชาชนจึงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องทบทวนและเสนอแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโทษโดยเฉพาะกรณีผู้ต้องโทษประหารชีวิตผู้ต้องขังจำคุกตลอดชีวิตและผู้ต้องขังในคดีอุกชะกันหรือคดีที่มีผลกระทบและสร้างความสะเทือนขวัญต่อสังคมเพื่อให้การบริหารโทษมีความเหมาะสมกับระดับความร้ายแรงของความผิดและเป็นไปตามหลักสัดส่วนของการลงโทษตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและประโยชน์ของสังคมโดยรวมกรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าการบังคับโทษและการปล่อยตัวผู้ต้องขังรายดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและหลักนิติธรรมที่ใช้บังคับกับผู้ต้องขังทุกรายอย่างเท่าเทียมเตรียมขยายออโต้เกตเพิ่ม31สัญชาติคาดเริ่มได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติและนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อประชุมหารือบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับประสบการณ์และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวโดยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและการสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่นักเดินทางถึงประเทศไทยรัฐบาลมองการเดินทางและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภาพรวมพอนักท่องเที่ยว1คนไม่ได้สร้างรายได้เฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวแต่เชื่อมโยงตั้งแต่สายการบินสนามบินการเดินทางโรงแรมร้านอาหารการค้าปลีกไปจนถึงบริการต่างๆท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะขยายการใช้ช่องตรวจเดินทางหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือออโต้เกตโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เห็นชอบในหลักการให้เพิ่มสิทธิ์อีก31สัญชาติจากกลุ่มที่สามารถใช้บริการอยู่ในปัจจุบันและขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในสิ้นเดือนนี้โรนัลโดเปรยอาจจะแขวนสตั๊ดหลังจบซีซั่นนี้คริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสเปิดเผยว่าฤดูกาลนี้อาจเป็นฤดูกาลสุดท้ายในการค้าแข้งหลังให้สัมภาษณ์นิตยสารโวกเกี่ยวกับงานแต่งงานของเขาและอนาคตกับครอบครัวโรนัลโดวัย41ปีเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับจอร์จิน่าโรดิเกสแฟนสาวของเขาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเขากล่าวว่าน่าจะเป็นปีสุดท้ายของตนในวงการฟุตบอลและตนต้องการจากไปพร้อมกับมรดกที่ยิ่งใหญ่เวลานี้โรนัลโดเหลืออีกเพียง24ประตูก็จะบรรลุเป้าหมายในการยิงครบ 1,000 ประตูตลอดอาชีพค้าแข้งระดับชุดใหญ่ของเขาแล้ว
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็น

0: กลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ยังขอด Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
7: ไมธัญญไมอนันตกรณีวัฒน์สถานีวิทยุอสมทคลื่น FM 100.5 MHz ไมเป็นคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมอาสาบ่อยมากนะคะตั้งแต่ตอนเรียนจนกระทั่งทำงานรู้สึกเติมคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่ได้ทำงานอาสาค่ะมาทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นจิตอาสากันค่ะ

0: พื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
2: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
2: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทยเราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง ส่วนผมชอบแกงมัสมั่นผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
3: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปสังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
4: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
5: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา

ยามเย็นครับวันนี้หาดใหญ่เนี่ยก็มาครึ้มๆแล้วเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าสำหรับเย็นนี้นะครับที่เป็นวันคึกคักของงานเกษตรก็ยังไม่หมดนะครับแล้วก็เป็นสัปดาห์วิทย์ด้วยนะเด็กๆมากันทั่วภาคใต้นะฮะรถทัวร์นี่ก็เต็มเมืองกันตั้งแต่เช้าแล้วล่ะนะครับช่วงนี้หาดใหญ่แบบรถติดมากใช่ไหมใครที่แบบมาจากพัทลุงนี่คือคงจะรู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมว่าเราติดมากเลยโดยเฉพาะเส้นกาญจนวนิชนะครับผ่านเซ็นทรัลไปด้านหน้ามอโอ้โหต้องหาทางเลี่ยงทางลัดกันไปฟังเพลงไหนบอกมาได้เลยนะครับ LINE DM ขัดสงขลา Facebook Fanpage อสมทสงขลากด

0: วันนี้อากาศร้อนหรือเปล่าที่ฝั่งพัทลุงนะครับที่หาดใหญ่เนี่ยก็พอดี
1: อสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOTSONGKHLA
0: ช่วงนี้แผ่นดินไหวทีนะคุณผู้ฟังนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นบนเกาะสุมาตราเนี่ยสั่นไหวกันมาถึงหาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกว่ามีที่เวียดนามด้วยหรือเปล่าคุณผู้ฟังสามกว่าๆนะคุณผู้ฟังสามกว่าๆนี่ก็มีแรงที่ก็บอกว่าบางคนนี่โอ้โหเริ่มจะใกล้เข้ามาในเมืองไทยของเรากันแล้วนะก็ต้องเตรียมตัวกันอยู่แล้วล่ะนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวนี้ภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวพายุฝนตกต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องปรับตัวของตัวเองแล้วก็เตรียมป้องกันกันด้วย

เป็นเวทีสรุปผลการศึกษาโครงการรถไฟทางคู่หาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกนะครับเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับที่โรงแรม BP สมิลาบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทเมืองสงขลานะครับคุณผู้ฟังซึ่งก็วันนี้เป็นการสัมมนาใหญ่ครั้งที่สองนะครับศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่วันนี้มีนายอนันต์

ายปัตตพงศ์บุญแก้ววิศวกรกำกับการกองปรับปรุงทางเขต1ก็กล่าวต้อนรับนะครับแล้วก็มีทางด้านของนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการเปิดการประชุมนะครับที่มีผู้เข้าร่วมรับฟังนะเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกว่า300คนนะครับโดยทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านของเศรษฐกิจวิศวกรรมและก็สิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกนะครับระยะทางก็215กิโลเมตร26สถานี8ที่หยุดรถพัฒนาโครงข่ายระบบรางเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสครับซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ก็มีเป้าหมายนะครับที่จะเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟกับเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่นะครับแล้วก็ต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปประดังเบซาด้วยนะครับซึ่งก็มีแผนดำเนินการในอนาคตอันใกล้นี้แล้วก็เชื่อมโยงโครงข่ายทางรถไฟของประเทศไทยกันกับสหพันธรัฐมาเลเซียด้วยนะครับที่สถานีสุไหงโกลกเชื่อมต่อกันกับทางฝั่งรันตูปันยังของมาเลเซียนะครับเป็นการช่วยสนับสนุนขนส่งสินค้าแล้วก็ผู้โดยสารพูดถึงรถไฟในสายของโกลกข้ามไปรันตูเนี่ยคุณผู้ฟังก็ปิดหยุดเดินรถมานานแล้วนะนานพอสมควรแล้วล่ะคุณผู้ฟังแต่ก็ยังมีในเรื่องของโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นทั้งรางรถไฟสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโกลกนะครับแล้วก็ทราบว่าทางฝั่งของมาเลเซียเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้มีการใช้เส้นทางนะครับเส้นทางที่แยกกันมาจากสถานีปาเซมัสนะคุณผู้ฟังก็นานพอสมควรเหมือนกับจะเป็นทางแยกมาคล้ายๆกันกับเส้นทางหัดใหญ่สงขลานะครับที่เขาไม่ได้มีการเปิดเดินรถกันมาก็ระยะเวลาน่าจะประมาณ10กว่าประมาณเกือบ20ปีอะครับก็ที่ไม่ได้มีการเปิดเดินรถสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีเป็นขบวนรถสินค้าก็มีหรือแม้แต่ขบวนรถไฟนะคุณผู้ฟังมีใครทันบ้างช่วงมีอยู่ช่วงนึงนะประมาณสักน่าจะประมาณสัก20ปีที่แล้วนะคุณผู้ฟังที่มีการเปิดขบวนรถท้องเป็นขบวนรถเร็วที่วิ่งจากหัดใหญ่ไปสถานีวากัฟบารูนะครับที่ฝั่งของมาเลเซียในรัฐกลันตันนะครับหัดใหญ่วากัฟบารูตอนนั้นรู้สึกว่าจะใช้เป็นขบวนรถดีเซลรางธรรมดานี่แหละคุณผู้ฟังนั่งเข้าไปเลยนะครับแล้วก็วิ่งได้ไม่นานเท่าไหร่ก็หยุดการเดินรถจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการปรับปรุงในเรื่องของตัวเส้นทางเป็นแบบรางคู่แล้วก็ทราบว่าทางฝั่งของมาเลเซียเขาก็จะมีการรื้อฟื้นเส้นทางดังกล่าวนี้ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งก็คงจะเป็นการเปิดเดินรถที่เชื่อมต่อสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเพราะว่าทางฝั่งมาเลเซียเขามีการก่อสร้างรางรถไฟนะเป็นรูปแบบของรถไฟที่แบบเป็นยังไงคุณผู้ฟังที่มีสายอยู่ข้างบนนะฮะที่มาถึงประดังนะตอนนี้คือไปถึงทางฝั่งของกาลันตันกันแล้วนะครับกำลังเร่งในการก่อสร้างก็สะดวกสบายนะครับเวลาเราจะเดินทางกันข้ามประเทศปกติก็สะดวกอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าจะให้สะดวกมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับมีหลายคนก็เชียร์เหมือนกันว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยให้แบบเชื่อมโยงรถไฟของมาเลเซียที่เป็นแบบมีเรียกว่าสายแฟเป็นสายไฟฟ้าเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยเชื่อมโยงต่อกันมาจนถึงหัดใหญ่เลยนะครับก็จะได้แบบว่านั่งจากหัดใหญ่ไปปีนังนั่งจากหัดใหญ่ไปจนถึง KL ได้เลยแบบสะดวกสบายเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อนะครับก็ส่งผลดีกับในด้านของการท่องเที่ยวเนาะเพราะว่าคนมาเลเซียคนสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ชอบในการเดินทางมาในเมืองไทยของเรานะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีการสำรวจพื้นที่แล้วก็ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีการประชุมสัมมนาใหญ่ครั้งที่1เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาประชุมกลุ่มย่อยช่วงของมีนาคมถึงเมษายนครับนำความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมาประกอบในการศึกษาสำรวจออกแบบโครงการที่สอดคล้องกันกับสภาพพื้นที่ก็ขณะนี้นะครับดำเนินการ

0: แล้วเสร็จแล้วก็นำมาสู่การสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งการสัมมนาใหญ่ครั้งที่สองเนี่ยนะครับก็จัดขึ้นให้พี่น้องประชาชนก็ได้มีส่วนร่วมแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับผลการศึกษาโครงการไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมผลกระทบสิ่งแวดล้อมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะนำไปประกอบการพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกันกับความต้องการของพื้นที่มากที่สุดด้วยนะครับทางด้านของนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้กล่าวว่าการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงของชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกนี่ถือว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางรางที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้นะครับเนื่องมาจากว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งยกระดับคุณภาพในการเดินทางของประชาชนสนับสนุนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟของประเทศไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับก็ขอเชิญชวนนะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็ประชาชนทุกภาคส่วนก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่ได้รับนำไปใช้ประกอบการศึกษาการพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชุมชนแล้วก็พื้นที่ต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องของการขนส่งทางรางที่จะได้มีความคึกคักแล้วก็จะมีการพูดคุยนะผ่านด้านของผู้เกี่ยวข้องระดับประเทศช่วงของการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาบ้านเรา31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้นะครับฝากไว้ด้วยตามนี้ส่งเพลงกันดีกว่าครับ LINE ADM ขอสงขลา Facebook Fanpage อสมทสงขลากดไลค์กดติดตามนะครับมีหลายเพลงเลยรวมไปถึงกลิ่นฝนก็ส่งกันมาเยอะมากๆเลยนะครับคาตาเป็นซิงเกิลใหม่จากนูนิวก็ส่งกันมาเยอะเช่นเดียวกันเดี๋ยวจัดให้ครบทุกเพลงแน่นอน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: 965 Modern Life Modern Music

0: ู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: Modern Life Modern Music New Release 96.5

ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: โฆษกกต.เผยไทยไม่ได้รับหนังสือจากสหรัฐกรณีให้เลือกข้างด้าน AI นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับประเทศจีนว่าประเด็นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีเรื่องของ AI เป็นความร่วมมือยุคใหม่ที่เราต้องพิจารณาข้อต่างๆในรายละเอียดแต่การส่งจดหมายแจ้งประเทศพันธมิตรไทยยังไม่ได้รับจดหมายแจ้งซึ่งต้องติดตามรายละเอียดต่อไปส่วนความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทเธอรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนได้รับการยอมรับในวงการกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจานอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขั้นตอนหลังจากนี้เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมทั้ง5คนแล้วด้วยฝ่ายไทยมีการแต่งตั้งนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตทำหน้าที่รองผู้แทนซึ่งคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกเบื้องต้นคาดว่าน่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี้อย่างต้องรอฟังรายละเอียดที่แน่นอนอีกครั้งชัยชนกไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายมองถูกโยงการเมืองเป็นเรื่องปกติยันไม่เลือกข้างหลังสหรัฐเตรียมกดดันให้เลือกข้าง AIนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าทุกกระทรวงมีการเตรียมความพร้อมเรื่อยๆเราได้รวบรวมประเด็นที่เป็นที่สนใจของฝ่ายค้านหรือทุกอย่างที่สามารถรวบรวมได้มองว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วดังนั้นเราก็มุ่งทำงานต่อไปยืนยันว่าไม่กังวลหากจะถูกอภิปรายเพราะเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีสายล่อฟ้าซึ่งการเป็นสายล่อฟ้าก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ข้อดีคือถ้าเรามีผลงานเป็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษนายชัยชนกกล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งหลายประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขัน AI ระหว่างสหรัฐกับจีนว่าเราไม่เลือกแน่จุดยืนตั้งแต่ต้นคือเป็นกลางทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และในทางเทคโนโลยีอยากให้ได้ศึกษาเรียนรู้ให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีทุกรูปแบบไม่ใช่แค่เรื่อง AI ของสหรัฐหรือจีนแต่หากบังคับให้เลือกก็ไม่เลือกอยู่ดีมองว่าหากเขาจะตัดสินใจไม่สนับสนุนและไม่ให้เทคโนโลยีของเขาเข้ามาประเทศถือว่าเขาเป็นคนเลือกมุมมองของเราคือเราจะนำมาใช้ทุกเทคโนโลยีถ้าสามารถนำมาใช้ได้พร้อมยกตัวอย่างถ้าเราจะทำเทคโนโลยีของจีนมาใช้แล้วสหรัฐจะเลิกสนับสนุนนั่นเป็นการตัดสินใจของสหรัฐหากเราต้องเลือกทางใดทางหนึ่งจะไม่เป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุ

0: ะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
4: ไมธัญไมอนันตกรณีวัฒน์สถานีวิทยุอสมทคลื่น FM 100.5 MHz ไมเป็นคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมอาสาบ่อยมากนะคะตั้งแต่ตอนเรียนจนกระทั่งทำงานรู้สึกเติมคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่ได้ทำงานอาสาค่ะมาทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นจิตอาสากันค่ะ
2: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำ

โลกกำลังเปลี่ยนสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเราต้องเปลี่ยนไปด้วยกัน TTM มุ่งลดก๊าซเรือนกระจกผ่านนวัตกรรมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อโลกที่ดีขึ้นทั้งวันนี้และอนาคตบริษัททรานส์ไทยมาเลเซียประเทศไทยจำกัด

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074335

สงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA

แล้วนะครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music ครับฟังพร้อมกันนะครับอสมทสงขลา 96.5 อสมทพัทลุง 95.75 อสมทตรัง 106.2

คุณด้วยนะครับสำหรับการแนะนำเพลงพร้อมกันเข้ามาทุกช่องทางเลยนะครับที่คุณผู้ฟังส่งกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทาง LINE ID นะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของ SMS ของเราพูดถึง SMS นี่คือยังใช้ได้นะ4221346นี่คือยังใช้ได้อยู่นะคุณผู้ฟังแล้วก็รวมไปถึงนะครับการฟังออนไลน์ด้วยนะที่ www.mcot.net และ mcot connectapplication นะครับไปดูเรื่องนี้ดีกว่าคือผู้ฟังที่เห็นจำหน่ายขายกันอยู่ผ่านทางในโทรศัพท์นะครับบนออนไลน์นี่นะที่โฆษณาบอกว่าเป็นปลั๊กนะเป็นปลั๊กที่พอไปเสียบปุ๊บนะกับเต้ารับที่บ้านของเราเนี่ยจะช่วยประหยัดไฟได้นะครับมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะก็อยากจะซื้อมาลองใช้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่เขาบอกว่าอย่าไปเชื่อมันปลอมนะครับแต่บางทีก็ดูโฆษณาวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกเนี่ยเราก็จะบอกว่าลองแล้วกันเราไม่เชื่อหรอกเราไม่เชื่อสิ่งที่คนอื่นเขาห้ามหรอกถูกไหมนะฮะเราจะไม่เชื่อคนที่เขามาห้ามจนกว่าเราจะได้ลองใช้เองจะได้รู้ไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่คุณจะซื้อเนี่ยก็ลองฟังข้อมูลตรงนี้กันนิดนึงนะครับเพราะว่ามีการโพสต์ Facebook เรื่องราวเกี่ยวกับบอกว่าเนี่ยคุณสามีเนี่ยก็ไปช็อปนะไปซื้อปลั๊กที่มีแสงสีเขียวเอามาใช้ที่บ้านแล้วก็บอกว่ามันจะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เนี่ยก็เลยถามมาในกลุ่มนะเขาบอกว่าเอ๊ะมันจะช่วยได้จริงๆหรือเปล่านะครับนี่พอว่ามีเรื่องแบบนี้ปุ๊บก็ต้องมีผู้ที่จะให้ข้อมูลอย่างชัดเจนอย่างอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ครับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ก็ได้มีการโพสต์สั้นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่ามันคือกล่องวงเล็บหลอกว่าประหยัดไฟทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่เลยเนี่ยถึงแม้จะปี2569แล้วก็ตามอาจารย์พูดแบบนี้นี่คือนะก็อย่าได้ไปซื้อนะคุณผู้ฟังขณะที่ชาวเน็ตมีการแซวเพิ่มเติมบอกว่าบางทีเนี่ยค่าไฟมันก็จะเพิ่มด้วยนะครับไอ้เพราะแสงสีเขียวๆที่ติดอยู่บนนั่นแหละบนตัวของมันนั่นแหละเออมันไม่มีนะคุณผู้ฟังที่จะแบบมาเสียบกับไฟบ้านแล้วก็มันจะช่วยลดราคาไฟบ้านได้สิ่งที่จะลดได้ก็คือการที่คุณถอดปลั๊กทีวีนะครับถอดปลั๊กพัดลมถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณไม่ใช้งานออกทุกครั้งแล้วก็การปรับแอร์อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับไม่เย็นจนเกินไปแล้วก็ที่สำคัญนี่คือจะต้องปิดสวิตช์ไฟที่ไม่ได้ใช้งานทุกครั้งด้วยเปิดเท่าที่จำเป็นอันนี้แหละคุณผู้ฟังที่สามารถจะเห็นได้ชัดว่าค่าไฟที่บ้านของเราเนี่ยมันลดได้จริงๆถูกไหมตามนี้เราไม่เชื่อแบบนั้นนี่คือยังไงเนี่ยเราก็ไม่เชื่อจนกว่าเราจะซื้อเสื้อเราจะซื้อไอ้ปลั๊กตัวนี้มานะฮะจนแบบว่านั่นแหละเราโดนหลอกก็คือโอเคทีนี้เราก็จะไปบอกคนอื่นต่อว่าอย่าซื้อเขาก็ไม่เชื่อเราเพราะว่าเขาอยากจะลองเองเนื้อราคาที่มันก็ไม่ได้สูงมากคือผู้ฟังอยู่ในแบบประมาณหลักร้อยต้นๆเห็นไหมเพราะว่ามันอยู่ในราคาที่หลักร้อยต้นๆแล้วเขาบอกว่าซื้อได้โดนหลอกก็ไม่เสียดายก็จะคิดอย่างนี้ว่าโดนหลอกก็ไม่เสียดายแล้วมันก็ขายได้วันๆตั้งเท่าไหร่คือผู้ฟังคิดดูกันแล้วกันมันก็ยังคงมีขายกันอยู่เรื่อยๆยิงแอดโฆษณาหน่อยนึงนะครับก็ขายได้เป็นกอบเป็นกำเพราะว่าก็ยังมีคนที่เขาพร้อมในการโดนหลอกอีกมากมายเพราะว่าเราอยากลองว่ามันจริงหรือเปล่านะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเสื้อใช่ไหมเนี่ยนะครับก็มีอีกเรื่องนึงนะบนโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะครับเขามีการเล่าถึงความประทับใจต่อแฟนสาวของเขานะที่ไปซื้อเสื้อบอลนะเกรดเพลเยอร์ให้กับเธอเนี่ยกลับไม่บอกราคามาด้วยนะครับบอกแค่ว่า

0: าเนี่ยก็หลายร้อยอยู่นะด้วยความสงสัยนะครับจึงมาถามในกลุ่มเสื้อบอลอีกนะว่าเอ๊ะเสื้อตัวนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่กันแน่นะครับแน่นอนนะครับว่าทุกสิ่งอย่างสามารถที่จะหาความรู้กันได้ในโลกออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังในกลุ่มก็เลยยืนยันบอกว่าที่ซื้อมาเนี่ยมันคือของปลอมแน่นอนเพราะว่าของแท้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นแบบหลัก 4,000 บาทขึ้นไปแถมยังมีการประณามที่ซื้อของปลอมนะครับแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งนะที่มีคนเห็นแย้งบอกว่าสิ่งที่ควรโฟกัสก็คือแฟนซื้อให้ไม่ว่าจะจริงหรือว่าปลอมก็ควรดีใจจะชอบหรือไม่ชอบก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเสื้อที่เขาบอกกันมาเป็นประเด็นกันเนี่ยก็เป็นเสื้อของเมสซี่ฟ้าขาวอาร์เจนตินาเบอร์10นะฮะประมาณนี้ก็ทำให้แบบว่านะหลายคนนี้ก็มองต่างมุมนะครับแต่จริงหรือเปล่าคุณผู้ฟังเสื้อเมสซี่เนี่ยของแท้นี่คือราคา 4,000 อัพนี้จริงไหม จะได้แบบว่าเอาไปแย้งได้เผื่อว่าไปเจอที่ไหนซื้อมาในราคา 7-800 นะครับว่านั่นน่ะมันไม่ใช่ของจริงมันคือของปลอมอะไรอย่างเงี้ย965 Modern Life Modern News
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ยี่ไซทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: แต่ละภาพซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเป็นถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดี่ยวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: M-Cot Radio.

0: ช่วงชัวร์ก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดประโยชน์ของมะเขือทั้งช่วยรักษาโรคเบาหวานลดอาการอักเสบแต่ทั้งนี้กลับมีคนแย้งว่ามะเขือมีน้ำตาลผู้ป่วยเบาหวานห้ามกินเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5เตือนให้ระวังน้ำตาลในผักจริงหรือ
2: มันไม่ใช่น้ำตาลต้องเปลี่ยนใหม่ก็คือปริมาณแป้งหรือปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่มีอยู่ในผักใบและผักหัวส่วนเปอร์เซ็นต์ที่เขาใส่อยู่นั้นมีประมาณนั้นจริง
1: ๆในภาพนี้เขาแบ่งผักเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกผักเหล่านี้มีแป้ง 3-5%
2: อันนี้ถูกแต่ถามว่าพวกนี้มีอันตรายไหมไม่ค่ะพวกนี้เป็นประเภทผักใบจะได้ทั้งวิตามินเกลือแร่แล้วก็ใยอาหารเวลาเราคำนวณเราจะไม่เอาพลังงานจากผักใบพวกนี้มาใช้ด้วยซ้ำ
1: กลุ่ม2ผักที่มีแป้ง 5-10%
2: ทานได้หมดนะฮะแป้งก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถึงแม้จะ 10% ไม่ต้องกังวล
1: กลุ่ม3เขาบอกผักเหล่านี้มีแป้ง 15-20%
2: มันฝรั่งอะใช่ก็มีประมาณสัก 20% แต่พวกอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้สูงถึงขนาดนั้น
1: และกลุ่ม4 20-30% เขาบอกกลุ่มนี้ไม่เหมาะกับคนเป็นเบาหวาน
2: อันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ใบขี้เหล็กเนี่ยเอาแยกมาต่างหากนะคะเพราะเราทานไม่ได้หรอกค่ะ100กรัมมันเยอะในดอกขี้เหล็กหรือในใบขี้เหล็กเนี่ยมีประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะ
1: อันดับที่4เตือนห้ามทานเห็ดผัดกับมะเขือจริงหรือ
3: ข้อความกับคลิปตรงนั้นนะคะก็อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดว่าเอาเห็ดมาปรุงกับมะเขือแล้วกินไม่ได้อย่างนี้ก็คิดว่าไม่ควรจะแชร์ต่อสำหรับส่วนตัวมองว่าไม่มีข้อควรระวังอะไรค่ะก็เหมือนกับเรานำเห็ดมาปรุงประกอบอาหารแล้วก็ใส่ผักชนิดอื่นลงไปเพื่อให้คุณค่าทางโภชนาการนี่มันครบถ้วนมากขึ้น
1: อันดับที่3มะเขือรักษาเบาหวานในเด็กจริงหรืออ
4: ันนี้ไม่ถูกต้องโดยทั่วไปเบาหวานที่เป็นในเด็กอายุน้อยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเบาหวานชนิดที่1ซึ่งชนิดที่1เนี่ยส่วนใหญ่จะพบในเด็กไม่ได้เกิดจากว่าเราบริโภคว่าเราเลี้ยงดูมาไม่ถูกแต่ว่าเป็นโรคที่จริงๆยังไม่ทราบสาเหตุผู้เป็นเบาหวานชนิดที่1เนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มกันมาทำลายบีต้าเซลล์ตับอ่อนไม่สามารถที่จะผลิตอินซูลินได้เป็นโรคที่ไม่หายค่ะเป็นไปตลอดการรักษาหลักก็คือการฉีดยาอินซูลินเบาหวานชนิดที่2ชนิดที่คนไทยเป็นมากที่สุดโดยมากก็จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องอ้วนภาวะโภชนาการเกินส่วนชนิดที่3เราเรียกว่าเบาหวานในคนท้องอีกอันนึงก็เป็นเบาหวานจากยาจริงๆกินผักดีนะคะแต่ได้สารอาหารครบถ้วนจริงหรือเปล่าคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ส่วนใหญ่ก็คือเด็กเด็กกำลังโตเราจะไม่มีการไปจำกัดอาหารข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไม่มีหลักฐานทางวิชาการรองรับและอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได
1: ้อันดับที่2 8เหตุผลที่ควรกินมะเขือยาวจริงหรือ
2: รวมๆแล้วเนี่ยมันไม่จริงมันไม่มีหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
1: แต่เขาแชร์ว่ามะเขือยาวมีประโยชน์หลากหลายเช่นป้องกันการอุดตันในเส้นเลือด
2: อันนี้ไม่จริงค่ะไม่มีความเกี่ยวโยงกันเลยแม้แต่นิดเดียวมีหลักๆใยอาหารค่อนข้างดีประมาณ 3-5% จะช่วยในการขับถ่ายแล้วถ้าเป็นมะเขือยาวสีม่วงเข้มมากๆเนี่ยก็จะมีสารแอนโทรเซนินเชื่อกันว่าป้องกันอนุมูลอิสระได้ดี
1: มีวิตามินเคสูง
2: ไม่สูงก็มีนิดหน่อยวิตามินเคเนี่ยมนุษย์มักจะไม่ขาดเพราะว่าเรามีแบคทีเรียตัวดีเนี่ยสังเคราะห์ได้เองอยู่แล้วในลำไส้ใหญ
1: ่มะเขือยาวช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี
2: มะเขือยาวเป็นแหล่งของใยอาหารที่ดีเพราะฉะนั้นเราทานได้เยอะมันอาจจะเป็นตัวช่วยจับพวกคอเลสเตอรอลทีนี้ก็อย่าตั้งหน้าตั้งตาทานแต่อันนี้อย่างเดียวนะคะผักอื่นก็ช่วยได้
1: ใช้ควบคุมอาหารในผู้ป่วยเบาหวาน
2: ผักเนี่ยผู้ป่วยเบาหวานทานได้อยู่แล้วพลังงานเขาต่ำอยู่แล้วมีคนทำสัตว์ทดลองเหมือนกันเขาทำให้หนูเป็นเบาหวานแล้วก็เอามะเขือยาวเนี่ยค่ะบดเป็นผงพอหนูกินเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าน้ำตาลจะเข้าเซลล์ช้าลงแต่ในคนก็ยังไม่มีใครเอาไปทานว่ามันได้ผลตามนั้นจริงไหม
1: มีไบโอฟลาวานอยด์สูง
2: ไบโอฟลาวานอยด์ของมะเขือยาวมีน้อยถ้าเทียบกับผักสีชนิดอื่นๆ
1: เขาบอกว่ามะเขือยาวอัดแน่นด้วยธาตุเหล็กแคลเซียมและแร่ธาต
2: ุอันนี้พูดได้เต็มปากเลยว่าไม่มีเลย
1: และอันดับที่1ประโยชน์ของมะเขือเปราะจริงหรือ
5: ตอบได้เลยครับว่ากินแล้วไม่สแสลงแต่กินเพื่อรักษาไม่ได้ครับแล้วสรรพคุณที่บอกมายาวเหยียดทั้งหลายมันก็ไม่มีแรงโอสถสารพอที่จะทำให้อาการเหล่านั้นที่จรนัยมาทั้งหมดหายได้นะแต่เพียงแต่ว่ากินแล้วไม่แสลง
1: แล้วการกินมะเขือเปราะมากๆมีผลเสียไหมครับ
5: มันจะถ่ายไม่ออกไปอีก5วันเพราะว่ามันฝาดในหลักเภสัชศาสตร์เราบอกว่าลดฝาดฝาดเข้าไปสมานคือปิดมันไปปิดปัสสาวะมันไปปิดอุจจาระปัสสาวะมากก็ปัสสาวะจะน้อยลงเคยถ่ายได้ท้องก็จะผูกมะเขือเปราะไม่มีสรรพคุณและแรงโอสถสารมากพอที่จะไปรักษาอาการดังใดๆทั้งปวงไม่มีครับ
1: คุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์
6: 96.5 Modern Life Modern Music

0: 96.5 Modern Life Modern Music
1: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1,000 โทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: More music every hour 96.5 MCOT Radio Network

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทยการคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
0: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
5: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
7: ครับ
8: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
7: พบกันช่วงค่ำนะฮะหลังสายฝนลงมาหนักมากเลยนะฮะช่วงเย็นวันนี้เป็นมีเตือนด้วยว่าอาจจะมีบางพื้นที่เกิดน้ำรอระบายกันอะไรกันด้วยนะฮะท่านผู้ฟังถ้ากำลังเดินทางแล้วก็ประสบเหตุอย่างไรก็แจ้งข่าวกันมาได้นะครับจะได้เป็นข้อมูลกันไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราฟังผ่านเครือข่ายด้วยนะคุณนัน
8: ค่ะ
7: ผ่านเครือข่ายของวิทยุอสมทไปทุกพื้นที่นะของประเทศไทยฟังพร้อมๆกับที่ส่วนกลางแล้วก็ปริมณฑลเลย
8: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านอยู่ฟ้าเดียวกันกับเราเราก็คิดว่าก็คงจะเจออะไรที่ไม่ต่างกันมากนะคะพี่ไพศาล
7: เห็นว่าเหนืออีสานภาคกลางภาคใต้ต่ำหน่อยวันนี้ฝน 60% หมดเลยนะฮะ
8: จะไปจนถึงวันที่20เลยนะคะ
7: อ๋อที่ว่าร่องมรสุมเลยมั้ย
8: ใช่ค่ะ
7: ครับ
8: ค่ะเขาก็ทำประชาสัมพันธ์อยู
7: ่ครับเอ๊ะวันนี้เนี่ยมีการเปิดตัวเลข GDP ไตรมาส2แล้วก็มีหลายท่านก็เริ่มให้มุมมองเกี่ยวกับไตรมาส3ซึ่งไตรมาส3ก็เดือนหน้าใช่ไหมกันยายนก็จะปิดไตรมาส3แล้วก็คุณเอกนิติดิษฐธรรมประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็เปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวต่อมุมมองเศรษฐกิจไทยผ่านตัวเลข GDP นะครับโดยระบุว่าวันนี้ทางสภาพัฒน์ได้ประกาศตัวเลขไตรมาส2เติบโตอยู่ที่ 1.9% ชะลอลงจาก 2.8% ในไตรมาสแรกซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังคาดการไว
8: ้
7: นะ เพราะมันก็จะมีผลจากเรื่องผลกระทบจากตะวันออกกลางอะไรต่างๆนี่นะในขณะที่สภาพัฒน์คุณดนุชาพิทยานันท์บอกว่า
8: พูดเรื่องโตโยต้าใช่ไหมคะ
7: ว่าพูดเรื่องโตโยต้าด้วยแล้วแถลงเรื่องไตรมาส2นะ
8: ค่ะ
7: บอกว่าไตรมาสจากที่ไตรมาส2เติบโต 1.9 ซึ่งชะลอตัวลงจากไตรมาส1ปี

0: 69ที่เคยขยายตัวได้ 2.8 เนื่องจากสาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไตรมาส2ชะลอลงเป็นผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทั้งนี้มองว่าแนวโน้มสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็ประเมินว่าทิศทาง GDP ไตรมาส3ทับ2569คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส2อันนี้คุณดุชาพิทยานันท์บอกว่าไตรมาส2ชะลอตัวลงจากไตรมาส1แต่คาดว่าไตรมาส3เนี่ยจะดีขึ้นนะคุณเนริตีก็บอกว่าที่มันชะลอตัวนี่ก็เป็นไปตามคาดไม่ได้ผิดคาดเลยหรอกแต่ว่าคุณสันติทานซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ทำงานร่วมกับคุณเอกนิติอันเนี้ยค่อนข้างจะพูดตรงไปตรงมาหน่อยคุณสันติทานเสถียรไทยประเมินเศรษฐกิจไทยในไตรมาส3ทับ2569ว่ายังมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจากไตรมาส2อันนี้คนละเวกับท่านคุณดนุชาเลยนะของสภาพัฒน์นะโดยคุณสันติทานบอกว่าสาเหตุก็เพราะยังเผชิญกับความเสี่ยงของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อประกอบกับปัญหากำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวลงซึ่งเป็นวิกฤตระลอกที่3นะก็เราเนี่ยปีนี้เจอมา2ระลอกแล้วนะระลอกแรกก็คือราคาพลังงานระลอก2คือเงินเฟ้อสูงไอ้กำลังซื้อหดเนี่ยเป็นระลอก3ที่กำลังจะเจอในไตรมาส3นี้แม้รัฐบาลจะมีโครงการ60-40ไทยช่วยไทยพลัสออกมาก็ตามแต่ก็ช่วยประคับประคองการบริโภคในประเทศไว้ได้เพียงระดับหนึ่งและยังไม่กระตุ้นให้การบริโภคกลับมาแข็งแกร่งได้ทั้งนี้เนื่องจากยังมีอีกด้านที่ต้องระวังกล่าวคือการกระตุ้นการบริโภคมากเกินไปในสถานการณ์เศรษฐกิจขณะนี้ที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นได้อีกดังนั้นการเร่งออกมาตรการในแต่ละส่วนจำเป็นต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลอย่างมีประสิทธิภาพตอนแรกประเมินว่าเงินเฟ้อเสี่ยงจะแย่กว่านี้แต่ก็ออกมาดีกว่าที่คาดไว้แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีเพราะสงครามยังไม่จบส่วนกำลังซื้อที่ชะลอลงนั้นปัจจุบันยังมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือว่าเป็นกันชนระดับหนึ่งในเรื่องการบริโภคส่วนหลังจากนี้ก็จะเป็นโครงการใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่รัฐบาลให้โจทย์ไปว่าโครงการต่างๆจะต้องออกมาเพื่อเยียวยาบรรเทาภาระต้นทุนของประชาชนเช่นค่าไฟฟ้าก็จะเป็นอีกส่วนที่จะช่วยเหลือเรื่องการบริโภคได้บางส่วนส่วนไตรมาส4ถ้ามองข้ามช็อตไปเลยนั้นคุณสันติทานเชื่อว่าเศรษฐกิจจะค่อยๆเริ่มฟื้นตัวได้ดีขึ้นบ้างจากแรงสนับสนุนในเรื่องการท่องเที่ยวหลังจากที่ไตรมาส2ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการถูกยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมจากการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาอาทิไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะระหว่างวันที่12-16 ตุลาคม 69ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกการจัดประชุม World Economic Forum และการจัดเทศกาลดนตรี Tomorrowland ซึ่งทั้งหมดจะมีส่วนช่วยให้ภาคท่องเที่ยวของไทยที่เคยแผ่วในไตรมาส2จะเริ่มกลับมาได้บ้างและมีส่วนในการช่วยประคองเศรษฐกิจในปี2569
1: ค่ะนะครับพี่สอนว่าที่เราจะจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็จะมีชนิดว่าเบอร์126ประเทศมั้งผู้ว่าแบงค์ชาติผู้รัฐมนตรีคลังมาประเทศเรามาดูเงียบๆไปหน่อยไหมคะจะจัดไปที่12ตุลากลางเดือนตุลานี่แล้วนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้ก็พยายามอยากจะดูข่าวความคืบหน้าเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูทีไรนะก็เป็นข่าวตั้งแต่เดือนกรกฎาค ทุกทีเลยค่ะพี่ไพศาลอย่างที่เข้ามาในกรุงเทพดิสนีย์เนี่ยนายกสั่งลุยโค้งสุดท้ายประชุม IMF World Bank ไทยพร้อมรับเวทีโลก27กรกฎาคม69ค่ะเรียกว่ามันเงียบไปหน่อยไหมคะ
0: คือกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีทั้งผู้สื่อข่าวผู้ติดตามมาก็คงจะไม่ไปเช่าชุดไทยแล้วไปถ่ายรูปที่วัดอรุณหรือว่าไปพระบรมมหาราชวังหรือไปเดินถนนข้าวสารไปกินไอ้สตรีทฟู้ดอะไรกัน
1: ตอนคาร์บอยอยู่ใกล้ๆไม่ไปใช่ไหมคะฝั่งตรงข้ามม
0: า
1: ข้อคอนจุมที่สุ่มจุมเศรษฐกิจนะ
0: ถ้าชีวิตกลางคืนไม่ค่อยพลาดไปทุกที
1: ่ข้ามฟ้าไปซอย
0: ต่างๆไปทุกที่
1: เยื้องๆกัน
0: มีความน่าตื่นเต้นของไอ้การใช้ชีวิตกลางคืนกรุงเทพ
1: คือฟังมามากแล้วต้องไปสักที
0: แต่ว่าไอ้ประเภทไปเช่าชุดแต่งชุดไทยสวมกางเกงยีนไปอะไรเงี้ยคงไม่มีคงน้อย
1: สีลมพัดพงซอยคาวบอย
0: แล้วก็พักโรงแรมระดับ4ดาว5ดาวอะไรกันจองเต็มกันหมดอ่ะก็เป็นตลาดน่าจะเป็นตลาดบนๆแบบร้านอาหารหรืออะไรต่างๆก็รับอานิสงส์ไปก็คงจะเป็นพวกตลาดบนๆลงมาเดินถนนเอาเงินมากระจายให้ชาวบ้านรากหญ้าหรือว่า SME ทั่วไปคงไม่ค่อยมีก็เป็นส่วนน้อย
1: แต่ว่าเรื่องร้านอาหารเรื่องการท่องเที่ยวน่าจะต่อเรื่องเยอะอยู่เหมือนกันค่ะที่ไพศาลออกไปเที่ยวออกไปต่างจังหวัดไปอยุธยาต้องไปดูต้นไม้ให้ดีนะเดี๋ยวไปหักโค่นใส่เขาอีก
0: วันแรกตุลายังมีพายุอยู่ใช่ไหมยังมีฝนอย
1: ู่กลางเดือนตุลาเรื่องไปอยุธยาไปพัทยาที่ว่าต้องไปดูนะมาถึงนี่ไม่ไปพัทยาได้ไงไปภูเก็ตต้องไปพังงาสมุยต้องไปเชียงใหม่ไปสุโขทัยทำไงให้ไปให้ถึงวันไนท์อินแบงคอกเนี่ยวันไนท์อินแบงคอกต้องมีแน่นอนถึงไม่ได้อยากเที่ยวแต่ก็อยากเห็นใช่ไหมคะถ
0: ึ
1: งข้าวสารต้องมีไปใครก็อยาก
0: ถ้ากลางคืนพอมีเวลาว่างคงได้ไป
1: จัดได้ค่ะ
0: แต่ว่ากลางวันเนี่ยไม่รู้ว่าเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่แล้วมาประชุมแบบนี้มันก็ค่อนข้างเวลาเฉพาะอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็อาจจะต้องก่อนหรือหลังนะมาก่อนแล้วก็ไปเที่ยวไปอะไรก็ตามที่อยากจะไป
1: ใช้งบประมาณ 2,600 หรือ 2,800 ล้านนี่แหละในการจัดการ
0: เป็นเจ้าภาพเนี่ยนะ
1: เป็นเจ้าภาพครั้งนี้แต่ว่างบส่วนใหญ่น่าจะลงไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะประมาณ 2,000 ล้านอาจจะมีเหลือนิดหน่อยในการทำประชาสัมพันธ
0: ์
1: ก้อนใหญ่ 2,000 ล้านน่าจะลงไปตรงนั้นเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับคุณอันเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: 109 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีครับคุณอันครับ
6: ก็โดยเศรษฐกิจประเทศไทยเดี๋ยวว่ากันเรื่องนี้ให้จบเลยก็แล้วกันนะคะว่าก็มีตกลงว่าก็มีความหวังว่าจะดีขึ้นถูกไหมคะพี่เวสันคะ
5: ผมว่าทางคุณ
6: สันติธาร
5: คุณสันติธารน่าจะพูดตรงไปตรงมาที่สุดว่ามันก็อาจจะกระเตื้องขึ้นได้ในไตรมาส4นะฮะเพราะว่าเป้าเนี่ยสูงสุดเนี่ยสภาพัฒน์เขาบอกว่าคุณพิทยาคุณดนุชาพิทยานันท์เขาบอกปีนี้คาดว่าจะเติบโตได้ 2.2 ก็ไตรมาสแรก 2.8 ไตรมาส 2 1.9 ไตรมาส 3 เนี่ยคุณดนุชาคาดว่าจะเริ่มกระเตื้องขึ้นน่าจะสูงกว่า 1.9แต่คุณสันติธารบอกว่าน่าจะชะลอลงกว่าไตรมาส2ก็คือน่าจะต่ำกว่า 1.9 แล้วก็ไปฟื้นเอาไตรมาส4ดี
6: คนหนึ่งบอกขึ้นคนหนึ่งบอกลงแค่นี้ต้องงง
5: แล้วก็ยังงงอยู
6: ่ประเทศเดียวกันเนี่ยนะ
5: แต่ว่าก็มองกันว่าโตได้สูงสุดก็ 2.2
6: ค่ะถ้าอย่างนั้น
5: 2.2 เนี่ยก็ถือว่าสูงกว่าที่คาดการทั่วไปนะที่เขามองว่าอย่างมากที่สุดก็2หรือต่ำกว่า2ด้วยซ้ำไป
6: ถ้าอย่างนั้นเรียนถามพี่ไพศาลเรื่องนี้ต่อว่าคุณดนุชาเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติท่านมีความเห็นเรื่องนี้น่าสนใจไหมคะสภาพัฒน์เลขาสภาพัฒน์พูดนะคะเขาก็เลยไปพาดหัวว่าสภาพัฒน์มองว่าญี่ปุ่นย้ายฐานไม่ง่ายมั่นใจว่ายึดซัพพลายเชนหนุนหันภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีปัญหาว่าโตโยต้าเนี่ยเขาบอกว่าจริงอยู่จุดอ่อนเขามีแต่ถ้าชกใต้เข็มขัดเขาคิดว่ามันไม่แฟร์ภาษีของเขากับภาษีรถที่เอาเข้ามาประกอบเนี่ยซัพพลายเชนทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยภาษีสูงแต่ประเภทขนมาแล้วมาขายน็อตในประเทศไทยขายได้ถูกๆอันนี้มันคือชกใต้เข็มขัดพูดกันตรงๆคุณนรุชาพิชยนันท์บอกว่าความพยายามของอินโดนีเซียในการดึงดูดค่ายรถยนต์ขนาดใหญ่อย่างโตโยต้าให้ย้ายฐานนั้นอาจเป็นไปได้ยากจากปัจจัยความเหนียวแน่นของห่วงโซ่อุปทานคือซัพพลายเชนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีร่วมกันมายาวนานกว่า30ปีตลอดระยะเวลาดังกล่าวระบบนิเวศผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นในไทยขยายตัวอย่างมากทั้งทางกว้างและทางลึกครอบคลุมตั้งแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนพื้นฐานไปจนถึงเทคโนโลยีชั้นสูงสร้างอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดทำให้ผู้เล่นรายอื่นเข้าไปแข่งขันด้วยยากซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญนอกจากนี้การย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นที่มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงคือความพร้อมของห่วงโซ่อุปทานความเสี่ยงด้านต้นทุนและเสถียรภาพการผลิตซึ่งเกินกว่าจะตัดสินใจได้ง่ายดังนั้นสสช.จึงมั่นใจว่าไทยยังคงเป็นยุทธศาสตร์หลักที่บริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นไว้วางใจในฐานะฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงในอาเซียนแล้วยังไงฮะจะไม่ลดภาษีให้เขาหรือไงสำหรับกลยุทธ์เพื่อรักษาฐานการผลิตคาดว่ากระทรวงการคลังมีแผนที่จะบังคับใช้มาตรการภาษีแบบพุ่งเป้า แต่ก็จะปรับนะเช่นการลดภาษีสรรพสามิตให้กับผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศหรืออาจรวมถึงการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนสำหรับผู้ที่มีฐานการผลิตในไทยรวมถึงอาจลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนสำหรับผู้มีฐานผลิตในไทยซึ่งเป็นเงื่อนไขบังคับสำหรับผู้ที่เคยได้สิทธิประโยชน์นำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปที่ต้องเข้ามาตั้งโรงงานผลิตจริงในไทยในเชิงนโยบายมองว่ามาตรการดังกล่าวไม่กระทบต่อการจัดเก็บรายได้รัฐมากนักเนื่องจากปัจจุบันไทยมี FTA ส่วนใหญ่ภาษีมันต่ำอยู่แล้วมาตรการนี้จึงมุ่งเน้นไป3ด้านคือการรักษาการจ้างงานการส่งเสริมการส่งออกและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดภายในประเทศมากกว่าที่จะมองเพียงแค่เรื่องตัวเลขรายได้จากภาษีอย่างเดียวพี่ไพศาลคะไอเนี่ยมันตอบโจทย์หรือยังกับที่โตโยต้าเขาเรียกร้องอะค่ะ
5: ก็ไอ้เรื่องที่เขาดูเรื่องภาษีอะไรต่างๆใช่ไหมที่ให้เป็นธรรมก็ยังไม่ได้เน้นเรื่องนี้มากนะพูดอยู่นิดหน่อยมั้งใช่ไหมว่าเราก็จะต้องมีมาตรการเรื่องภาษีอะไรต่างๆที่จะต้องดูอาจจะเป็นว่าทางสภาพัฒน์เขาไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเลยไม่กล้าพูดมากก็ต้องเป็นเรื่องกระทรวงการคลังพร้อมกับเรื่องของภาษีสรรพสามิตภาษีนำเข้า
6: เขาจะเป็นคนทำภาษีแต่ดิฉันก็คิดว่าความมั่นใจในตัวเองสูงมากว่าผูกพันทั้งกว้างทั้งลึกมา30ปีเนี่ยยังไงญี่ปุ่นไปไม่ได้หรอก
5: คือไอ้
6: ยังต้องอยู่ในประเทศไทยอันนี้ดิฉันว่ามันก็ถ้าดิฉันเป็นญี่ปุ่นดิฉันฟังเนี่ยดิฉันก็มีความรู้สึกว่ามันก็คงไม่ได้ไปวันนี้พรุ่งนี้ถูกไหมคะพี่ไพศาลแต่ถ้าทำกันขนาดนี
5: ้คืออย่างนี้ฮะคุณอันไอ้ฐานการผลิตมันถ้าสมมุติว่ามันจะถอนตัวเนี่ยนะผมก็คิดว่ามันต้องใช้เวลาเป็น10ปีอ
6: ่
5: ะ
6: ใช่ค่ะ
5: สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามันมีไอ้ลายการผลิตใหม
6: ่เขาก็ไม่มาลงที่นี่
5: สมมติว่าโตโยต้าเขามองแล้วว่าเงื่อนไขที่ไทยเนี่ยมันไม่ดีพอสู้อินโดนีเซียไม่ได้เขาก็ไปขึ้นลายใหม่ที่อินโดนีเซียซึ่งเขามีฐานอยู่แล้ว
6: ค่ะ
5: แล้วก็ส่วนลายที่มันเลิกที่มันไม่มีไม่ทำตลาดแล้วอยู่ในประเทศไทยลายไหนลายการผลิตของรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ไม่ใช่รุ่นนี้จบแล้วก็ปิดฉากจบไปมันก็ค่อยลดลงไปเพราะการเลย์ออฟหรือว่าการลดไอ้การใช้ชิ้นส่วนเนี่ยมันก็ค่อยลดเป็นระดับซึ่งถ้านโยบายเขาตกมาเนี่ยนะถ้านโยบายเขาออกมาชัดอย่างเงี้ยนะเขาก็วางแผนค่อยๆถอยเป็น10ปีเนี่ยถามว่าทันทีทันใดไหมเขาประกาศย้ายทั้งยวงไหมไม่มีหรอกแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเนี่ยเวลาที่สมมติว่าถ้าเขาจะต้องพัฒนาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าโตโยต้าเขาโดดมาเล่นด้วยเนี่ยเขาจะใช้ที่ไหนเป็นฐานเขาจะเอาในไทยไหมเป็นฐานไหมหรือว่าเขาจะไปเอาอินโดนีเซียเนี่ยสำคัญนะพอลดสันดาปภายในก็อาจจะค่อยๆลดลงเพราะยอดขายมันเริ่มลดลงไปเรื่อยๆนี่นะโตโยต้าเนี่ยเขาก็ยังผลิตรถปิกอัพเป็นส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย
6: และเป็นพระเอกในการส่งออกด้วย
5: เป็นพระเอกในการส่งออกถ้าตลาดส่งออกมันลดลงมันก็ต้องลดปริมาณการผลิตตรงนี้เหล่านี้ลงนะฮะแล้วยิ่งถ้ารถจีนต่อไปเนี่ยมันพัฒนารถปิกอัพไฟฟ้าได้นะผมเชื่อว่ามันก็จะมาตีตลาดมันยังมีรายละเอียดอะไรเยอะในเรื่องเกมการต่อสู้กันระหว่างอุตสาหกรรมรถยนต์ของเขากัน
6: แต่ว่าปิกอัพไฟฟ้า
5: แต่ที่สำคัญในขณะนี้ในเฉพาะหน้าเนี่ยสิ่งนี้เขายังพอมีอำนาจต่อรองอยู่ผมเชื่อว่าไอ้ที่ข่าวที่ออกมาเนี่ยเขากดดันให้ทางการไทยเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยทำให้เขามีไอ้แต้ม
6: ทำอะไรอ่ะไม่ใช่ปล่อยแบบนี้ค่ะเอางี้ดีกว่าม
5: ีปัจจัยมีอาวุธที่จะใช้ไว้ใช้ต่อสู้ต่อกรกับพวกรถไฟฟ้าจากจีนบ้าง
6: คือถ้าคีย์เข้าไปว่าโตโยต้าย้ายฐานเนี่ยAI ก็บอกไม่จริง Toyota เองก็จะปฏิเสธข่าวจะเต็มไปหมดเลยนะคะ Toyota ลั่นไม่ย้ายฐานการผลิตจากไทยอ่ะอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างก็แล้วกัน3วันที่แล้วในประชาชาติธุรกิจเนี่ยพาดหัวบอกว่า Toyota ลั่นใช้คำว่ายังไม่ย้ายฐานการผลิตจากไทยแต่ทุกข่าว จะมีคำต่อมาคือจี้ให้รัฐรื้อภาษีสรรพสามิตยิ่งเร็วยิ่งดีเก็บลดนำเข้าในอัตราสูงสุดต้องแฟร์เกมคือเขามีมารยาทที่เขาพูดคำว่าแฟร์เกมเนี่ยถูกไหมคะ
5: ครับ
6: คำว่าแฟร์เกมมันเป็นภาษาอังกฤษมันก็ฟังดูเบานิดนึงนะคะถ้าเป็นภาษาไทยหรือว่าต้องยุติธรรมกับเขาและคำว่าจี้รัดหรือภาษีสรรพสามิตยิ่งเร็วยิ่งดีมันหมายความว่าถ้าคุณช้าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วการที่มองเขาเป็นหมูในอวยเป็นลูกไก่ในมือห่วงโซ่การผลิตทั้งลึกทั้งกว้างยาวเหยียดอยู่ในประเทศไทยจะไปไหนได้เรียนว่าอันตรายเราก็ยังไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้เลยถูกไหมคะพี่ไพศาล
5: ใช
6: ่วันที่อินโดมาเจาะไข่แดงเนี่ยเรายังไม่คิดเลยว่าอินโดกล้าเรียกว่าเราหลงตัวเองไม่ได้หรอกค่ะ
5: คร
6: ับ
5: นะฮะแต่ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจนะครับมีถามคุณเลขาสภาพัฒน์นะถามเลขาสภาพัฒน์เรื่องนี้ด้วยนะเรื่องโครงการ

0: ควรต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้าหมายมากที่สุดอันนี้เขาพูดแบบให้มันกว้างๆไว้ก่อนนะประกอบกับขณะนี้ยังมีความเสี่ยงด้านราคาพลังงานที่ผันผวนสูงทำให้มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพราะจะมีผลในระยะยาวนะก็คือไอ้เงินที่มันเหลืออยู่เนี่ยอาจจะต้องเอามาทำตรงนี้อยู่มากพอสมควรอ่ะโดยเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยติดไอ้โซล่ารูฟท็อปซื้อลงซื้อรถไอ้โดยสารรถสาธารณะใช่ไหมเห็นว่าจะเอางบจากเงินกู้400,000,000,000เนี่ยไปซื้อด้วยเนี่ยให้กับขสมก.ก็บอกว่าเนี่ยส่วนการทำมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพคุณดนุชาบอกว่ายังคงต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจตอบกว้างๆไว้อย่างนั้นในขณะที่คุณอะไรเสถียรไทย
1: สันติธานค่ะ
0: คุณสันติธานรู้สึกจะพูดตรงกว่านะบอกว่าโอ้ยอันนี้ทำไปก็ใจหายไปเรื่อยอ่ะ60-40เนี่ยไม่รู้มันจะไปกระตุ้นเงินเฟ้อมากน้อยแค่ไหนดีว่าเออมันยังไม่ค่อยมีผลมันไม่แรงมากเพราะฉะนั้นถ้าจะทำต่อเนี่ยต้องดูเรื่องเงินเฟ้อด้วยเพราะเงินเฟ้อถึงว่าจะไม่รุนแรงแต่ก็เรียกว่าก็มีความเสี่ยงละอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยง
1: และอย่างก็คือว่า
0: การไปกระตุ้นบริโภคก็ต้องระมัดระวังครับ
1: คือก่อนหน้านี้เนี่ยเงินเฟ้อเราอ่ะมันไม่ขึ้นเพราะว่าเราฟีสค่าพลังงานไว้ที่บริษัทแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นดีเซลเราเนี่ยขึ้นไป37แล้วถูกไหมคะ
0: ครับ
1: มันเป็นต้นทุนพอเราปล่อยให้ค่าน้ำมันซึ่งเราก็ต้องปล่อยอ่ะเพราะเราซื้อมาแพงเราจะมาแบกกันเป็นแสนล้านไม่ได้มันก็เป็นเรื่องข้อเท็จจริงก็คือเงินเฟ้อมันก็จะขึ้นไปตามปัจจัยพวกนี้ค่ะแล้วก็อีกข้อนึงที่ยังสงสัยก็คือว่าเอาเงินที่ไหนมาแจกประชาชนซื้อข้าวกินนะถ้าจะต้องใส่กันคนละพันกันทุกเดือนแบบนี้กระตุ้นเนี่ยเอาเงินที่ไหน
0: ตอนนี้มันก็ไม่มีละ
1: ใช่ค่ะเอาเงินที่ไหน
0: สองแสนหลังก็ดูแล้วก็ที่โครงการที่เสนอกันมาก็เพราะว่าถ้าจะใช้มันก็ประดับ5-6 หมื่นล้านนะใช่ไหม
1: เก็บภาษีก็ได้น้อยอะไรก็ได้น้อยรายได้ไม่มีแต่ว่าเอามาต้องมาใส่บัญชีให้ชาวบ้านซื้อข้าวกินเต็ม
0: ครับ
1: ใครก็ชอบเท่านั้นแหละ
0: เหนื่อยเพราะว่าอย่างนี้คุณเอกนิติก็ตั้งเป้าว่าจะลดไอ้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงบ้างแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยพอไปตั้งกฎเกณฑ์มาคัดกรองก็คนก็โวยวายไม่ยอมคนจนเดือดร้อนร้องผมร้องไห้ต้องมาแก้ต้องมาปรับไปมาเนี่ยก็เชื่อว่าอาจจะลดไม่ได้นะผมยังไม่คิดถึงขั้นว่าจะเพิ่มไป13 ล้านหรือเปล่าเพราะมันมีคนที่ตกหล่นอะไรเข้ามาเพิ่มเติมด้วยก็อาจจะรวมๆแล้วก็ผมว่า10 ล้านเนี่ยมีขึ้นอยู่แล้วยังเป็นระดับ10 ล้านอยู่ดี
1: คือคุณเอกนิติก็ต้องเข้าใจว่าเข้ามาแบบนี้ก็เท่ากับเป็นนักการเมืองแล้วนักการเมืองยังไงก็ต้องจ่ายค่ะเขายังไงก็ต้องจ่ายคุณเด็กนิติไม่มีก็ต้องจ่ายอะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเล่นการเมืองก็เป็นแบบนี้แหละเรียกว่าไปแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันดีกว่าน่าจะได้ผลน่าจะช่วยประเทศชาติได้เยอะค่ะ
0: โอ้ยนั่นไอ้นั่นยากยิ่งกว่าไปหาเงินเอามาแจกชาวบ้านนะ
1: แต่ว่าเงินที่มีใช้ให้มันคุ้มค่าหยุดคอร์รัปชัน
0: อันนั้นยากมาก
1: น่าจะมีประโยชน์มากกว่าสำหรับประเทศไทย
0: เห็นด้วยในหลักการแต่ดูแล้วจะยากมาก
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่ไพศาลนี่ปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งวันนี้โดนจับเรื่องปืนทำโชว์ปืนไปโดนจับ
0: โซเชียล
1: ปรากฏว่าสั่งซื้อออนไลน์ค่ะสักครู่ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลาย

0: อุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับคุยต่อครับคุณอันครับ
5: อ้าวเมื่อกี้ที่ฉันเห็นอยู่หยกหยกหายไปไหนละ
4: เรื่องเด็กเรื่องเด็กเนี่ยละ
5: เรื่องเด็กเพิ่งเมื่อกี้เข้ามาเมื่อ18นาทีนะคะเด็กท้าทายโชว์ปืนค่ะโชว์ปืนทางโซเชียลแล้วก็ปรากฏว่าตำรวจก็เลยไปจับพอไปจับก็ค้นได้แล้วก็พอไปดูนะคะก็ยอมรับค่ะว่าซื้อทางออนไลน์เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงค่ะ
4: ครับ
5: พี่จะไปเรื่องอื่นก่อนก็ได้ค่ะ
4: ครับ
5: ค่ะ
4: เอาเรื่องนี้ให้ตื่นเต้นหน่อยนะสำหรับ60-40นะ
5: ค่ะ
4: ไต้หวันรัฐบาลไต้หวันอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เมื่อเช้าวันที่17สิงหาคมนี้เมื่อเช้านี้เองนะประธานาธิบดีไล่ชินเต๋อระบุว่าการปรับเพิ่มประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้รายรับงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2,570 ถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 3.9 ล้านล้านเหรียญไต้หวันดังนั้นจึงตัดสินใจอนุมัติรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้สำหรับแจกเงินสดให้ประชาชนในปีหน้าคนละ 10,000 เหรียญไต้หวันเพื่อให้ทุกคนร่วมแบ่งปันผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
5: เขารวยเขาถึงแจกไงฮะ
4: ก็เงินเขางบประมาณเขารายได้เขาเก็บมามันเกินกว่าประมาณการเพราะเอาส่วนที่เกินเนี่ยเอามาแจกคืนเลยเพราะมันคือภาษีอ่ะมันคือรายได้ที่เก็บจากภาษีมันก็คือคล้ายๆคืนภาษีให้นั่นแหละคนละ 10,000 เหรียญไต้หวันกับไทยถึงค่าเงินจะใกล้ๆกันใช่ไหม
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ค่าเงินจะใกล้ๆกันอ่ะเราจะแข็งค่ากันนิดนึงเพื่อให้ทุกคนร่วมแบ่งปันผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของไต้หวัน
5: ฉลองไปด้วยกัน
4: ผู้นำไต้หวันก็บอกว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอันโดดเด่นของไต้หวันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจและความพยายามของประชาชนชาวไต้หวันทุกคนอย่างไรก็ตามการรับรู้ถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปนอกเหนือจากอุตสาหกรรมไฮเทคแล้วยังมีพี่น้องชาวไต้หวันอีกจำนวนมากที่ทุ่มเททำงานหนักในภาคบริการอุตสาหกรรมดั้งเดิมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและขนาดจิ๋วรัฐบาลจึงไม่ควรมองเพียงตัวเลขค่าเฉลี่ยทางเศรษฐกิจแต่ต้องให้ความสำคัญกับประชาชนที่อยู่ต่ำกว่าตัวเลขเฉลี่ยด้วยไม่เพียงแต่ต้องให้ความสำคัญกับความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมไฮเทคเท่านั้นแต่ต้องดูแลทุกครอบครัวที่ต่อสู้ดิ้นรนทำมาหากินอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันโอ้โหคนไต้หวันนี่ผมว่าอ่านตรงนี้แล้วน้ำตารื้นเลยนะผู้มีสิทธิ์รับเงินประกอบด้วยพลเมืองที่มีทะเบียนบ้านในไต้หวัน ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตพำนักถาวร
5: คือเสียภาษีให้เขา
4: คู่สมรสที่มีใบอนุญาตพำนักในไต้หวัน
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ไล่ชิงเต๋อประธานดีของไต้หวันกล่าวอีกว่าเงิน 10,000 เหรียญไต้หวันที่จะแจกนั้นแต่ละครอบครัวเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะนำไปใช้อย่างไรโดยสามารถนำไปจ่ายเป็นค่าการศึกษาของบุตรหลานเอานำไปช่วยดูแลผู้สูงอายุแบ่งเบาภาระของครอบครัวหรือจะนำไปใช้จับจ่ายใช้สอยเพื่อสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมในท้องถิ่นก็ได้เช่นกันไม่มีข้อบังคับว่าจะเอาไปใช้อะไร
5: อันนี้คือ เศรษฐกิจดีมีความเจริญก้าวหน้า
4: เก็บรายได้
5: ได้เกินเป้า
4: เก็บรายได้ไม่เกินประมาณที่ตั้งไว
5: ้กำไร
4: ก็คือว่า
5: ไม่ต้องไปกู
4: ้
5: ไม่ต้องไปกู้ใช่ไหมคะพี่ไพศาล
4: ไม่ของเขาอันนี้เขาหมายถึงว่าประมาณการเก็บภาษีได้100ตั้งงบประมาณไว้100ปรากฏว่าเก็บภาษีได้จริงๆเนี่ย120ไอ้งบประมาณยังเท่าเดิมก็เอาไอ้ส่วนที่เกินมานั้นเอามาเกลี่ยคืนแจกไปคนละหมื่นละหมื่นให้กับชาวไต้หวันทุกคน
5: เขามีสแกมเมอร์ไหมคะที่ไต้หวัน
4: ไอ้ที
5: ่มี
4: ไอ้ฐานที่ไปตั้งอยู่ไต้หวันไม่มันไม่น่าจะไม่มีอะ
5: แล้วเขามีพวกอะไรเทาอะไรอย่างเงี้ย
4: ไอ้แต่ว่าไปหลอกคนไต้หวันเนี่ยพวกสแกมเมอร์ที่มีฐานอยู่
5: มีคนไต้หวันมาอยู่แถวกัมพูชาแถวอะไรแล้วหลอกคนไต้หวัน
4: เนี่ยมี
5: แล้วเขามีพวกจากประเทศจีนแล้วไปตั้งโรงงานอะไรแบบถูกกล่าวหาว่าเป็นจีนทงจีนเทาอะไรเงี้ยมีไหมคะ
4: โอ้มียิ่งจีนเทานี้ยิ่งไม่มีเลย
5: ที่ไต้หวันมีไหมคะ
4: ยิ่งไม่มีอย่างยิ่งต้องไม่มี
5: อ๋อไม่มีเหรอคะแล้วเขามีพวกอิสราเอลพวกรัสเซียอะไรไปตั้งอะไรอยู่ในประเทศเขาบ้างไหมคะมีไหมคะ
4: ดูดันทางไม่กล้าตอบ
5: เพราะว่าที่ฉันอยากจะรู้ไงว่าปัจจัยความเจริญของประเทศที่เขาอ่ะเจริญจนเก็บภาษีได้แล้วมาแจกคือประชาชนน่ะปัจจัยของเขาว่ามันคืออะไรประเทศที่จะเจริญ
4: คือของเขาเนี่ยอุตสาหกรรม AI อุตสาหกรรมไมโครชิปอะไรของเขาเนี่ยมันโอ้โหมันสร้างแล้วมันจ่ายภาษีได้หนักหน่วงมากเพราะว่าทำเงินทำทองมากเขาถึงบอกไงว่าเขารู้นะว่าอุตสาหกรรมไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันค่อนข้างจะดีจ่ายเงินเดือนดีเลยแต่ว่ามันมีธุรกิจภาคบริการอุตสาหกรรมดั้งเดิมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมพวก SME เนี่ยแล้วก็พวกฮ็อกเกอร์ขายอาหารหาเปล่แผงลอยอะไรของเขานี่ก็มีอยู่เนี่ยอันนี้เขาก็ต้องเขาก็คิดว่าเงินเหล่านี้ก็ต้องมาช่วยเกลี่ยคนเหล่านี้ด้วยแต่ที่มันทำเงินทำให้เขารายได้ได้สูงเนี่ยเป็นเพราะพวกอุตสาหกรรมไฮเทคเพราะว่าไต้หวันเนี่ยถือว่าเป็นในศูนย์กลางอันหนึ่งเลยของอุตสาหกรรมไฮเทคนะ
5: ค่ะก็สงสัยนั่นเองว่าเอ๊ะเวลาเขารวยเขาทำยังไงถึงรวยเขามีอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีใช่ไหมคะ
4: ไปทำทุจริตอย่างนั้นก็ไม่คุ้มเพราะว่าทำอาชีพตรงไปตรงมานี่มันรายได้ก็ดีอยู่นะมันไม่มีแรงจูงใจที่จะต้องไปหากินกับพวกไอ้ที่จะมากอบโกยหรือมาทำสิ่งที่ผิดกฎหมายใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องไปซิกแซกทุจริตคอร์รัปชันคือเราดูจากไอ้สภาวะเศรษฐกิจที่มันเฟื่องฟูอย่างเงี้ยนะมันก็น่าจะสะท้อนว่าผลตอบแทนก็น่าจะดีมันก็ตัดแรงจูงใจของคนที่จะกระทำความผิดในเรื่องทางอาชญากรทางเศรษฐกิจอะไรกันไปได้พอสมควร
5: ค่ะแล้วก็ดัชนีการรับรู้การทุจริตของเขาเนี่ยอยู่ในอันดับที่ดีมากนะคะพี่ไพศาลไต้หวันเนี่ยอยู่ในอันดับที่24ของโลกคะแนนเต็ม100ก็ได้68ค่ะตามดัชนีการรับรู้การทุจริตซึ่งถือเป็นอันดับดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาและสะท้อนถึงความโปร่งใสในการบริหารภาครัฐที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขาได้อันดับที่24เราได้อันดับที่น่าจะ130กว่าใช่ไหมคะ
4: ของเรามัน
5: อ๋อถ้าปี67น่ะเราอยู่ที่108เลยค่ะแล้วเราก็แย่ลงด้วย35คะแนนจาก100คิดดูก็แล้วกันมันน่าจะมีผลนะพี่ไพศาลดัชนีการทุจริตที่สูงก็ทำให้ประเทศยากจนลงกับประเทศที่ดัชนีการทุจริตที่อยู่ในระดับที่ดีอ่ะมันก็คงจะเก็บภาษีได้เอาเงินมาแจกประชาชนได
6: ้อืม
5: มันน่าจะไปในทางเดียวกันนะ
4: ครับ
5: ค่ะดัชนีการทุจริตมันก็ฟ้องอยู่แล้วล่ะว่าประเทศเราเป็นยังไงนะคะส่วนเด็กที่ไปเย้ยคำสั่งนายกควงปืนไล่ยิงรถอริกลางถนนสาหัส2เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะโพสต์ออกมาเนี่ยนะคะตำรวจปากน้ำเนี่ยไปรวบเยาวชนที่เย้ยคำสั่งนายกโดยพากันขับมอเตอร์ไซค์ไล่ยิงคู่อริมีก็วัยรุ่นเหมือนกันนั่นแหละถูกกระสุนเข้าที่หน้าท้องแล้วก็ที่ตัวเนี่ยจนบาดเจ็บสาหัสเกิดขึ้นบนถนนศรีนครินทร์เมื่อตอน 2:00 ของวันนี้นะคะแต่ว่าข่าวเนี่ยเพิ่งจับได้หลังเกิดเหตุทางผู้กำกับเมืองสุพรรณบุรีเป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการไล่ล่าผู้ก่อเหตุทันทีแกะรอยจากกล้องวงจรปิดไม่กี่ชั่วโมงทราบเลย2คนอายุ16คนนึงอายุ19คนนึงตามไปได้ถึงบ้านเลยค่ะพอไปถึงบ้านปุ๊บไปพบอาวุธปืนเถื่อนดัดแปลงอีกหลายกระบอก มีทั้งแบบแมกกาซีนและปืนปากกาหนึ่งในนั้นเป็นปืนยาวออโตเมติกพับฐานด้วยโอ้โหจะไปเป็นรปภให้ใครเนี่ยจึงคุมตัวทั้งสองมาสอบปากคำที่สภ.เมืองเลยค่ะเมื่อตอนบ่ายสามอะค่ะทางผู้การจังหวัดมาคุยกับไอ้สองคนนี้16คนหนึ่ง19คนหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าโอเคก็ชื่นชมตำรวจทำงานได้เร็วนะคะแล้วก็กำลังตามอีกหลายคนตอนนี้ได้แล้ว2เบื้องต้นแจ้งข้อหาพยายามฆ่าข้อหาเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนส่วนคนที่หนีพบว่ามีมา7คนเป็นทั้งเยาวชนและวัยรุ่นอายุ16ถึง19พี่พิสารคะเยาวชนเนี่ยเขาห้ามออกจากบ้านยามวิกาลนะถ้าตำรวจเราอะจับจริงสำหรับเด็กที่ออกจากบ้านตอนกลางคืนได้อ่ะมันก็ช่วยพ่อแม่เลี้ยงเด็กไปได้ระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่เป็นเด็กอยากจะไปเพ่นพ่านมั่วสุมกันที่ไหนก็ได้ไอ้เจ็ดคนสี่คนน่ะที่ไปซ้อมญี่ปุ่นตรงสถานีรถไฟฟ้าไอ้แอร์พอร์ตเรียริงอะค่ะไปจับที่ไหนอยู่แฟลตข้างสถานีตำรวจดินแดงแล้วก็มั่วสุมอยู่นั้นประจำจริงๆดักหน้าปากซอยก็เอาอยู่แล้วค่ะเพราะรู้อยู่แล้วออกมาทุกวันอยู่แล้ว
4: ไม่ได้เรียนหนังสือด้วยนะเห็นว่าออกจากโรงเรียนมีเด็กอายุ13นั่นแม่บอกว่าเรียนได้แค่ป.6แล้วก็ไม่ยอมเรียนแล้วก็หนีออกจากบ้านหนีไปไม่ค่อยไม่มีตังค์ก็กลับมาเหมือนกับไอ้ที
5: ่ก็ไปหา
4: เลี้ยงพ่อแม่เลิกกันแล้วปู่ก็เลี้ยงก็บอกว่าเนี่ยพอว่าหน่อยก็ออกกันบ้านไม่ยอมกลับมาหมดตังค์แล้วถึงมาขอเสร็จแล้วก็ออกไปไม่เห็นคราวนี้คือครอบครัวคงดูแลไม่ไหวอ่ะ
5: มันต้องมีระบบอะค่ะ
4: ผมคิดว่าอย่างนั้นมันต้องมีระบบแล้วก็มันคล้ายๆกับต้องเป็นฝ่ายลุกไปเก็บข้อมูลเด็กเหล่านี้นะหลุดจากออกมาจากโรงเรียนแล้วก็มันยังไป13ถึง17มันจะไปทำงานที่ไหนได้มันยังทำงานไม่ได้
5: คือเมื่อก่อนเราจะเรียกว่าเอาเข้าโรงเรียนแบบสันดานเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเมตตาปราณีอะไรทั้งหลายอ่ะพี่ไพศาลบางทีมันต้องเอาเข้าไปนะคะแล้วบังคับให้เรียนนะ
4: ก็แต่ก่อนคนก็ยังไม่เยอะพอรับไปได้บ้างนะแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะส่วนใหญ่ครอบครัวต้องดูแลแต่ตอนนี้ครอบครัวมันรับไม่ไหวแล้วก็ผมก็ดูอนาคตเด็กเหล่านี้นะ13ถึง17 7 8คนเหล่านี้แล้วก็วัยนี้ก็เริ่มปล้น
5: สะสมคดี
4: เริ่มเดี๋ยวก็อนาคตเราก็พอมองเห็นใช่ไหมเริ่มเนี่ยไม่ติดคุกก็เหมือนติดคุกกับเขาต้องส่งไปโรงเรียนไอสถานกักกันเยาวชนอ่ะบ้านนู้นบ้านนี่อะไรก็ต้องไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ทราบว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อย ไม่สามารถที่จะพ้นโทษแล้วออกมากลายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสังคมก็ไม่ค่อยมีนะเพราะว่าระบบของภายในที่อยู่กันไปมันบางทีมันไม่แก้ปัญหามันอาจจะเพิ่มไอ้พฤติกรรมอะไรบางอย่าง
5: ในการทักษะในการออกมาใช้ชีวิตแบบนั้น
4: ดูแล้วน่าห่วงระบบของเรามันยังไม่สามารถที่จะไปรองรับไอ้ปัญหาเหล่านี้อยู่ผมดูแล้วมันคนก็ต้องหาทางเอาตัวรอดกันก็เกิดเป็นอุทาหรณ์ว่าไอ้ที่เปลี่ยวอย่างนี้ถ้าเป็นคนไทยส่วนใหญ่ก็คงไม่กล้าเดินไปหรอกอันนี้มันนักท่องเที่ยวไม่รู
5: ้
4: เป
5: ็
4: นชาวต่างชาติเราคงจะคิดว่าเดินไปแล้วเดี๋ยวคงไปทะลุที่นู่นที่นี่อะไรอย่าง
5: น
4: ี้
5: เหมือนสวนสาธารณะแถวอะไรนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะที่เป็นป่ากลางเมืองเลยอะค่ะ
4: มันต้องว่าเดินแถวไอ้อะไรบ้างเดินตัดไอ้สวนอะไรนะ
5: อูเอโน
4: ไม่ใช่อูเอโนก็มีอยู่ไอ้นั่นนะที่อะไรนะ
5: ไอ้อยู่ตรงกินซ่าเลย
4: ตรงไม่ใช่ตรงกินซ่าตรงไอ้นั่นเลย
5: ป่าเลย
4: อากิฮาบาระเลย
5: อากิฮาบาระ
4: ออกมาก็ตรงสถานีเก่านั่นเลย
5: อากิฮาบาระ
4: ชิบูย่าเดินจากชิบูย่า
5: ใช่ชิบูย่าใช่
4: เดินจากชิบูย่าก็มาเนี่ยสวนสาธารณะอะไรนะป่าเก่า
5: เข้าใจผิดก็เดินอยู่ชิบูย่า
4: สามสี่รอบเป็น
5: ก
4: ัน
5: บอกก็คงเข้าใจว่าเข้าไปในสวน
4: เมจิสวนเมจิสวนเมจิ
5: ในความเป็นจริงแล้วมันคือป่ากฐินนรงค
4: ์
5: ไม่ใช่สวนซากุระนะฮะ
4: เดี๋ยวพักอีกรอบนึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
5: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา50นาทีครับคุยต่อครับคุณอันครับ
3: ค่ะ
2: เป็นท่านนายก
3: ไปยังคะ
2: น่าจะไปแล้วเพราะว่าให้สัมภาษณ์ทิ้งท้ายที่ท่าอากาศยานทหาร2บน6ดอนเมือง
3: ค่ะเราท่านเดินทางครั้งนี้ท่านไปกี่วันนะคะไป7วันอา
2: ทิตย์นึงถือว่าอาทิตย์นึง
3: ไปออสเตรเลียแล้วก็ไปที่นิวซีแลนด์ด้วย
2: นิวซีแลนด์เลย
3: แล้วท่านจะมีความวิตกกับการทำงานของข้างบนไหมคะ
2: กกต.เลยฮะหมายถึงกกต.กกต.กับท่านนายกกลับมาข้างบนก็ยังรออยู่เขาบอกว่าประมาณนั่นแหละปลายเดือนสิงหาครับ
3: อยากจะสัมภาษณ์ท่านประธานข้างบนจริงๆเลยว่า
2: ท่านนายกเขาเป็นนายกอะไรนะอบต.เทศบาลหรืออะไรนายกอบต.หรืออะไรที่ไหนก็อยู่หนองคายใช่ไหมอ
3: ยู่หนองคายก็จะพูดไปเรื่อยๆนะ
2: ก
3: ็พี่ประชาชนเชื่อหรือเปล่าไหนๆก็ไหนนี่เนี่ยคนดูคนฟังรายการเต็มไปหมดเลย
2: ต้องฟังทั้งหมดคือตัดตอนเฉพาะประโยคตรงนั้นมาบางทีไม่ได้มันต้องดูทั้งบริบทว่าเขากำลังโน้มน้าว
3: ท่านนายกเนี่ยเหรอคะ
2: ท่านท่านชื่ออะไรนะที่ไอติมเขาไปเปิดคลิปมา
3: จริงๆแล้ววันนี้ดิฉันก็นั่งฟังรายการคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์เขาอยู่คลิปพวกนี้คุณดนัยเขามีมาก่อนแล้วนะไอติมบอกไม่ใช่ไอติมเพิ่งได้คนแรกนะเตียนฟังดูอ่ะคุณดนัยเขาเคยเปิดมาก่อนแล้วนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาชื่อว่าวิทยานามกุลว่าคำพวง
2: ว่าที่ร้อยตรีวิทยา
3: คำพวงเทศนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาจังหวัดหนองคายใช่ไหมคะ
2: ครับหนองคาย
3: นี่ก็นั่งฟังเนี่ยนั่งฟังยาวเลยนั่งฟังมันมีแต่เรื่องทุจริตตั้งแต่ทุจริตสอบเข้าปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มาทุจริตสว.อะไรอย่างเงี้ยก็นั่งฟังดูพี่ประสานได้ฟังไหมคะทั้งหมดเอาเป็นว่าหลักๆอย่างนี้ก็แล้วกันท่านผู้ชมท่านฟังค่ะก็คือไอ้คลิปอะไรที่คุณผลิตเขาเอามาเปิดเนี่ยส่วนหนึ่งคุณมาแกบอกเคยมีมาออกรายการกันไปก่อนหน้านี้แหละแต่มันไม่ดวงดังจงขึ้นเท่าครั้งนี้ส่วนกลางคำว่าส่วนกลางเนี่ยหมายถึงโรงแรมที่กรุงเทพข้างบนหมายถึงกกต.
2: โอเคเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์สื่อ
3: เขาพูดยาวเลยเขาพูดยาวคือไม่สามารถตีความเป็นอย่างอื่นได้ก็แล้วกันเขาพูดว่าเขาว่าไอ้ที่บอกว่าทำเพื่อข้างบนเนี่ยก็คือทำเพื่อกกต.ค่ะส่วนนี้ที่มารวมกันอยู่ในส่วนกลางก็คือหมายถึงกรุงเทพเพราะว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเขาพูดถึงกรุงเทพเขาพูดว่าเป็นส่วนกลางค่ะเดียนก็พูดตามตัวเดียนไม่เชื่อเลยอะค่ะเดียนไม่รู้ว่าเดียนเป็นคนส่วนน้อยหรือคนส่วนใหญ่นะคะไม่แน่ใจว่าคนส่วนใหญ่เชื่อหรือไม่เชื่อ
2: คุณนัน
3: คำว่าข้างบนหมายถึงกกต.และคำว่าส่วนกลางหมายถึงโรงแรมในกรุงเทพเรียนไม่เชื่อ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: เขาไม่กลัวว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาหวังว่ากกต.ไม่กกต.ในชั้นนี้คือกกต.
3: ข้างบนจะเชื่อ
2: เขาไม่หวังให้ไปถึงศาลแล้วครับเขาหวังให้กกต.นี่แหละกกต.7ท่านนี่แหละครับตัดจบให้มันจบกันไป
3: แล้วถ้าเกิดว่าคนฟังส่วนใหญ่ไม่เชื่อกกต.เขาจะกล้าตัดจบไหมคะแล้วคนกกต.เขาจะประเมินไหมว่าคนฟังแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าคนฟังไม่มีใครเชื่อเลยกกต.กล้าตัดจบหรอ
2: คนฟังก็ไม่เชื่อก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรอำนาจอยู่ที่กกต.
3: แล้วเขาไม่แคร์พวกคนฟังที่ไม่เชื่อบ้างหรอคะมันจะทำให้ภาพพจน์เขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: สตอรี่มันอย่างนี้นะคุณอัน
3: ค่ะ
2: คณะสอบสวนเนี่ยชุดที่26เนี่ยเขาเห็นว่ามีมูลเขาก็ส่งให้กกต.ชี้มูลความผิดกกต.ท่านก็บอกว่าอย่างนี้มันต้องตรวจให้ละเอียดตั้งคณะวินิจฉัยขึ้นมาแต่คณะวินิจฉัยเดิมเนี่ยมันก็งานเยอะแล้วพอนผมขอเลือกนี้แล้วกันเอาคนนู้นจากคณะที่1คนจากคณะที่5จากคณะที่8จากคณะที่14เนี่ยผมเลือกหยิบมาแล้วตั้งเป็นคณะใหม่ขึ้นมาแล้วให้ไปทำหน้าที่วินิจฉัยเบื้องต้นแทนกกต.ก่อนปรากฏแล้วท่านก็ไปดูอ่านสำนวนที่เขารวบรวมพยานหลักฐานมาแล้วท่านก็สรุปออกมาของท่านคณะวินิจฉัยเนี่ยว่ายกฟ้องไม่มีมูลนะครับคราวนี้คณะหนึ่งว่าอย่างนี้อีกคณะหนึ่งว่าอย่างนี้กกต.ท่านบอกถ้าอย่างนั้นท่านต้องลงมาดูเองทั้งหมดนะ
3: ท่านก็ตั้งใหม่
2: ท่านก็ตั้งคณะของท่านเลยเป็นคณะที่มา
3: ที่36
2: ตรวจเองเลยตรวจข้อมูลอย่างละเอียดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เวลากี่สัปดาห์เนี่ยก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าเนี่ยภายในสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยจะจบแล้วจะลงมติคราวนี้ในเมื่อมันมีคณะที่วินิจฉัยชี้แนวไว้แล้วอย่างเงี้ยนะผมจึงค่อนข้างเชื่อว่ากกต.เนี่ยเขาไม่ลำบากใจเลยเพราะเขาเดินตามแนวที่คณะวินิจฉัยชี้ไว้ให้นั่นแหละแล้วก็เดินเสียงข้างมากลงไปผมก็คิดว่าอย่างมากที่สุดเลยที่อาจจะเสียงไม่เอกฉันท์อาจจะสัก 4-3 เนี่ยเสียงข้างมากยกไปก็จบ
3: ก็ไม่น่าเกลียดใช่ไหมคะ
2: ก็ไม่ถึงกับน่าเกลียดมาก 4-3
3: น่าเกลียดเหมือนกันแต่ไม่มากอะไรอย่างเงี้ยหรอ
2: ประชาชนก็อาจจะวิพากษ์วิจารณ์ไปฝ่ายค้านก็อาจจะหยิบยกอะไรมา
3: อ
2: ภิปรายต่อในอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อมันก็เป็นประเด็นอะไรไปแต่ว่าในที่แค่ข้อกฎหมายก็ตัดจบไปแล้วคือมันก็ไม่ใช่ว่าในทางการเมืองเนี่ยมันมีเรื่องที่ในท้ายที่สุดแล้วการตรวจสอบเนี่ยมันออกมาคนละทางกับที่ประชาชนเขารับรู้รับทราบข้อมูล
3: ไม่ใช่ว่าไม่เคยมี
2: ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีมันก็เคยมีมันก็เคยมีนะตรวจสอบมาแล้วกลายเป็นออกมาแล้วก็คนละเรื่องกันอะไรนี้เยอะแยะไปไม่เช่นนั้นเราคงไม่เจอหรอกว่าทำไมจู่ๆศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไอ้เรื่องอะไรนะ
3: สุขุนอะไร
2: สุขุนอะไรของคุณอะไรอ่ะน้องชายค
3: ุณไม่ได้นะฮะ
2: คุณอาของคุณชัยชนกเขาแล้วมากลายเป็นว่าอ้าวให้ปปช.มาแต่ปปช.ก็ยกคำร้อง
3: ปปช.บอกก็คุณสักพยายามก็เพิ่งรู้นี่ไงเขาเพิ่งรู้ก็เลยไปทวงหุ้นคืนด้วยเนี่ยเขาเพิ่งรู้จริง
2: ๆแต่คราวนี้เขาก็บอกว่าเอ้ยอันนี้มันเฉพาะไอ้เรื่องว่าเขาแจ้งบัญชีเป็นเท็จหรือเปล่าเรายกกรณีเรายังไม่ใช่ว่าเอาในส่วนว่าบอกเอ้ยอันนี้มันก็กระดุมเม็ดที่มันจะเชื่อมโยงกันไปนั่นแหละคือถ้าเขาแจ้งบัญชีไม่เท็จก็แสดงว่าไอ้ที่เขาทำธุรกรรมก็ถูกแล้วที่ไอ้ที่เขาแจ้งว่าเขาได้ขายแล้วก็ถูกแล้วไงใช่ไหมก็ทางปปช.ก็ตั้งต้นแล้วว่าอ๋อเขาแต่เขาขายจริงเพียงว่ามันยังมีเรื่องอะไรไอ้ที่อาจจะเกิดการไปร้องเรียนอะไรกันไป
3: แล้วเขาไม่รู้ไม่เรียบร้อยเนี่ยพอเขารู้เนี่ยเขาไปทวงคืนเลย
2: ใช่ใช
3: ่
2: คือเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะวินิจฉัยมามันก็เป็นคนละเรื่องคนละเวคนละด้านนั่นตอนเรื่องกกต.เนี่ยผมพูดไปเดี๋ยวกกต.ท่านก็จะต่อว่าต่อขานแต่ว่าคนเขาค่อนข้างจะวิเคราะห์กันมาในแนวอย่างที่ผมว่านี่ก็เป็นจำนวนมาก
3: ค่ะ
2: นะ
3: ก็ดีค่ะ
2: อ่ะเดี๋ยวพักอีกรอบนึงครับ
3: ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: อย
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติดการรายการ1นาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะมาคุยกันต่อนะคะขออ่านความเห็นของท่านผู้ชมหน่อยนะคะเพราะว่าถือว่ามีประโยชน์มากเลยเวลาที่ฉันตั้งคำถามไปว่าเอ๊ะทำไมมันอย่างนี้อะไรเนี่ยนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้คุณกริก USA อะค่ะคุณกริกบอกว่าไต้หวันเขาเล่นแรงครับตัวเทาๆอะตัวเทาๆเขาไปอยู่มีแก๊งใหญ่อยู่4แก๊งส่วนเรื่องที่ว่าทำไมเก็บภาษีได้เยอะก็เพราะเขาเอาเข้าระบบเหมือนอเมริกาหมดหาเปร่แผงลอยเอาเข้าหมดเลยแต่พวกรายย่อยๆจะเป็นแบบเหมาจ่ายฉะนั้นทุกคนที่ยอมจ่ายภาษีอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาที่เสียภาษีใบเสร็จเนี่ยมันมีลอตเตอรี่นะคะไต้หวันถึงขอใบเสร็จทุกครั้งเพราะเลขท้าย3ตัวถ้าตรงกับลอตเตอรี่ก็ได้เงินรางวัลตามลอตเตอรี่เลย
1: อ๋อนี่คุณอะไรนะคุณไหมศิริกัญญาเขาเคยชู
2: ใช
1: ่แนวคิดนี้อยู่กันจูงใจเป็นการจูงใจให้คนเข้าสู่ระบบครับ
2: ของเรานี่ชวนให้เขามาเข้าอะไรเข้าโครงการคนละครึ่งหรือว่าอะไรนะไทยช่วยไทยพาสเนี่ยเราต้องโฆษณาเลยว่าเข้ามาเถอะไม่ตามย้อน
1: จะ
2: ไม่เก็บภาษีย้อนหลัง
1: เราจะไม่ส่งข้อมูลท่านให้สัมภาระ
2: มันตลกมากเลยพี่อาจารย์ให้เขาเอาแต่ได้อ่ะเห็นอยู่แล้วว่ายอดขายขนาดนี้ไม่เก็บภาษีเขาได้ยังไงอ่ะไอ้เนี่ยผิดนะคะมาตรา157เลยนะ
1: ไม่ควรนะไม่ควรจะมี
2: ไม่ควรมีการไปชวนให้เขามา
1: การแสดงออก
2: ขายแล้วบอกเอามาเลยครับผมไม่ตามเก็บภาษีคุณไม่ได้เลยค่ะนะคะแล้วก็คุณสุพจน์ให้ความเห็นมาว่าเด็กอายุ15ปีสมควรบรรลุนิติภาวะได้แล้วหมายถึงเอาเข้าคุกไปเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีถามว่าเงินกยศ.จะสิ้นปีแล้วยังไม่ได้จะให้รอไปถึงไหนนี่คือตัวอย่างค่ะนี่คือตัวอย่างการ
1: ทำงานของพวกเด็กขอหมายถึงว่ายื่นขอทุนไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าทุนยังไม่สามารถจัดให
2: ้ไม่มีเงิน
1: สภาพคล่องมันไม่มี
2: ให้ไปทวงที่บรรดาส.ส.ให้คุณสุพจน์ไปเปิดคลิปตอนที่เขาพิจารณาที่จะไม่เก็บไม่เอาดอก
1: เบี้ย
2: ไม่มีค่าปรับไม่ต้องมีคนค้ำประกันไม่มีอะไรทั้งสิ้นไปทวงจากพวกส.ส.พวกนั้นเพราะตอนนั้นน่ะเลขากยศ.บอกแล้วว่าขืนทำแบบนั้นเจ๊งแน่ไม่มีใครจ่ายดอกก็ถูกค่าปรับไม่มีส่วนต่างต้องให้ครับเยาวชนของเราควรจะให้เรียนฟรีได้ซ้ำไปพูดกันถึงขั้นนั้นทุกวันนี้เจ๊งค่ะไม่จ่ายแล้วเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีหางานทำมันก็ไม่ได้ถึงได้เงินมาเอาไปจ่ายดอกอันอื่นก่อนไอ้ดอกถูกๆยังไม่จ่ายไปตามมากับพวกสสพวกนั้นค่ะที่สนับสนุนนโยบายนี้ที่ให้ลดดอกที่ไม่ต้องมีค้ำประกันที่ไม่ต้องมีไอ้ค้ำประกันนี้ยังโอเคยังพอฟังได้นะคะแต่ว่าเก็บเหมือนกับว่าเหมือนแจกเอาเงินภาษีเราไปแจกให้ใช้ฟรีอะค่ะเรียนที่ทิ้งกว้างเรียนอะไรก็ได
1: ้ครับ
2: ค่ะเวลาเขาให้ทุนกันก็ยังดูเลยว่าคุณภาพคนรับทุนเป็นยังไงแล้วต้องให้สำนึกในบุญคุณของเงินที่เจ้าของทุนให้ไอ้นี่ให้กันแบบเรียนจะพูดอย่างนี้ครับที่ในศาลพอผลมันออกมาแล้วเด็กที่ตั้งใจจะเรียนไม่มีเงินเรียนค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะนั่นแหละไปทวงพวกสสพวกนั้นแหละไปเปิดคลิปดูกันละกันใครพูดอะไรไว้ในช่วงนั้นบ้าง
1: เดิมอาจจะไม่ให้เก็บเลยแล้วตอนหลังรู้สึกว่าเอาขอเก็บนิดหน่อยแล้วกันแปลยติอ่ะช่วงแปลยติอ่ะก็เลยเพิ่มมาก็ยังเก็บก็ยังเก็บดอกเบี้ยอยู่นิดหน่อย
2: คือพูดเอาหลอกกันทั้งนั้นเลยแต่ละคนนะพูดหลอกกันทุกคนพูดให้แบบประชาชนได้ยินน่ะว่าแบบในความเป็นจริงแล้วเราควรให้ประชาชนได้ใช้ได้เรียนฟรีด้วยซ้ำไปครับไม่ควรที่อย่างงู้นอย่างนี้เลขาห้องบอกว่าเจ๊งนะครับเราไม่มีเงินพอมาจ่ายอย่างนี้แล้วเจ๊งจริงๆค่ะขอเงินไปแจกชาวบ้านเรียนทุกปีและไม่เคยได้ป้อมประเมินหรอกค่ะว่าเงินที่ไปเรียนน่ะคุ้มค่าหรือเปล่าให้ทุนยังต้องดูเลยว่าสาขาไหนคุณภาพผลลัพธ์เป็นยังไง
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ก็
2: ตามนั้นค่ะ
1: เดี๋ยวเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคุณอัน มีของ
2: CEO of ASEAN ด้วยใช่ไหมอ๋อแล้วก็มีเนี่ยค่ะมท.3สั่งให้กปภ.เร่งฟื้นระบบน้ำรังสิต
1: การประปาส่วนภูมิภาคนะฮะ
2: ย้ำว่ากำชับให้แก้ไวสื่อสารให้ชัดแล้วก็ส่งรถน้ำช่วยทันทีคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยหรือว่ามท.3เนี่ยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจ่ายน้ำประปาในพื้นที่รังสิตลำลูกกาปทุมธานีหลังเกิดเหตุขัดข้องระหว่างการดำเนินงานตัดประสานท่อส่งน้ำส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนแล้วก็ไม่ไหลในบางพื้นที่พร้อมกำชับกปภ.ให้เร่งแก้ไขปัญหาในการจ่ายน้ำให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ววางแผนบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอย่างรอบคอบและเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ต้องรวดเร็วชัดเจนและทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลและสามารถเตรียมสำรองน้ำได้อย่างเหมาะสมด้านท่านผู้ว่ากปภ.คุณจักรพงษ์คำจันทร์ก็บอกว่าได้สั่งการให้กปภ.สาขารังสิตซึ่งเป็นชั้นพิเศษระดมกำลังเจ้าหน้าที่แก้ไขอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันแก้ปัญหาและเปิดจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบแล้วทั้งนี้กปภ.พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่กปภ.สาขารังสิตชั้นพิเศษค่ะโทร02-567-4985 02-567-4989หรืออันนี้ง่ายสุดเลยค่ะ PWA Contact Center 1662ค่ะแล้วก็ขอย้ำนะคะงานนี้เราขอกันเลยก็แล้วกันอยากให้มาอบรมกันนะคะเหลือที่นั่งอีกไม่น่าจะถึง10ที่ละหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วแล้วเราก็ทำเนื้อหาให้เข้มข้นขึ้นไปอีกเนี่ยชอบฟังดร.อัครศักดิ์มาได้ฟังท่านพูดอธิบายเรื่องความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของโลกและของอาเซียนเราอ่ะท่านก็บอกว่าอยากรู้มากกว่านี้ต้องไปเรียนอยากตามไปเรียนเลยนะอาจารย์อัดจะเข้มข้นมากตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยาถึง9ธันวาคม69เนี่ยค่ะจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงตัวนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่ะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ0944803076 0944803034 0943966649ค่ะรีบสมัครด่วนเลยนะคะเหลืออยู่ตอนนี้ไม่ถึง10ที่แล้วค่ะ
1: เฉยว่า10ที่สุดท้าย
2: เดี๋ยวก็จะลดให้1นะคะพอเราพูดเสร็จต้องมีคนสมัครเพิ่มนี่ด็อกเตอร์อ่ะไปตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตแล้วนะคะพี่ไพศาลด็อกเตอร์อภิสันต์วณิชค่ะ
1: ไปอยู่คณะเศรษฐศาสตร์เหมือนเดิม
2: ใช่ค่ะก็คือเกษียณจากอุ๊ยคงไม่อยากให้พูดคำว่าเกษียณแน่เลยจากของการค้าค่ะแล้วก็เนี่ยด็อกเตอร์อาทิตย์ก็ได้นักเศรษฐศาสตร์มือดีไปเลยนะคะไปอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์ในหัวอัดของเรานี่แหละนะคะโอ้ที่ฉันเห็นมหาวิทยาลัยรังสิตน่าจะกำลังสร้างตึกใหม่กลางเมืองเลยที่เอกสารจะเป็นโรงพยาบาล
1: ที่นั่นเลย
2: ถนนเพชรบุรี
1: อ๋อที่เพชรบุรี
2: ถนนเพชรบุรีค่ะ
1: อ๋อเพราะว่าเขามีคณะแพทยศาสตร์ของเขาอยู่แล้วคณะแพทยศาสตร์รังสิตเนี่ยเข้าใจว่าส่งมาที่โรงพยาบาลนพรัตน์เนี่ยก็ถ้ามีโรงพยาบาลเขาเองเขาก็สามารถที่จะมาก็เป็นโรงเรียนแพทย์ได้เลยคือเป็นโรงพยาบาลเอกชนด้วยพร้อมกับเป็นโรงเรียนแพทย์พร้อมกันไป
2: ค่ะ
1: ก็เนื่องจากว่ามีคณะแพทย์อยู่แล้ว
2: โอ้เขาเป็นสิบปีแล้วนะคะ
1: คณะแพทย์ก็นานอยู่
2: ค่ะ
1: ย้อนมาเรื่องการเมืองต้องพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับมาคุยกันยาวๆเลยนะสักครู่เดียวครับ
2: ค่ะ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect
3: แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับ
2: เนี่ยพี่ไปยันดูนี
1: ่อ๋อนี่ว่าตึกที่ว่าจะสร้างใช่ไหมฮะ
2: เพิ่งเห็นในบางกอกไซซีอิงอยู่นี่ก็ไปดูใน Facebook บางกอกไซซีอิงแบงคอกไซซีอิงอะนะคะเขาโพสต์เมื่อ17ชั่วโมงที่แล้วเขาบอกอาทิตย์อินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอลค่ะตึกเนี้ยอาทิตย์ RIS หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรังสิตกำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็จะเป็น อาคารของมหาวิทยาลัยแพทย์เอกชนแห่งแรกของประเทศไทยจะเปิดทำการปีหน้าค่ะ
1: ใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลอะไรนะ
2: โรงพยาบาล RSU International
1: RS ก็รังสิตนี่แหละ
2: RSU International Hospital สูง21ชั้นริมถนนเพชรบุรีตัดใหม่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2570จะเป็นโรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยแพทย์เอกชนแห่งแรกของไทยใช้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติและรับรองและรองรับการให้บริการทางการแพทย์ค่ะมูลค่า 7,500 ล้าน
1: อาจารย์อาทิตย์เนี่ยท่านเสียใจมากนะตอนที่ท่านเสียโรงพยาบาลพญาไทแบบเพราะว่าไอ้เรื่องของเกมในตลาดหุ้นเกมในตลาดหุ้นคงไม่ทันระวังตัวอะไรเงี้ยนะเพราะว่าตัวเองก็ถือแล้วก็มีพักพวกอะไรช่วยกันถืออะไรนั้นก็คิดว่าถึงวันหนึ่งก็ราคาหุ้นมันหรือจังหวะอะไรมันเนี่ยมันก็ไม่เข้าใครออกใครอ่
2: ะ
1: แต่มารวบรวมหุ้นแบบท่านแพ้เจ้าของใหม่ก็ยึดไปผมเองก็ไม่ได้เคยไปถามอาจารย์อาทิตย์ตรงๆกันนะแต่ทราบจากคนใกล้ชิดว่าโอ้อาจารย์แบ
2: บเสียใจ
1: มากเพราะว่าเป็นความมุ่งมั่น
2: ภาคภูมิใจ
1: ที่คือโรงพยาบาลเนี่ยมันเกิดจากคุณพ่อคุณแม่คุณพ่ออาจารย์อาทิตย์เขาเป็นอดีตผู้ว่านะอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าใจว่าสุดท้าย
2: ไม่ได้เป็นคุณหมอด้วยใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่เป็นผู้ว่าอยู่สมุทรสงครามไงนะแล้วแต่อาทิตย์เนี่ยโตที่สมุทรสงครามนะ
2: ค่ะ
1: อาจารย์ดร.อาทิตย์เคยเล่าให้ฟังว่ายังพอทันไปโตที่สมุทรสงครามคุณพ่อเป็นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเสร็จแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคงจะพอมีอายุมากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อยากจะทำพวกโรงพยาบาลทำอะไรเงี้ยนะก็เลยในที่สุดก็เอาทุนเอารอนครอบครัวมาลงทำกันโรงพยาบาลพญาไทเดิมก็อยู่ตรง
2: ถนนพญาไทสนามพ่อ
1: ไม่ใช่ฮะอยู่นู่นอยู่ก่อนฮะอยู่ใกล้ๆตึกดำฮะคุณนันตึกดำคุณบุญชู
2: ส่วนเพชรบุรี
1: ไอ้ตรงเขาเรียกตรงนั้นนะเขาเรียกอะไรนะไอ้ตรงไปที่เป็นสามแยกเขาเรียกตรงนั้นว่าอะไรนะ
2: โอ้ไม่คุ้นเลยพี่เวลา
1: ที่มันจะไปประตูน้ำอ่ะตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายก
2: ็ราชปารภหรอคะ
1: เลี้ยวซ้ายออกราชปารภเลี้ยวขวาก็ออกไปประตูน้ำได้เลยข้ามทางรถไฟออกประตูน้ำเลย
2: มักกะสัน
1: ตรงมักกะสันตรงใช่ไหมก็อยู่ใกล้กับตึกดำเลยสวนประกาศไปนิดนึง
2: อ๋อนึกออกละ
1: เลยสวนประกาศไปนิด
2: นั่นแหละเป็น
1: โรงพยาบาลพญาไทโรงพยาบาลพญาไทแห่งแรก
2: แยกราชเทวีค
1: ่
2: ะ
1: ตอนไม่ใช่ราชเทวีตอนนั้นมันแยกไอ้แยกนึงมันเป็นแยกน่าจะแยกผมไม่แน่ใจว่าแยกศรีอยุธยาหรือแยกอะไรสักอย่าง นะเป็นแยกแยกพญาไทหรือแยกอะไรสักอย่างแยกศรีอยุธยา
2: ปทุมวันพญาไทปทุมวันราชเทวี
1: แล้วก็ราชเทว
2: ีราชเทวีพญาไท
1: แล้วก็จะไปที่อนุสาวรีย์ชัย
2: ค่ะ
1: อันนี้ถนนพ
2: ุทธราชเทวีพญาไทค่ะ
1: อันนี้ถนนพญาไทเนี่ยลงครั้งแรกอยู่ตรงนั้นแล้วจึงไปอยู่ตรงซอยลือชาถนนพหลโยธินตรงข้ามสนามเป้า
2: ค่ะ
1: อันนั้นเป็นแห่งที่สองของโรงพยาบาลพญาไทนะสร้างตึกสูงตึกใหญ่นะนั่นแหละไป
2: อ
1: ัน
2: นั้นคือโรงพยาบาลพญาไทสองโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งก็ยังอยู่ทุกวันนี้
1: อ๋อที่ตรงนั้นน่ะยังอยู่พญาไท
2: ใช่ค่ะ
1: ตรงนั้นอ๋อ
2: หน้าเจ้าพญาอาบอบนวดเก่าอะค่ะ
1: เยื้องๆน่ะใช่ๆๆๆ
2: หน้าเจ
1: ้
2: าพญาอาบอบนวดอะค่ะ
1: ตึกไทยประกันอะไรก็แต่ก่อนฮะมีตึกไทยประกัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แถวนั้นไม่ได้ผ่านไปนานแล้วมีร้านกับข้าวอ่ะขายอาหารกับข้าวไทยอร่อยๆอยู่นะตรงข้าม
2: อ
1: ยู่ในซอยด้านหลังแบบจะมีร้านกับข้าวมีร้านกับข้าวไทย
2: ข้าวแกง
1: ทำข้าวแกงใส่ปิ้นโตส่งปิ้นโตอ่ะ
2: ค่ะ
1: ยังเป็นออฟฟิศสำนักงานสั่งแล้วหิ้วเป็นปิ้นโตมา
2: หลังพญาไทย1หรือ2คะ
1: ตรงข้ามฝั่งตรงข้าม
2: พญาไทย1หรือ
1: 2คะพญาไทย
2: 1
1: ถนนศรีอยุธยาตรงนั้นน่ะ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะก็ของมอรังสิตเขาเนี่ยคณะแพทย์เขาปีนี้จะเป็นปีที่37แล้วค่ะ
1: นานจริงๆด้วยนะ
2: ถ้าปีหน้าเปิดตึกนี้ได้ก็เท่ากับ38ปี
1: ครับก็คือพูดง่ายๆว่ามีคุณหมอที่รับถ้าไปรับราชการเนี่ยถ้าท่านยังอยู่ในราชการก็น่าจะมีรุ่นที่ใกล้เกษียณนะ
2: 38ปี
1: ใช่มั้ยใกล้ๆเกษียณแล้วที่จบรุ่นแรกๆนะใกล้เกษียณแล้ว
2: คือถ้าหากว่าเข้าใจบรรยากาศตอนนั้นจะรู้ว่ากว่าจะสร้างมหาวิทยาลัยเอกชนสร้างคณะแพทย์ได้เนี่ยถูกต่อต้านอย่างหนักมากพี่จ๋าคงจำได
1: ้ถูกต่อต้านถูกเย้ยหยันถูกอะไรเยอะ
2: สารพัดสารพัดอย่าว่าแต่ว่ามอรังสิตตั้งคณะแพทย์ถูกต่อต้านถูกเย้ยหยันเลยธรรมศาสตร์เมื่อปี29ที่ไปรังสิตแล้วก็จะมีคณะแพทย์ก็ถูกต่อต้านค่ะ
1: อาสิเก่าที่จบพวกสาย
2: สังคม
1: สังคมศาสตร์อ่ะโอ้ไม่พอใจมาก
2: ต่อต้านหนักมาก
1: เสียหลักการเสียวิญญาณของธรรมศาสตร์และการเมืองไปมีได้ยังไงคณะวิศวะคณะแพทย
2: ์ดูเฉยเฉยนะคิดกันได้ยังไงรู้ตอนนั้น
1: ไม่เป็นเรื่องที่ตลกเขาอ้ําสอนอ้ํากันไงเวลาไปคุย
2: เขาพูดคำนี้จริงๆพี่เมษาเขาต่อต้านตรงนี้จริงๆค่ะ
1: ใช่ใช่คือแต่ก่อนนั้นอ่ะ
2: เขาต่อต้านตรงนี้จริง
1: ๆมันมีเรื่องที่ตลกเขาไปอ้ํากันไงแบบไปคุยว่าสอบเอนทานได้บอกเข้าที่ไหนธรรมศาสตร์คณะไหนวิศวะคนก็ฮ่าเออมันเป็นเรื่องอํากันอ่ะเอาไปมาเอาเป็นเรื่องจริงธรรมศาสตร์มีวิศวะทําไม
2: ได
1: ้
2: ใช่ค่ะท่านที่ชนรุ่นหลังเนี่ยที่เรียนสถาบันสิรินธรเนี่ยคงไม่นึกหรอกว่าตอนตั้งคณะแพทย์คณะวิศวะธรรมศาสตร์เมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยโดนต่อต้านหนักมากมากมากจริงๆมากจริงๆนะคะโลกเราบางทีกลับไปอ่านประวัติศาสตร์แล้วเราจะรู้สึกว่า
1: ทุกวันนี้ต้อง
2: ได้ยังไง
1: ทุกวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ดงยาว
2: ท่านอาจารย์เกิดเกียรติพิทักษ์เสรีธรรมด้วยพี่พัช
1: ร์อาจารย์เกิดเกียรติท่าน
2: อาจารย์เกิดเกียรติเป็นตอนระดมทุนสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มูลนิธิธรรมศาสตร
1: ์ท่านเป็นอธิการ
2: ได้เข้าใจว่าอาจารย์นงยาวเป็นอธิการแล้วก็ที่หาทุนสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยศาสตราจารย์เกริกเกียรติค่ะแต่ก็น่าจะช่วยกันนั่นแหละเดินคู่กันค่ะ
1: อาจารย์เกริกเกียรติต้องสอนเศรษฐศาสตร์มาในคณะเศรษฐศาสตร
2: ์ค่ะคุณกิโตบอกว่าผมชอบรายการสองมุมข่าวมากแต่ไม่ชอบตรงเบรกมากเกินไป
1: อ๋อก็ต้องโฆษณาหาตังค์บ้างขอนะมันก็คลื่นก็ต้องอยู่ได้ด้วยรายได้มีสปอนเซอร์บ้างอะไรบ้างก็ขออภัยมันเป็นความจริงของชีวิตนะ
2: ค่ะคุณวิพรที่ไม่กล้าพูดอ่ะแต่ฉันเอาคำพูดของคุณก็แล้วกันเด็กเปรตได้เงินกยศ.แล้วหาทางบิดหนี
1: บิดหนีบิดคำใหม่ เบี้ยวเลยนะเบี้ยวบิดเบี้ยว
2: ไม่ดีหรอกโกงก็คือโกงพี่เหมือนกับกิ๊กอ่ะเลิกใช้คำว่ากิ๊กได้แล้วนะฮะขอถอนคำว่ากิ๊กกับคำว่าบิดออกจากเห็นด้วยไหมคะพี่เมษา
1: โอ้ยกสองมือเลยครับไม่คัดค้านกันที่บ้านบอกห้ามค้านคุณอาเรื่องนี
2: ้มันกู้มากิ๊กเลยให้ดูหน้าเอ็นดูคนละเรื่องไม่ได้นะฮะคุณวิบูลบอกถนนศรีอยุธยาแยกหมอเหลงขอบคุณค่ะ
1: อ๋อหมอเหลงใช่
2: ตอนหมอเหลง
1: ผมเนี่ยไปนั่งนึกติดเอ้ยหมอมีหมอชิดอ๋อตรงนี้หมอเหลงถูกต้อง

0: นี่ยคือหมอเหล็งนี่คือใครรู้ไหมครับ
1: เหล็งของรถเม
0: ย์ไม่เหล็งเหล็งสีจันนะบทร้อยสามสิบเหล็งสีจันเนี่ยคือหมอภูกาพอถูกจับเป็นกบฏแล้วออกมาได้พระราชาไต่โทษได้ก็มาศึกษาวิชาหมอเหมออะไรเงี้ยแล้วก็เลยทำหน้าที่รักษามีชื่อเสียงอยู่หมอเหล็งเวลาซอยมีซอยเล็กๆ เข้าไปก็เรียกซอยหมอเหล็งใช่ไหมที
1: ่ก่อนคุณชวนอยู่นั่น
0: ท่านก็อยู่ที่นั่นนะผมก็เคยไปที่บ้านคุณชวนที่นั่นครับ
1: เคยไปเฝ้าอยู่เหมือนกันค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้นายกโอ้โหแรงเลยนะถามเกี่ยวกับเรื่องไอ้ที่พักประชาชน
1: ประชาชน
0: ผลิตและคณะเขาเล่นในเรื่องครัวสวเป็นซีรีส์เลยก็ก่อนจะออกเดินทางไปออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะฮะให้สัมภาษณ์ที่ท่าอากาศยานทหาร2บน6ดอนเมืองคำถามแรกนะฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมสภาต่อไปนี้เนี่ยนายกพร้อมไหมคะนายกบอกรัฐมนตรีทุกคนก็ต้องพร้อมในการชี้แจงตอบข้อสงสัยหรือสิ่งที่ฝ่ายค้านรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจรัฐบาลหลายท่านที่ถูกพาดพิงก็ต้องพร้อมที่จะตอบให้เกิดความชัดเจนต่อประชาชนเราไม่ได้ตอบคนในสภาเราตอบประชาชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีทุกคนก็ต้องมีความพร้อม
1: อ
0: ารทงของพรรคประชาชนในการอภิปรายเหมือนจะเป็นเน้นเรื่องหัวสวนะคะท่านนายกบอกว่าอันนี้ผมไม่ทราบว่าใครมีธงอะไรรัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวใดๆทั้งสิ้นสวเขาเป็นอีกสถาบันหนึ่งเรื่องหัวสวก็เป็นคำบัญญัติของใครที่อยากบัญญัติกันขึ้นมารัฐบาลนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569สวเลือกกันตั้งแต่ปี2567เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี้เราถามว่าแล้วฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาพิปรายนายกจะตอบไหมล่ะนายกก็บอกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลการทำงานของรัฐบาลนี้เราก็ตอบอะไรไม่เกี่ยวข้องกับเราก็ไม่ตอบนะผู้สื่อข่าวก็บอกว่าคุณผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและคุณลักษณ์ชนกศรีนอกได้ออกมาเปิดเผยคลิปสนทนาหัวสว.อันนี้นายกเห็นว่าอย่างไรนายกบอกว่าเรื่องหัวสว.ถามผมไม่ได้หรอกผมอยู่ฝ่ายบริหารมันมีความพยายามที่จะให้มาเกี่ยวโยงกับรัฐบาลก็คงเป็นการพยายามทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นต่างๆก็เป็นหน้าที่เป็นเกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาลพูดถึงตอนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกหัวเราะหึ่ๆอยู่ในลำคอก่อนจะกล่าวต่อว่าอย่าคิดมากทุกอย่างอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแล้วแพ้เลือกตั้งก็ต้องยอมรับกติกากันจะตรวจสอบก็ตรวจสอบกันไปแต่อย่าอยู่นอกเกมโอ้โหทิ้งท้ายค่อนข้างแรงเลยนะทุกอย่างอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแล้วแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับกติกาจะตรวจสอบก็ตรวจสอบไปแต่อย่าอยู่นอกเกมนะ
1: เขาจะอภิปรายไม่วางใจไหมคะ
0: อภิปรายไม่วางใจแล้วก็เชื่อว่าเรื่องหัวสวนี่น่าจะเป็นประเด็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่งนอกจาก
1: ถ้าอย่างนั้น
0: นอกจากเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นนะ
1: ถ้าอย่างนั้นเขาคงไม่ตอบเลยอะค่ะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนี่คะหัวสว
0: ผมเข้าใจว่าเขาจะเอาเฉพาะชื่อคนที่ในการแจ้งข้อกล่าวหามันจะมีตัวบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในรัฐบาลนี้อยู่นะ
1: คุณอนุทินโดนด้วยนะ
0: คุณอนุทินมีคุณชัยชนกมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็จะมีอยู่หลายชื่ออยู
1: ่เขาจะเอาคนนั้นเป็นสารตั้งต้น
0: เขาจะเอารายบุคคลต่างๆเหล่านี้ซึ่งมีชื่อที่ถูกนั่นอยู
1: ่นั่นคุณนั่นก็ทำไว้ในคุณทวีสอดส่อง
0: ตั้งแต่ยุคคุณทว
1: ีแล้วคุณภูมิธรรมไปไหนคะแม่มาเป็นพยาน

0: ถ้าลิ้นไม่ชวนไปด้วยล่ะวันเสาร
1: ์คุณอนุทินก็กราบตักคุณทักษิณ
0: คุณทักษิณ
1: แล้วคุณทักษิณยังคุณอนุทินมาในบ้านเนี่ยเจอคุณทักษิณก็กราบตักคุณทักษิณแล้วคุณอ้วนภูมิธรรมจะไปทำอะไร
0: คุณทวีก็ทำอย่างคุณทวีทำสิฮะ

0: ก็ไม่ทราบเขาว่าเวลาเขาพิปรายเขาคงรอดูว่าผลของกกต.เป็นไปตามที่เขาคาดหรือว่าผิดคาด
1: เพราะว่าอย่างนี้พี่ภาษาเดนก็เห็นว่าเขาก็กดดันชั้นบนน่ะเขากดดันข้างบนทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมคะโดยการพูดเฉยเลยไอ้คนอธิบายมันไม่หัวเราะตัวเองเราเอามาพูดเฉยเลยก็เขาก็จัดเสวนาเชิญคนนู้นคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วเราก็รู้สึกว่าเขากำลังกดดันข้างบนอยู
0: ่
1: เนี่ยก็เลยคิดว่าทำไมเขาไม่เชิญคุณภูมิธรรมมาร่วมเวทีด้วยเลย
0: คือ
1: ว
0: ่า
1: คุณทวีสอดส่องอะไรเงี้ยไหนๆก็เป็นคนแจ้งข้อหาตอน DSI เนี่ยดู DSI อยู่ตอนนั้นอ่ะใช่ไหมคะเผื่อว่ามันจะมีผลในการกดดันข้างบนนะคะ
0: นายกสื่อถามเรื่องว่าเอ๊ะทำไมนายกถึงกราบคุณทักษิณกับตักคุณทักษิณนายก็บอกโอ้ยผมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเรียกว่าอาจจะช่วงท้ายๆของท่านแล้วนะเคยร่วมรัฐบาลแล้วท่านก็ให้มอบหมายความไว้วางใจให้เป็นรัฐมนตรีปี48นะคุณทักษิณโดนรัฐประหาร49มาก็แสดงว่าเป็นรัฐมนตรีรุ่นท้ายๆนะเป็นรัฐบาลรุ่นท้ายๆของคุณทักษิณละตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขไง
1: 20ปีที่แล้ว
0: คุณหญิงหน่อยก็เป็นรัฐมนตรีว่าการคุณอนุทินก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมก็บอกเนี่ยท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่าเจอคราวนี้ต้องเจอที่ไหนก็ให้ความเคารพท่านเลยนะผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็อีกประการหนึ่งพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรครัฐบาลเห็นไหม
1: คุณเดซินเขาเป็นคน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: นะจน Facebook โรงพยาบาลขอนแก่นต้องชี้แจงกันนะครับว่าไม่เป็นความจริงครับ
4: อ่ะเดี๋ยวขอคนท่านอื่นนะคะฟังเนี่ยเสียงชัดหรือเปล่าเพราะว่ามีคุณวัฒนศักดิ์บอกว่าเสียงไม่ดัง
3: หรอเสียงใครไม่ดัง
4: ไม่ด
3: ัง
4: เสียงดังไม่ฟังไม่ชัดเจนเดี๋ยวลองดูนะคะ
3: ได้
4: ท่านอื่นลองบอกมาค่ะ
3: แจ้งมาครับ

0: มหานครโลกทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-11
3: 19:30 ครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงครับมหานครรอบทิศนะฮะข่าวจากทุกทิศทั่วไทยเดี๋ยวเรารวบรวมมาให้วันนี้อยู่กับเรา2จอนะครับจามอนกิจสวภาคครับ
4: ดีเจกล้วยๆนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศเป็นยังไงกันบ้าง นะคะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ฟังกันอยู่ที่ไหนเสียงดังฟังชัดไหมเพราะว่ามีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าเอ๊ฟังไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมีการปรับนะคะแล้วก
3: ็
4: ค
3: ุ
4: ยข่าวเข้ามาได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะ
3: คร
4: ับ
3: ผม
4: เนี่ยคุณสุรัตน์ก็บอกว่าเสียงดังชัดเจนดีครับ
3: ที่
4: ประชุมฝนตกหนักดังนะ
5: มาได
4: ้ฟังแล้วก็ชัดเจนดีครับดังดีดังครับ
3: อาจจะฝากพี่อาจจะลองดูเสียงในโทรศัพท์สักนิดนึงนะพี่นะพี่วัฒนศักดิ์มั้ย
4: ใช่คุณวัฒนศักดิ์ค่ะ
3: หรือว่าฟังจากวิทยุหรือยังไงอาจจะสัญญาณ
4: จากว
3: ิ
4: ทย
3: ุ
4: หรือเปล่าถ้าวิทยุต้องเป็นสัญญาณแน่แต่ว่าถ้าเกิดผ่านทางเพจทางไลฟ์สดของเราทางเพจ Facebook เนี่ยชัดนะ
3: ครับผม
4: นะคะตอนนี้ก็ฝนตกมากๆอ่ะวิดงคุณโสพลบอดดีเจก็สวยจังดีเจดงก็หล่อมากๆเขาแต่งหน้าค่ะเขาแต่งหน้า
3: แล้ววันนี้
4: ดิฉันไม่แต่งหน้านะ
3: นี่ขนาดไม่แต่งแล้วเนี่ยแต่งกันขนาดไหน
4: โอ้
3: มาย
4: ิงยังจริงๆก็ยัง
3: ลุยครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ขอเริ่มที่ข่าวนี้เลยนะ

0: ครับหนูน้อยวัย4ขวบพี่กล้วยโดนหมาขย่ำศีรษะเย็บไป30เข็มพ่อแม่ที่ทุกข์ใจใช่เจ้าของหมาเอาอีกแล้วครับจ่าย500พร้อมให้ขนมห่อมา
1: อุ้ย
0: มาปลอบใจหนู
1: ต้องดูแลเลยเรื่องของค่ารักษานะ
0: ครับผมอ
1: ย่างน้อยๆเนี่ยค่าฉีดวัคซีนกันหมัดทะยากระด้ง
0: ระยะยาว
1: แล้วค่าทำแผลอีกอ่ะเมื่อไหร่จะหายอ่ะ
0: น้องอยู
1: ่ให้มา500
0: อนุบาล2เท่านั้นเองครับพี
1: ่โดนที่ไหนอ่ะ
0: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ตัวเมืองนครราชสีมาครับหมู่บ้านร่มเย็นนะฮะน้องเนี่ยนะครับกำลังเล่นกันอยู่กับพี่น้องทั้งหมด4คนในหมู่บ้านก็หน้าถนนหน้าหมู่บ้านตอนประมาณ 5:50 วันที่9สิงหาที่ผ่านมาจู่ๆนะครับมีสุนัขตัวหนึ่งมันโผล่มาตรงที่เด็กเล่นกันพอเห็นเด็กไม่รู้มันทำไมนะฮะมันกระโจนเข้าใส่เด็กเลยสิงับเข้าที่ศีรษะกัดเข้าที่หน้าผากขย่ำขย่ำขย่ำอย่างรุนแรงโอ้โหเด็กก็รีบสลัดตัวให้หลุดแล้วก็รีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากคุณยายนะครับปรากฏว่าไล่หมาตัวนั้นไปแต่แผลนี่เวอะวะน้องเย็บไป30กว่าเข็มโอ้โหนะครับตาของเด็กนะครับเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะฮะบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยหลานผวาครับตอนเนี้ยถ้าเจอหมาที่ไหนเนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้แล้วก็กลายเป็นแบบหลอนกลายเป็นกลัวไปเลยก็เข้าใจได้นะแต่พี่ตัวประมาณเอวอะตัวเอวผู้ใหญ่เลยเด็กเลย
1: เด็กตัวน้อยเดียว
0: เด็กตัวน้อยเดียวนะฮะที่เจ็บใจเนี่ยคุณตาบอกว่าช่วงแรกเนี่ยเจ้าของหมาเนี่ยไม่ยอมรับด้วยนะว่าเป็นหมาเขาอะหลังๆเนี่ยโดนชาวบ้านกดดันเลยมายอมรับแล้วก็เอาเงินมาให้500กับขนมห่อๆมา
1: แล้วใครเป็นคนพาไปโรงพยาบาลนะ
0: คุณยายพาไป
1: เย็บน้องสาม
0: วิ่งไปที่บ้านคุณยายพาไปแล้วคุณตาบอกว่าโอ้โหแสดงความรับผิดชอบด้วยเอาเงินมาให้500บาทนะฮะกับขนมซองแล้วบอกอย่าเอาเรื่องกันเลย
1: อุ้ย
0: นะแล้วทำไมตัวเองไม่ล่ามหมาให้ดี
1: ๆโอ้โห
0: นี่แหละนะครับ
1: แต่ว่าเนี่ยคนที่เลี้ยงสุนัขนะถ้ารู้หรือไม่รู้ก็ดูแลกันด้วยอย่าปล่อยให้มันออกมา
0: เราต้องรู้ช่วงนี้ผมดูจนใน Facebook มันขึ้นเป็นพวกคนที่เขาสอนน่ะสอนหมาดุๆอ่ะเขาจะมาสอนที่บ้านเลยพี่หมาตัวไหนที่แบบว่าชอบกัดคนกัดแม้แต่คนในบ้านเนี่ยเขาจะมีวิธีสอน
1: หมายถึงสอนให้คนดูให้คนที่เลี้ยงหมาเนี่ยเหรอ
0: สอนหมา
1: สอนหมาให้นิ่ง
0: สอนหมาให้อยากกัดสอนหมาให้มีวิธีฝึกเขาอ่ะ
1: โอ้มันแล้วจะมีคนเลี้ยงหมาเขาทำถึงขนาดนั้นเหรออ้
0: าวก็ถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยเราจะเลี้ยงเขาแล้วเขาดุจนเราเอาไม่อยู่อ่ะพี
1: ่โอ้ย
0: บางทีพี่ก็ต้องไปปรึกษาพวกคนที่เขาทำอาชีพนี้นะ
1: หมาที่อยู่กับเจ้าของไม่ดุหรอกแต่อยู่เขาคนอื่นอ่ะจะดุไงหรือเปล่าเราก็ไม่รู
0: ้ครับผม
1: มันพูดภาษาคนไม่ได
0: ้โอ้ใครเลี้ยงหมาต้องดูดีๆนะถ้าหมาชอบไปไล่กัดคนนี่ต้องมัดไว้นะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: คนไทยนะด้งน้องฮารุนโซโล่เนี่ยก็ชาปนกิจเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนอุ้ยจำนวนมากเลยคนเป็น5เป็นพันเป็นหมื่นเลยเนาะไปร่วมกันส่งช่วงนั้นก็ยังมีความก็เรียกว่าอะไรความมีน้ำใจอ่ะก็ยังไปบ้านคุณย่าของน้องฮารุนโซโล่นะที่กาฬสินธุ์นั่นอยู่นะวันนี้น่ะพี่ชายของน้องฮารุนเนี่ยคุณมอสนะคะก็ออกมาโพสเลยบอกว่าขอแจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับช่วงนี้คุณยายมีอาการติดเชื้อโควิดจึงขอความกรุณาจากพี่ๆ FC แล้วก็ทุกท่านที่รักแล้วก็เป็นห่วงคุณยายงดเดินทางมาเยี่ยมคุณยายในช่วงนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าทางครอบครัวเนี่ยไม่อยากให้มาเยี่ยมนะครับแต่เป็นห่วงในเรื่องสุขภาพของคุณยายแล้วก็อยากจะให้คุณยายได้พักผ่อนดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ฝากทุกคนส่งกำลังใจแล้วก็ความห่วงใยมาให้คุณยายผ่านทางออนไลน์ก็เพียงพอแล้วครับเมื่อคุณยายอาการดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยผมเนี่ยคุณพี่ชายมอสเนี่ยนะคะบอกว่าจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งนะครับขอบพระคุณทุกคนที่เข้าใจแล้วก็เป็นห่วงคุณยายเสมอมาครับนะคะภายหลังข้อความนี้เนี่ยก็แฟนคลับก็เข้าไปโพสต์แสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวางเลยก็ขอให้คุณยายหายป่วยไวๆนะคะก่อนหน้านี้ก็รู้นะเหมือนกันนะว่าน้องมอสพี่ชายคุณฮารุนเนี่ยก็ฮารุนเนี่ยก็ยังคงติดต่อที่จะอยากจะรู้ความจริงนะเจ้าสาเหตุอ่ะบอกก็พยายามที่จะให้ติดต่อไปกับทางสถานทูตของที่จอร์เจียนะคะจอร์เจียมีก็คือที่ตุรกีเนี่ยเพื่อจะเพราะว่าทางนู้นก็ยังไม่ได้บอกสาเหตุ

0: มาเขาก็บอกว่าก็ทางครอบครัวก็ไม่ได้ทิ้งนะก็ยังตามในเรื่องนี้อยู่เพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะรู้ว่ามันเป็นระยะเวลาช้าหน่อยอะแต่ก็ยังตามในเรื่องนี้อยู่นะเพราะทุกคนก็อยากจะทราบนะว่าจริงมันอะไรแม้ว่าเบื้องต้นเราจะรู้แล้วนะว่าเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเนาะแต่มันทำไมล่ะเพราะอะไรยังไงยังไม่รู้เออเนี่ยก็แต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งไปเยี่ยมคุณยายนะคะส่งกำลังใจไปให้ผ่านทาง Facebook อะไรไปก่อนให้คุณยายหายจากโควิดข่อยใครก็ไม่รู้ไงไป
1: เจอคนช่วงนี้ไงพี่วันเผาไง
0: แล้วร่างกายคุณยายคงจะอ่อนแอด้วยแหละ
1: โอ้ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8นะครับนี่ฮะวันนี้ที่ฉะเชิงเทรานะครับแม่คนเราไม่รู้จักกันอยู่ๆมาทำร้ายกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มมีเยอะขึ้นนะพี่ผมอ่านข่าวเนี่ยมีแทบจะทุกวันนะวันนี้ครับเขาเป็นช่างเสริมสวยนะครับอายุก็ตั้ง56แล้วนะกำลังกลับห้องพักจู่ๆเจอผู้หญิงร่างท้วมนะฮะลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์ปรีเข้ามาชกหน้าเลยครับตัวเธอในช่างเสริมสวยเนี่ยล้มไปเลยนะเออนะครับผู้กรณีขี่รถหนีไปเลยไม่พูดไม่จาเลยว่าฉันไม่ทำอะไรให้เธอเนี่ยนะฮะเจ้าตัวบอกโหไม่รู้เลยอ่ะว่ามาทำร้ายเขาทำไมนะฮะตอนนี้กลัวมากกลัวว่าจะมาโดนดักทำร้ายซ้ำเกิดเป็นคนแบบจิตเวทนะพรุ่งนี้มาอีกล่ะแล้วมาต่อยเธออีกทำยังไงนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะครับที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับนะที่ขนส่งนะไปเจอกับผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังนะครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ย14สิงหาคมตอนประมาณ20:00ระหว่างที่จะกลับห้องมีผู้ชายลักษณะอ้วนผู้หญิงลักษณะท้วมขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาคนผู้หญิงแหละลงมาต่อยเธอนะครับจนล้มลงไปที่ถนนหลังเกิดเหตุเธอบอกตอนนี้ไม่กล้าใช้ชีวิตปกติแล้วเพราะเธอตัวคนเดียวครับพี่เธอไม่มีใครนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเธอเนี่ยไปทำอะไรให้อันนี้ยิ่งน่ากลัวคือถ้าเรารู้ว่าเราไปทำเขาเนี่ยเรายังรู้คู่กรณีเรายังเลี่ยงเรายังหลบเรายังหนีได
0: ้ค่ะ
1: แต่อย่างเงี้ยมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู
0: ้
1: นะครับเธอยืนยันว่าเธอเป็นช่างเสริมสวยเนี่ยนะครับเธอไม่เคยไปมีเรื่องอะไรกับใครนะฮะก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฉะเชิงเทราช่วยเหลือเธอหน่อยคือเข้าใจหัวอกเลยนะพี่คนเราตอนนี้ไม่กล้าแม้กระทั่งกลางวันจะเดินออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยมองก็ไม่กล้าไปแล้วจะกลับบ้านก็ต้องรีบๆกลัวระหว่างทางเดี๋ยวไปแวะไหนโดนอีกคือชีวิตมันทำอะไรไม่ได้เลยครับถ้าเป็นแบบนี้ฮะ
0: ค่ะถ้ารู้ว่าใครเนี่ยยังป้องกันได
1: ้ใช่ใช่ใช่
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: โด่งด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้มันทำอะไรก็ได้อะจำได้ไหมว่าเมื่อ2-3วันก่อนเนี่ยก็มีการคนพูดว่าโอ้ยนี่มีการชุมนุมอยู่เสียมทำเนียบรัฐบาลเป็นหมื่นๆคนเลยเราว่าทำไมไม่มีเขาบอกแล้วทำไมเหตุใดถึงไม่มีออกข่าวช่องไหนเลย
1: สื่อไม่ทำเสนอเลย
0: ไม่ทำเสนอเลยก็มันไม่มีอ่ะเพราะมันทำเหมือนจริงเลยอ่ะทำเป็นแบบมีคนไปชุมนุมกันเยอะๆแยะๆอะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: ว่ามันทำกันขนาดนั้นเหมือนจริงเลยเนาะเออที่จะเล่าก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีเฟกนิวเยอะแยะมากมายล่าสุดเนี่ยแล้วก็มีเฟกนิวอาจารย์แม่ได้ไหมอาจารย์สุนีสินธุเดช
1: า
0: อาจารย์สุนีอาจารย์แม่พูดอย่างนี้นะอาจารย์แม่เมื่อก่อนเนี่ยใครก็ต้องมีผู้ไม่ประสงค์ดีปล่อยข่าวปลอมว่าอาจารย์แม่เนี่ยนะคะหรือว่าอาจารย์สุนีสินธุเดชาเนี่ยที่เป็นนักพูดเรื่องนักวิชาการชื่อดังเนี่ยเสียชีวิตแล้วแล้วก็มีคนแชร์ภาพข้อความไว้อะไรเนี่ยล่าสุดเนี่ยเฟซบุ๊กดราม่าแอดดิกออกมาเบรกข่าวบอกว่าลูกสาวของอาจารย์แม่ออกมายืนยันแล้วว่าคุณแม่ยังแข็งแรงดีโดยอาจารย์นิธินาศิดูเดชาเตลาหรือว่าดร.ปุ้มนะคะซึ่งเป็นลูกสาวของอาจารย์แม่เนี่ยโพสต์ข้อความชี้แจงบอกว่าพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านขามีผู้รักแม่และรักปุ้มโทรมาหาติดต่อเยอะมากค่ะเพราะเห็นตามโซเชียลมีเดียกราบขอบพระคุณนะคะแต่ขออนุญาตเด่นว่าแม่สบายดีค่ะในรูปก็มีผู้ใหญ่ส่งเหรียญวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ล่าสุดมาให้ค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยมีคุณแม่เนี่ยกำลังรับเหรียญของรัชกาลที่10นะคะล่าสุดมีคนส่งมาให้เนี่ยคุณแม่ก็รับแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าพูดน้อยลงคงเป็นเพราะใช้โควต้าไปเยอะแล้วค่ะก็คือพูดเยอะแล้วโลกก็แซวใช้เยอะแล้วนะอายุ90อ่ะ น้องอายุ

0: 90อ่ะก็ตามสภาพของผู้สูงอายุเน
1: า
0: ะแต่ก็ยังเออแต่พูดน้อยลงแค่ได้แต่ว่ายังสบายดี
1: อ๋อแล้วของลูกขวานี่คือปัจจุบันแล้ว
0: ปัจจุบันนี่ไงลูกปัจจุบันนี่ว่าเพิ่งจะมีคนส่งเหรียญของรัชกาลที่10ไปให้เนี่ยก็ยังลูกก็เลยยังโพสต์ลงไอ้นี่เราโซเชียลมีเดียเลยนะคะบอกว่านี่มีคนผู้ใหญ่ฝากมาให้คนที่เคารพเนี่ย
1: ครับผมอาจารย์แม่
0: เฟคนิวนะคะเฟคนิวต้องเดี๋ยวนี้เห็นอะไรยังเพิ่งเชื่ออย่างใน TikTok อ่ะเยอะมากเลยเนาะเป็นเรื่องเป็นราวเลยบางทีอ่ะ
1: ใช่
0: ลิปน้องยาเมาอะไรเงี้ยไอ้เด็กๆที่มันเต้นมันลิปอะไรเงี้ยลิปอะไรวะจนพี่ต้องไปดูต้องไปเช็คอ่ะไม่จริงข่าวเฟคนิวอ่ะมันเยอะมากเลยใน TikTok บางทีก็บอกอุ๊ยลำไยแถลงข่าวทองอ่ะคนนู้นนี่โอ้โหแบบเพิ่งไม่เชื่อเลยเนาะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: เราอยู่ในโลกยุคนี้ได้ไงด้งเนาะข่าวอะไรเงี้ยต้องแบบต้องมันเนาะต้องหารสองไว้ก่อนเลยเนาะ
1: ใช่จะเชื่อใครดีต้องเชื่อใคร
0: เชื่อสำนักข่าวไทยก้าวไกลนะ
1: หมอดูได้ไหมเชื่อหมอดู
0: โอ้ยไม่ได้เลยโดนคนหลอกเยอะแยะไหมมีคนหลอกหมอคงหมอแข่งเนี่ย
1: นี่ล่าสุดครับที่นนทบุรีนะใครที่ชอบดูดวงลองฟังข่าวนี
0: ้
1: พวกนี้เขาจะมาลักษณะแบบเข้ามาทักก่อนทีนี้ไอ้เข้ามาทักเนี่ยใน10คนมันก็อาจจะถูกสักคนหนึ่งพอถูกขึ้นมาเราจะแบบ
0: แล้วระวังมีหน้ามานะ
1: เออแล้วพอถูกขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยแม่นไหนแล้วยังไงต่อพอแม่นเราจะเปิดใจละ
0: ค่ะ
1: นะฮะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ก็เหมือนกันนะครับโดนไป 3,000 กว่าบาทให้ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ก็เริ่มจาก
0: ดูเล็กน้อยก่อน
1: หมอดูเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นพราหมณ์มาจาก
0: ร้อยสองร้อยสามร้อย
1: นะแถวสีลมนะเข้ามาในร้านบอกว่าเห็นวิญญาณตามอยู่นะเนี่ยสองคนนะต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์นะครับ
0: ใครมาทักโดงนี้เราก็ต้องกลัวไว้ก่อน
1: เอฟไว้ก่อนนะเออ
0: แล้วค่าดูหมอก็ไม่แพงนี่
1: ใช่
0: เออ
1: เขาบอกว่าตอนนั้นเขาอยู่กับน้องสาวนะครับพอหมอดูคนนี้อ้างว่าเป็นพราหมณ์เนี่ยเข้ามาตีสนิทแล้วปรากฏว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่พราหมณ์เขาพูดออกมาแล้วแบบมันแม่นมันตรงกับเรื่องครอบครัวเขาณตอนนั้นพอดีนะเมื่อ2วันก่อนเนี่ยนะครับก็เลยเริ่มจ่ายค่าดูดวงก่อน200ค่าบูชาครูอีก101นะหลังจากนั้นเนี่ยนะหมอดูก็ให้แบมือดูเส้นดูฝ่ามือนะครับก็เขาบอกเจ้าของร้านว่าเนี่ยเขาเห็นเลข531เอาแต่นี่ที่ซื้อลอตเตอรี่นี่531นะแต่เพราะเหตุการณ์มันเกิดวันที่15ถ้าเขาไปซื้อลอตเตอรี่นี่เขาไม่ดวงนะเออเขาไปแบบซื้อแบบตามที่นี่ไปวนมาเนี่ย531นี่ถูกนะแต่ไม่รู้ว่าพี่เขาถูกป่ะนะแต่ว่าหมอดูไม่ได้จบแค่นั้นไงพอพูดถึงเรื่องเลขแล้วเนี่ยนะฮะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้เรียกเงิน 4,900 ตอนแรกโ
0: อ
1: ้สองพี่น้องบอกโหขายก๋วยเตี๋ยววันนึงได้ไม่เท่าไรหรอกลดหน่อยเหลือ 2,900 นะฮะบวกกับ300แรกไปเป็น 3,200 ยอมจ่ายไปนะครับพอจ่ายไปปุ๊บนะไอ้น้องก็สวดอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็เดินออกจากร้านไปแบบงงๆแต่ยังจ่ายเงินไปแล้วไงเรียบร้อยครับมารู้สติอีกทีว่าน่าจะโดนหลอกไอ้นี่ไม่น่าจะใช่หมอดูจริง
0: จ่ายไปแล้วให้มาทำทีหลังอะไรเงี้ยหรอ
1: ก็คือจ่ายไปปุ๊บเนี่ยเขาก็สวดอะไรให้ไม่รู้เขาก็ฟังแล้วก็อ้าวเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยแล้วมันยังไงจริงไม่จริงยังไงเออนะครับก็เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะระวังไว้นะครับบางทีอย่างที่บอกอะว่าบางทีหมอดูเขาก็อาจจะมาทักในเรื่องอะไรที่มันแบบบังเอิญจริงๆมาตรงกับชีวิตของเราอะเนาะเออเดี๋ยวก็อาจจะหลงเชื่อกันไปได้นะครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียว

ซุปยิงสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
4: หานครรอบทิศ
5: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
6: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
7: ชวนไปเที่ยวดวงตาเหมือนดวงตาปะ
8: ดวงตาแบบ
7: เหมือนดวงตาเลยนะน้ำในแอ่ง
8: นี่น้ำโอ
7: ้น้ำในแอ่งอยู่ที่ภูลังกา
8: แล้วผิวนี่เหมือนพวกแบบว่า
7: ใช่พญานาคก็ที่เนี่ยถ้ำนาคาอยู่ที่บึงกาฬอ่ะแต่เขาบอกให้ไปทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาชวนให้ไปดูความอัศจรรย์ดวงตาพญานาคาเป็นหลุมหินธรรมชาติต้องแสงช่วงฤดูฝนณอุทยาน
8: ช่วงนี้ด้วย
7: ใช่มันจะมีน้ำขังดิตรงเนี้ย
8: จะมองแล้วเป็นเหมือนดวงตา
7: เลยแล้วข้างหน้ามันหินมันเป็นลายด้วยอ่ะเนาะหินมันเป็นลายเกล็ดพญานาคเลยน่ะ
8: ภูลังกาใช่ไหม
7: อุทยานแห่งชาติไม่เคยขึ้นไปสักทีเขาบอก
8: แล้วที่ขึ้นไปแล้วเป็นเหมือนตัวเกล็ดพญานาคแล้วไปเจอเหมือนหัวนั่นน่ะที่นี่ป่ะ
7: ใช่
8: เขาไปคือเดินขึ้นไปไหว้
7: ที่นี่แหละที่นี่แหละที่ภูลังกานี่แหละอุทยานแห่งชาติภูลังกาที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอ่ะตอนนั้นพี่ไปที่อะไรแล้วเราจะไปที่นี่ก็ไม่ได้ขึ้นไปมันก็ต้องแข็งแรง
8: เ
7: น
8: า
7: ะ
8: เขาบอกต้องขึ้นไปตั้งแต่แบบว่าเช้าหน่อยจะได้ไม่ร้อนมาก
7: อันนี้อยู่บนลานหินบริเวณถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงที่บึงกาฬนะคะเขาปรากฏว่าเกิดปรากฏการณ์น้ำฝนขังในหลุมหินธรรมชาติเลยส่องสะท้อนแสงแดดเป็นประกายคล้ายดวงตาพญานาคาเลยอ่ะโอ้โหอันนี้เขาบอกเป็นความสมบูรณ์ของมิติทางธรณีวิทยาค่ะ
8: นะคะเป็นเหลือเชื่อจริงอ่ะ
7: เหลือเชื่อไหมเขาบอกเป็นช่วงที่กระแสน้ำแล้วก็น้ำฝนกัดเซาะลานหินทรายจนเกิดเป็นกุมพบกหรือหลุมหินขนาดต่างๆพอเวลาเข้าหน้าฝนเนี่ยน้ำที่ขังอยู่ภายในหลุมเนี่ยก็จะทำปฏิกิริยากับแสงแดดเกิดเป็นเงาสะท้อนงดงามคล้ายดวงตาขนาดใหญ่บนผิวหินกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินไฮไลท์ของผู้ที่ไปเยี่ยมที่ถ้ำนาคาที่บึงกาฬนะคะ
8: ผมเลยเป็นคนค่อนข้างที่จะศรัทธาแล้วขอพรอะไรจากพญานาคแล้วได้นะแล
7: ้
8: วเนี่ยเวลาผมเห็นภาพนี้ผมอยากจะไปสักครั้งจริงนะพี่กวน
7: ไปสิชวนเจ้าลิน

0: ไป
1: ทางเดินขึ้นไปอ่ะก็จะเป็นหินอย่างเงี้ยแล้วพอมองเป็นเหมือน
0: เป็น
1: เกล็ดตัว
0: เหมือนเกล็ดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เป็นเกล็ดพญานาคแล้วก็ล่ายาวมาจนถึงส่วนหัว
0: ภูลังกาก็ยังคงสวยเน
1: า
0: ะสวยเน
1: า
0: ะ
1: เหมือนเกล็ดพญานาค
0: ใครเคยไปแล้วบ้างอ่ะ
1: สวยสวยหัวพญานาคไงตรงนี้ที่เขามาขอพรกันมาจบที่ตรงเนี้ย
0: นั่นแหละ
1: แต่เขาเดินขึ้น4นะลงอีก4นะ
0: 4กิโลเหรอ
1: ชั่วโมง
0: ฮะ
1: ชั่วโมงครับพี่4ชั่วโมงเขาขึ้นกันเนี่ย6โมงแล้ว
0: เหรอพยายาม
1: จะไปถึงก่อนเที่ยง
0: ไม่พอไหว4กิโล4ชั่วโมงโอ้ย
1: ไกด์เขาจะให้เราพกน้ำอะไรขึ้นไปเลย
0: หรอแล้วแต่ไม่ระหว่างทางก็มีจุดพัก
1: ก็มีจุดพักบ้างถึง4ชั่วโมงไง
0: แต่ไม่มีแบบว่าเหมือนพวกภูเขาที่มีที่โอ้เต็มเป็นลานพูดแต่เหมือนพญานาคทอดตัวยาวเลยเออได้ใครไปที่ถ้ำนาคาอย่าลืมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเขาบอกสวยงามที่สุดคือช่วงนี้แหละพฤษภาคมจนถึงตุลาคมนะคะจะไปดูดวงตาพญาพญานาคานะคะดวงตาพญานาคานะคะที่ลานหินสวยสวย
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: พ่อกับลูกนี่นั่งกินเหล้าด้วยกันก็ดูจะชื่นมื่นดีนะก็น่าจะแบบถ
0: ู
1: กคอดีนะพ่อกับลูกนะปรากฏว่าบ้านนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับพ่อเอาขวดเหล้าตีหัวลูกนะฮะ
0: ลูกต้องมีอะไรในใจอ่ะก่อนแล้ว
1: ลูกก็ยกเก้าอี้มาสวนฟาดพ่อเหมือนกันโอ้โหดุเดือดจริงๆที่อุดรธานีครับนะลูกเนี่ยพิการนิ้วมือซ้ายติดกันแต่จริงๆก็ถือว่าส่วนอื่นเขาก็สู้หมดได้สู้ได้นะเขาแค่นิ้วซ้ายติดกันนะครับนิ้วมือติดก็โดนทุบหัวแตกนอนหมดสติจมกองเลือดอยู่ที่หน้าห้องพักในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเสียเลือดเป็นอย่างมากนะครับนะเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลนะครับชาวบ้านเล่านะครับว่าคนเจ็บเนี่ยนั่งกินเหล้ากับพ่ออยู่กงกับพ่ออยู่นะแล้วมีปากเสียงกันระหว่างกินเหล้าเริ่มทะเลาะกันคนเป็นพ่อเป็นลูกนะครับคงจะเมาจนลืมว่าเป็นพ่อเป็นลูกกันหรือยังไงถึงขนาดเอาเก้าอี้เอาขวดเหล้าตีกันได้เนี่ยมันต้องขนาดไหนพี่ความสนิทสนมระหว่างพ่อลูกโอ้โหไปเจอตัวพ่อนะครับพ่อบุญเพ็งรับสารภาพครับนะว่าตัวเองเนี่ยนะครับเป็นคนตีลูกจริงๆนะเมื่อคืนนี้เนี่ยลูกชายนะและตนเนี่ยได้ตั้งวงดื่มเหล้ากันในห้องมีเพื่อนรุ่นพี่ของลูกชายมาร่วมดื่มด้วยหมด3คนนะครับหมดเหล้าขาวไป2ขวดตกดึกนะประมาณสัก 4:00 กำลังจะนอนสะดุ้งตื่นลูกเอาเก้าอี้ไม้เนี่ยนะครับมาทับคอจนหายใจไม่ออกตัวเองก็เลยเอาเท้าถีบลูกออกไปแล้วก็เอาขวดเหล้าเนี่ยฟาดหัวบอกมึงจะฆ่าพ่อหรือไงนั่นแหละนะครับก็ยอมรับว่าดื่มแล้วก็เมากันลูกเนี่ยเวลาเมาก็จะปีนเกียวพ่อแบบนี
0: ้ค่ะ
1: อย่างนี้อย่าดื่มด้วยกันนะต่างคนต่างไปดื่มดีที่สุดอย่ามานั่งดื่มด้วยกันเลยพ่อลูกคู่นี้ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: นี่เรื่องของการลดโทษการอะไรพวกนี้นะคะต
1: ้
0: องมาฟังคนนี้เขาเป็นคนที่อยู่ในกรมราชทัณฑ์จริงๆแต่เป็นอดีตกรมรองที่ปรึกษากรมราชทัณฑ์ก็คือคุณกฤตกระแสทิพย์นี่พี่ก็เคยโทรศัพท์ถามเรื่องข่าวอะไรเหมือนกันก็พูดถึงเรื่องของกรณีที่เล่าตาแสนลี่ถูกปล่อยออกมาอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางราชทัณฑ์ควรจะรีบพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การบริหารการบังคับโทษนะคะก็คือการออกมายอมรับว่าที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยหลายสิบปีเนี่ยหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่เดิมเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าอะไรต้องยอมรับว่าคุณกฤตกระแสที่บอกนะคะต้องยอมรับว่าราชทัณฑ์เนี่ยไม่ได้ดูเจตนารมณ์ของอัตราโทษตามคำพิพากษาเวลาศาลลงโทษมาบอกเนี่ยต้องตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตนะแปลว่าความผิดที่จำเลยก่อนเนี่ยมีความร้ายแรงนะศาลก็เลยเห็นว่าสมควรให้ควบคุมจำเลยไว้ในเรือนจำนะคะเป็นการกำจัดจำเลยให้ไม่ให้ออกมาสังคมอย่างถาวรวิธีหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่วิธีการประหารชีวิตนะคะซึ่งก็รับความเมตตาจากศาลมาชั้นหนึ่งแล้วนะคะราชทัณฑ์เนี่ยไม่ได้ทำผิดในการบริหารโทษเป็นไปตามกฎหมายเลยนะคะระบบการเลื่อนชั้นนี่แหละเนี่ยที่ทางคุณกฤตบอกว่าน่าจะมีปัญหายังมีปัญหาเนี่ยพูดเลยว่ายังมีปัญหาอยู่นะคะเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการได้รับพระราชทานอภัยโทษก็ดีการพักโทษก็ดีการลดวันต้องโทษก็ดีการคัดไปอยู่เรือนจำชั่วคราวก็ดีทุกอย่างเนี่ย

0: พันกันอยู่กับชั้นของนักโทษยิ่งชั้นสูงยิ่งได้รับประโยชน์มากแล้วคุณกฤตก็ได้พูดถึงในเรื่องของการจะเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยไม่ยากเลยนะดงเขาบอกบางคนเนี่ยดูพฤติกรรมเนี่ยดูเรียนอบรมศีลธรรมจรรยาก็ไม่ได้ดูอะไรมากมายเลยทุกหกเดือนเนี่ยก็จะมีการหลักเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นแหละตอนนั้นเนี่ยคุณกฤตมอตอนนี้เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยก็เคยเป็นกรรมการเลื่อนชั้นผู้ต้องขังนะก็มีการเรียกผู้ต้องขังมาสอบรายบุคคลข้อสอบมีอะไรรู้ไหมสนองนง
1: ครับ
0: ท่องศีล5สิท่องคำปฏิญาณก่อนกินข้าวอย่างเงี้ย
1: นี่คือท่องได้ได้ลดโทษแล้วเหรอ
0: เออได้เลื่อนชั้นไงเลื่อนชั้นเลื่อนชั้น
1: เลื่อนชั้น
0: แล้วพวกต่างด้าวเนี่ยก็ให้ร้องเพลงชาติแล้วไม่นานหรอใช้เวลาไม่นานหรอกก็จะต้องครองชั้นเยี่ยมไงลดไปเรื่อยลดเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆเนี่ยคือการสอบเลื่อนชั้นเนี่ยมันง่ายเรือนจำผู้ใหญ่มีผู้ต้องขังหลายพันคนก็ทั้งคณะเจ้าที่หลายพันคนนะคะก็บอกกันเลื่อนชั้นเนี่ยง่ายนะคะ
1: ครับผม
0: แล้วพอมี
1: ครับผม
0: นี่แหละคนกฤตก็บอกว่าควรจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องนี
1: ้
0: แก้ไขปรับปรุง
1: ครับผมครับผม
0: มันจบแล้วใช่ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นนะ
0: ขอบคุณทุกท่านเลยนะที่ตอนหลังก็เลยเรารู้เลยว่ามีคนบอกเรื่องเสียงเนี่ยมีฟังอยู่ทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะเพชรบงเพชรบูรณ์ลำปงลำปางอะไรสารพัดขอบคุณทุกท่านเลยพรุ่งนี้มาพบกันใหม่หมดเวลาแล้วจริงๆ
1: หนึ่งทุ่มเจอกันครับสวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างการอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
10: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทาง ให้นมแม่อย่างเดียว6 เดือนไม่

0: ให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่บรรยากาศดีๆแบบนี้นะฮะที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมจ้ะหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดบอสธีรพงษ์เฮ้ๆๆๆไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์คนนี้ด้วยนะครับทักทายทางไลฟ์สดด้วยนะฮะ26คนนะฮะโอ้โหเมื่อไหร่คนดูจะถึง100เนี่ยลุ้นอยู่นะเนี่ยหนุ่มน้ำมนต์ลุ้นอยู่เดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับผมสวัสดีพี่ดาวด้วยนะฮะพี่ดาวมาแล้วสวัสดีน้องฟ้าใสครับผมสวัสดีจ้าแล้วก็พี่เดือนเพ็ญนะครับผมแล้วก็พี่อรุณครับผมคุณยายมาแล้วแล้วก็พี่หนูเพียรนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วก็พี่แต่พี่แต่สุดสวยมาแล้วสวัสดีทุกคนนะฮะที่ผมได้เอ่ยชื่อไปนะครับทักทายทุกท่านด้วยสวัสดีครับหนุ่มน้ำมนต์มาแล้วจ้ะขอบคุณพี่ดาวด้วยนะครับที่กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะแล้วก็สวัสดีวัยรุ่นด้วยนะอนัสการน้องอนัสการนะครับพี่แต่บอกว่ามาให้กำลังใจโอ้โหขอบคุณพี่แต่มากเลยครับไม่เจอพี่แต่นานเลยนะเนี่ยน้องฟ้าบอกว่าทำไมเด็กเจนซัดเจนซีชอบฟังช่วงหนุ่มน้ำมนต์นะก็พี่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ไงพี่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะเนี่ยผม18นะฮะฝากด้วยนะครับ18สวัสดีน้องแชมป์จ้าน้องแชมป์สีสุขสวัสดีพี่บอสสวัสดีครับผมน้องแชมป์สวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับผมโหจากอุบลเลยนะฮะอุบลฝนตกบ่เนาะอุบลเนี่ยเนาะนะฮะฝนฟ้าคะน้องช่วงนี้โอ้ยมือคำนี่ขับรถมากพี่น้องครับฝนนี่แบบตกแห้งฟ้าก็มืดเป็นตาย่านครับพี่น้องนะฮะสวัสดีพี่สอนด้วยนะครับพี่สอนบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสสวัสดีครับช่วงนี้คุยยาวหน่อยเพราะว่าไม่ได้คุยนานมากเลยนะฮะโหไม่ได้เจอกับพี่ๆทุกคนน่าจะ1 2 3 4 5 5วัน6วัน5วันเนาะนะ5วันเนาะไหนๆวันนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ4689400นะครับหรือว่าจะโทร

มาขอเพลงหน้าใหม่กับหนุ่มน้ำมนต์ได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะต้องบอกว่าให้สิทธิ์สายแรกนะครับที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับพร้อมพูดคุยกันสายหน้าใหม่ในช่วงหน้านะครับและช่วงนี้ทักทายทางSMS กันหน่อยนะครับผมสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวของไรอันเดี๋ยวจัดให้นะครับผมแล้วก็ผลงานเพลงสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยจากโคราชนะครับโคราชบ้านเอ็งนะพี่น้องนะครับผมขอเพลงเขามานะครับสิทธิ์ของเจ้านะฮะแล้วก็ผลงานเพลงแฟนใครไม่รู้จากต้นอุดรนะฮะฝนกำลังตกเลยฮะอ้าวตอนนี้อุดรฝนตกนะครับพี่ต้นน่าจะฟังอยู่นะไม่รู้ว่าพี่ต้นอยู่อำเภอไหนครับตอนนี้หรือว่าอุดรนี่ตกทั้งหมดเลยใช่ไหมกทมก็ตกนะจ๊ะตอนนี้พราม9เลยตกอยู่เลยตอนนี้ไม่น่าตกเลยเนาะพอตกมานี่แบบใครที่เป็นภูมิแพ้นี่แบบโอ้โหต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นี่เวลาอากาศเปลี่ยนนี่แบบโอ้โหร่างกายนี่ไปละอย่างผมนี่แบบเริ่มละเป็นหวัดละเริ่มตันจมูกขึ้นมาละยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกท่านครับเอาละฮะช่วงหน้าฮะอย่าลืมนะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะช่วงหน้าเปิดสายหน้าไมค์ครับหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366ให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะฮะอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่น้ำฝนใช่ไหมครับผม
2: ใช่แล้ว
1: พี่น้ำฝนโทรมาจากจังหวัดไหนเน
2: าะพอมาจากสุราคิดถึงน้องคิดถึงเจ๊มากเลย
1: โอ้สาวสุราอำเภออะไรครับพี่
2: อำเภอเมืองจ้า
1: อำเภอเมืองเลยตอนนี้เป็นไงบ้างนะสุราฝนตกไหมจ้า
2: จะบอกว่าฝนตกตั้งแต่สี่โมงเย็นตอนนี้ยังไม่แรงเลย
1: โอ้โหตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับตอนนี้
2: ใช่ทั้งในตัวเมืองทั้งนอกเมืองฝนตกหมดเลยแล้วต่างจังหวัดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ภูเก็ตเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันจะตกเพราะว่าช่วงนี้คนใต้เขาจะพูดว่าช่วงนี้เป็นของช่วงเดือนเก้าไง
1: เด
2: ือ
1: นเก้าฝนตกเดือนเก้าตอนนี้พารามเก้าตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้ก็ตก
2: ไม่ตกฝั่งนั้นเลยตกฝั่งนี้เพราะฝั่งตกชาวสวนเดือดร้อนมากยางก็ตัดไม่ได้ตามก็ตัดไม่ได้ไปตกแถวพารามเก้าแหละ
1: ใช่ไหมเวลาตกนี่แบบตกแบบตกแรงด้วยนะที่ใต้ผมว่านะนี่เหมือนกัน
2: โอ้ถ้าตกแรงน้ำท่วมโอ้โหลำบากมาก
1: ใช่ไม่อยากจริงๆไม่อยากให้ตกนะฮะที่นู่นอ่ะจริงๆอ่ะ
2: ตกที่นั่นแหละตกที่นั่นแหละดี
1: แล้วมาตกที่นี่ที่นี่ก็เริ่มร้อนแล้วฮะที่นี่ พี่น้ำฝนวันนี้โทรเข้ามาทำไมขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: รักแค่เธอคนเดียวจ้ะ
1: รักแค่เธอคนเดียวหมายถึงดีเจใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่แล้ว
1: โอ้ยขอบคุณมากเพลงนี้พิเศษได้ไงบ้างพี่เพลงนี้ครับ
2: ไม่พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายละกันแล้วก็จะชวนดีเจมาเที่ยวไอ้นครศรีธรรมราชด้วยนะเพราะว่าเดือนหน้าจะมีงานศาสตร์เดือน10ระหว่างวันที่27ถึง11ตุลาคม
1: โอ้โหได้เลยถ้าผมว่างผมไปแน่นอน
2: ต่อด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะจะมีงานเทศกาลงานสักงานเดือน11ด้วยนครเสร็จแล้วก็มาต่อสุราษฎร์ไงแล้วก็ไปต่อชุมพรก็คืองานกรมหลวงชุมพร
1: เอาล่ะผมจะ
2: ยาวเลยงานใกล้ช่องกันเลย
1: ย้ายไปเลยผมจะย้ายอยู่ใต้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมไปเที่ยวหานะพี่นะ
2: โอเค
1: ได้เลย
2: พี่เพิ่งไปกรุงเทพมาไม่กี่เมื่อเดือนที่แล้วเอง
1: อ้าวทำไมกลับเร็วจังเลยอ่ะ
2: ไม่พี่กลับเพราะว่าเดี๋ยวไปอยู่นานเดี๋ยวติดใจดีเจกรุงเทพโอเค
1: ได้เลยครับพี่ฮะเดี๋ยว
2: หนูฝากให้น้องนะหลังไม่ได้นะ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับพี่น้ำฝนครับ
2: จ้า
1: ครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอาละครับผมพี่น้ำฝนจากสุราษฎร์นะตอนนี้ฝนตกยังตกอยู่เลยยังตกอยู่เลยนะฝนตอนนี้นะฮะที่นี่ก็ตกเหมือนกันนะครับมีน้ำฝนขอเพลงเข้ามาครับรักแค่เธอคนเดียวนะของเฟียสนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็หลังไมค์ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยนะเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายน้ำใหม่พี่น้ำฝนกันเลยครับรักแค่เธอคนเดียว

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำอัพไซอิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ขออย่าร้องเพลงกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: ใครปรบมือครับคืนนี้ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนเลยนะครับผม
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:42 นะจ๊ะทักทายพี่ๆด้วยเนาะเมื่อกี้ผลงานเพลงหนุ่มน้ำมนต์ร้องจบไปนะฮะทำไมเสียงเท่าจังเลยทำไมเสียงดีเจเป็นอย่างนั้นน่ะวันนั้นหวัดลงคอหน่อยเนาะแต่ก็ให้อภัยกันได้นะจ๊ะวันนั้นจ๊ะนะขอบพระคุณมากๆเลยนะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอะไรช่วงนี้ขออนุญาตสักนิดนึงนะสำหรับพี่ๆคนไหนนะจ๊ะที่สนใจเรื่องเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะจ๊ะแค่มีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับผมเงินขออภัยครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนั่นเองครับจากธนาคารออมสินนะออมสินเข้าใจปั๊มอีกแล้วนะที่ต้องบอกว่าให้คุณได้ออมตั้งแต่ก้อนแรกฮะเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทครับจำกัดความ

ภัยครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเล็กพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11%ต่อปีนั่นเองฮะส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.5 ขออภัยครับรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมนั่นเองนะครับไม่ว่าจะฝากแบบไหนนะฮะก็รับผลตอบแทนคุ้มค่านะเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจนะฮะฝากได้แล้วนะครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569ครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115นั่นเองครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะฮะก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่สนใจนะฮะสำหรับอยากจะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับไม่จำเป็นต้องใช้วงเงินนี่แบบใหญ่นะเริ่มต้นแค่ 10,000 บาทนะฮะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับและที่สำคัญฮะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีผมต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มนะจ๊ะไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่สุดท้ายแล้วเขาเรียกว่าอะไรผลตอบแทนคุ้มค่าแน่นอนนะฮะผมบอกเลยอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นทางเลือกที่ดีเนาะสำหรับใครที่อยากจะออมเงินอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญนะฝากได้แล้วครับวันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2569นะครับยังไงฝากไปด้วยนะจ๊ะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนั่นเองจ้า

0: าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไปเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: จริง
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟฟูคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊ก

คนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนนะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะอย่าเพิ่งหนีจากกันไปไหนนะฮะอย่างนี้มันอยู่กันยาวๆเลยฮะจนถึง4ทุ่มนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้ครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะช่วงหน้าชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์นะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์022481366นะครับผมเอาละจ้าท้ายชั่วโมงแรกขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆนะฮะให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นะจ๊ะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: 32ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกกต.เผยผลเสียสักเยือนรัสเซียเดินหน้าขยายการค้าลงทุนเร่งเจรจา FTA ไทยยูเรเชียนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวสรุปผลการเดินทางเยือนรัสเซียของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการเยือนรัสเซียณกรุงมอสโกระหว่างวันที่12ถึง15สิงหาคมโดยครั้งนี้เป็นการเยือนสานต่อจากทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีรัสเซียช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการขยายโอกาสความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันพร้อมได้นำคณะภาคเอกชนร่วมเดินทางไปด้วยประเด็นสำคัญในการเยือนครั้งนี้คือการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการขยายการค้าและการลงทุนปัจจุบันทั้งสองฝ่ายมีการค้าระหว่างกันยังไม่มากนักเมื่อปี2568มีมูลค่าการค้ารวม 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้ผลักดันให้มีการเร่งดำเนินการเพื่อเริ่มการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพของประเทศไทยหลังจากนี้จะมีการจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆและสนับสนุนให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันสันติธารชี้เศรษฐกิจไทยเจอ3คลื่นไตรมาส3รัฐเร่งอัดมาตรการพยุงพร้อมเผยผลลงทุนเอกชนพุ่งแรง 13.4% นายสันติธารเสถียรไทยกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ปี2569สะท้อนความท้าทายหลายด้านโดยเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญแรงกระแทกจาก3คลื่นสำคัญได้แก่พลังงานแพงเงินเฟ้อและกำลังซื้อที่ชะลอตัวซึ่งทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องเร่งประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเพื่อป้องกันไม่ให้แรงกระแทกดังกล่าวลุกลามจนกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวสำหรับแรงกระแทกแรกคือวิกฤตพลังงานหลังราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ไทยมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาส2มากกว่า600ล้านบาทแรงกระแทกที่สองคือเงินเฟ้อภาวะของแพงโดยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ปรับจากระดับติดลบขึ้นมาอยู่ที่เกือบ 3% ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI เพิ่มขึ้นมากกว่า 8% ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้ผลิตยังแบกรับต้นทุนอยู่ส่วนแรงกระแทกที่3คือกำลังซื้อหดตัวในสันติธารกล่าวว่าไตรมาสที่3ปี2569เป็นช่วงเวลาสำคัญของเศรษฐกิจไทยเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจแบบไตรมาสต่อไตรมาสในไตรมาส2หดตัวลงแล้ว1ครั้งแม้เศรษฐกิจไทยจะเผชิญแรงกดดันแต่ยังมีสัญญาณบวกจากการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว 13.4% ในไตรมาส2ซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบ13ปีกรมการจัดหางานผนึกบก.ปคม.ช่วย80คนหางานถูกหลอกส่งทำงานแคนาดาฟินแลนด์เสียหายกว่า20ล้านนายสมชายมรกต

0: ศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวถึงกรณีกลุ่มคนหางานประมาณ80คนร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนถูกบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งให้บริการแนะแนวอบรมเตรียมความพร้อมและเป็นศูนย์สอบวัดทักษะวิชาชีพและภาษาเพื่อไปทำงานต่างประเทศหลอกลวงโดยอ้างว่าสามารถจะส่งไปทำงานเก็บผลไม้แพ็คสินค้าและงานแปรรูปอาหารในประเทศแคนาดาและฟินแลนด์โดยมีสัญญาจ้างระยะเวลา2ปีรายได้สูงถึงเดือนละ 70,000 บาทคนหางานแต่ละรายจ่ายค่าดำเนินการคนละประมาณ 65,000 ถึง 85,000 บาทแต่เมื่อถึงกำหนดกลับไม่สามารถเดินทางได้จริงส่งผลให้มีผู้เสียหายจำนวนมากคิดเป็นความเสียหายประมาณ20ล้านบาทและกลุ่มผู้เสียหายได้เดินทางไปแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กรณีดังกล่าวกรมการจัดหางานได้เร่งประสานความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือพร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องหากพบว่ามีการกระทำความผิดจับตาข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐอิหร่านหมดอายุวันนี้หลายฝ่ายจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างวิตกกังวลหลังจากข้อตกลงหยุดยิงระยะยาว60วันระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังจะหมดอายุลงในวันนี้โดยที่ยังไม่มีข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์เกิดขึ้นรวมถึงยังไม่มีท่าทีกลับมาเปิดหน้าน้ำในช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการขณะที่สถานการณ์ของทั้งสองฝ่ายกลับมาตึงเครียดและห่างไกลจากความสำเร็จมากกว่าเดิมต่างฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝั่งว่าละเมิดข้อตกลงสหรัฐได้ประกาศยกเลิกข้อยกเว้นการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านและกลับมาดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในภูมิภาคและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ดเฮโมวิตโกกลมสีทอง
3: อุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
4: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาหาร
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับตอนนี้สานะใหม่พร้อมแล้วนะครับขออนุญาต

0: สวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผม
1: แล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่เทียบใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับผม
0: โอ้พี่เทียบโทรมาจากจังหวัดไหนเน
2: าะศรีสะเกษครับ
0: ศรีสะเกษอำเภอใดครับผม
2: คุณหานครับ
0: อ๋อคุณหานฝนตกป่ะครับตอนนี้ครับศรีสะเกษครับ
2: เศร้าแล้วครับตกเข็นนิดหน่อย
0: อ๋อแต่ว่าตกแบบค่อยๆอ๋อตกค่อยๆบ่ตกแห้งบ่ครับครับ
2: แม่นคร
0: ับ แหมมื้อนี้ครับมื้อนี้เทียบโทรขอมาขอเพลงอย่างเนาะครับมื้อนี้ครับ
2: ครับผม
0: ขอเพลงอย่างน้อครับวันนี้ครับหนาไม
2: ่อย่าใจคนจนไม้พี่ลมพรครับ
0: อย่าใจคนจนของพี่ไม้พี่ลมพรเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ผู้เสียงผู้สายคนที่ฟังอยู่ทุกคนครับ
0: อ๋อได้เลยได้เลยครับพี่เทียมครับก่อนวางสายผมรบกวนพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
2: ได้
0: โอเคครับน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
2: ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอรา
2: และไอ้ไอราร
0: สชาติดีดี
2: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอราอ่ะฮะ
2: ทุกบ้านต้องมีอะไร
0: อายรา
2: อะไรฮะครับ
0: โอเคขอบคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับผม
2: ครับ
0: สวัสดีครับเอาละครับผมสายทำไมครับจากพี่เทียบนะครับโทษขอมาศรีสะเกษพี่น้องนะครับโทษขอมาขอเพลงยาใจคนจนนะครับพี่น้องของพี่ใหม่พี่ลมพรเพลงนี้พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยครับพี่น้องครับจากไหนก็ไปฟังผลงานเพลงนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคกันดีกว่านะฮะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามีแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะครับเอาละฮะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันเลยดีกว่านะครับผม

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิตสี่พระครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้ สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยหอและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะครับผมผลงานเพลงจากบิ๊กสุรินทร์นะครับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับคืนเธอจ้ะบิ๊กสุรินทร์ครับสังกัด BE Studio นะครับคำร้องทำนองก็บิ๊กสุรินทร์ครับเรียบเรียง Burst Guitar Blue นั่นเองนะฮะคืนเธอนะคืนไปหมดแล้วคืนทุกอย่างนะฮะในสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำให้นะฮะให้เธอเจอคนที่ดีนี่ฝากด้วยนะครับผลงานเพลงคืนเธอจากบิ๊กสุรินทร์นั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ

0: ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:42 นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมสวัสดีครับผมพี่เกสุดานะฮะสวัสดีครับขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดนะครับโอ้โหจบไปแล้วนะเพลงนี้หนุ่มน้ำมนต์เปิดไปแล้วเนาะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะครับพี่สุวิมลนะฮะสวัสดีพี่สุวิมลด้วยแล้วก็พี่จิตด้วยนะครับสวัสดีพี่จิตด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าดีเจหาแล้วหนึ่งกรุบกริบนิดหน่อยนิดหน่อยเซมเปิลเซมเปิลนะแล้วขอบคุณมากครับที่ยังอยู่รับชมรับฟังนะฮะเมื่อกี้เห็นพี่ดาวแอบแซวว่าเมื่อกี้ดีเจคุยกับใครอ๋อพี่ๆสุดหล่อแถวนี้แหละฮะเออดีเจก็หล่อเหมือนกันนะ ชมตัวเองก็เป็นนะครับทักทายทุกท่านด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับก็ขอบคุณจากหัวใจเลยนะฮะอยู่กันยาวๆนะวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์ครับจนถึงนู่นแหละฮะ4 ทุ่มแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้ครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะครับผมส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่4689400นะจ๊ะไม่เอาแกงไม่เอาแกงดีเจขอเป็นแกงเผ็ดปวกได้บ่ไม่เอาแกงดีเจหมายถึงอะไรจ๊ะพี่จิตคือหมายถึงยังไงเนี่ยดีเจงงไปหมดละไม่เอาแกงไม่เอาแกงหมายถึงยังไงฮะไม่เอาแกงดีเจขอเป็นแกงเห็ดปวกอันนี้เป็นมุกใช่ไหมนะพี่จิตโอ้ผมจะตบมุกให้นะจ๊ะเฮ้โอ้โหไม่น่าเลยพี่จิตโอ้โหเอาเสียงเงียบกิ๊บเลยเมื่อกี้นะไม่เอานะไม่เอานะขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับเอาละฮะช่วงนี้ครับ21:43-44พอดีเป๊ะเลยนะฮะในช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะจ๊ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับผม

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับผมขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคนเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงต้นชั่วโมงแรกครับจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะฮะขอบพระคุณมากๆที่ขอเพลงกันเข้ามานะจ๊ะวันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะบางผลงานเพลงอาจจะเวลาไม่พอนะครับเวลาไม่เหลือจริงๆนะครับจริงๆก็อยากจะเปิดให้ฟังทุกเพลงเลยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มหน้ามนด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มหน้ามนครับผมได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะเข้ามาฟังเพลงเพาะๆกันนะฮะในค่ำคืนที่แสนจะพิเศษด้วยนะฮะที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับเอาละครับท้ายชั่วโมงนี้ฮะขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพาะๆให้กับทุกคนฮะนอนหลับฝันดีนะจ๊ะร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนบ่อยนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนฝันดีและราตรีสวัสดีจ้าจ้าจุ๊บจุ๊บครับครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเบาๆเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะเจอกันแบบนี้จันถึงสุกเลยนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองค่ะผู้ฟังนะคะวันนี้วันที่17สิงหาคมนะคะก็เมื่อวานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหลายคนเป็นเศรษฐีนะคะหลายคนก็บอกว่าไม่เป็นไรเรายังมีความหวังนะก็ว่ากันไปเอาพูดถึงวันนี้ดีกว่าเมื่อวานเป็นเรื่องของเมื่อวานไปละปล่อยไปนะคะผ่านไปละนะคะวันนี้ฝนตกใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะวันนี้หลายพื้นที่ฝนตกนะคะแล้วก็คิดว่าไม่ได้ตกแค่เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะต่างจังหวัดก็น่าจะฝนตกด้วยมีฝนด้วยเนาะมีหลายๆคนพิมพ์เข้ามาว่าฝนตกนะคะก็อากาศดีอากาศเย็นนะวันนี้นะคะก็เลยจัดงานเพลงนะคะให้เข้ากับบรรยากาศกันสักหน่อยคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ฮิตมาราธอนของเรานะคะตันก็เลือกมา3งานเพลงนะคะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าฝนแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝนนะเริ่มต้นมากับนี่เลยฝนซาฟ้าใสนะคะในเวอร์ชั่นของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่บอกว่าเป็นเวอร์ชั่นของแม่พึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะทราบหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะฝนซาฟ้าใสเนี่ยนะคะต้นฉบับก็คือคุณแม่ยุพินแพรทองนั่นเองนะแต่มีโอกาสได้เจอคุณแม่ครั้งหนึ่งนั่นแหละคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีคนมาร้องหลายเวอร์ชันไงนะฮะเพลงนี้ฝนซาฟ้าใสอ่ะฝนแรกผ่านไปฝนที่สองฝนที่สองฝนซาน้ำตาหยุดไหลโอ้โหนะหลายคนบอกว่าเวลาบรรยากาศฝนตกเนี่ยคุณผู้ฟังนะมันอินนะยิ่งเวลาเศร้าๆอกหักแบบนี้มันโอ้น้ำตาไหลพรากนะคะงานจากพี่ดวงตาคงทองนะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อีกหนึ่งฝนฝนที่3กับฝนต้องสาบโอ้โหนะตั๊กแตนชลดานะคะก็รู้สึกว่าเป็นฝนที่แบบมันแบบกระแทกใจนะคะบรรยากาศแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเหมาะมากๆกับการฟังเพลงนะคะโอ้โหฟังเพลงคลอนะคะกับบรรยากาศที่แบบว่าเย็นๆนะคะฟ้าหลังฝนสดใสเสมอแต่ว่าตอนนี้ไม่สดใสแล้วมันมืดแล้วนะจ๊ะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคุณผู้ฟังค่ะเริ่มต้นสัปดาห์นะคะอยากจะตามใจคุณผู้ฟังให้มากที่สุด เปิดให้เยอะไงเปิดเยอะๆอย่างงี้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยโอ้โหติดต่อดูเป็นทางการแล้วเกินนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรา022481366นะคะ022481366นะคะอีกสักครู่กับช่วงของสายชิลฮีลใจนะคะเอาวันนี้ชิลๆกันหน่อยเนาะนะคะอยากโทรเข้ามาพูดคุยหน้าใหม่แล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษพิเศษนะคะเชิญได้เลยตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์เรียบร้อยแล้วโอ้โหน้องเมย์นี่มือรับสายเลยนะมือเป็นระวิงมากตอนนี้หันไปด้านขวาของดีเจเขาก็จะเป็นจอนะคุณผู้ฟังเป็นจอที่น้องเมย์เนี่ยเวลารับสายเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะพิมพ์ว่ามีเพลงอะไรที่เขาขอมานะคะจากศิลปินท่านไหนพี่คนไหนจากจังหวัดอะไรเบอร์โทรอะไรตอนนี้หันไปเนี่ยนะคะพันกว่าสายนะคะไม่ใช่จำนวนนะคือสายโทรศัพท์ตอนนี้พันกันแล้วอ่ะนะคุณผู้ฟังเข้ามารัวๆเลยล่ะตอนนี้นะคะ022481366เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งต้องขออนุญาตแรนดอมนะคะขออนุญาตสุ่มมา1สายนะคุณผู้ฟังเนาะเพราะว่า1ชั่วโมงรับได้แค่1สายจริงๆแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพลงที่ฝากเข้ามานะคะเดี๋ยวตันจะพยายามเปิดให้เยอะที่สุดใน2ชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะอ่ะแนะทักทายคุณผู้ฟังทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะที่แอปพลิเคชันของเรานะคะหลายคนฟังอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะกับ Mcord Connect นะคุณผู้ฟังดาวน์โหลดได้เลยทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ส่วนถ้าใครอยากจะเห็นหน้าดีเจนะคะฟังไปด้วยเห็นหน้าไปด้วยเนี่ยก็เชิญได้เลยที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นะตอนนี้หลายๆคนเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนดีเจกันเยอะเลยกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะอ่ะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์ค่ะคุณผู้ฟังนะเมื่อกี้นี้3งานเพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝนนะคะมีอีกหนึ่งฝนเหมือนกันแต่เพลงเนี่ยไม่เกี่ยวกับฝนแต่นักร้องอ่ะชื่อฝนฮักไอจงโปงค่ะงานจากพี่ฝนธนสุนทร

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยสายของเราโอ้โหพี่จอมยุทธสมิงเดชเหรอคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหข้าน้อยขอคารวะโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้คือเป็นชื่อในวงการเหรอคะ
2: ชื่อตามท้องทุ่งนา
1: ชื่อตามท้องทุ่งนาเหรอ
2: เป็นผู้ที่บรรลุในท่าอะไรนะวิชาทำไร่ไถนาก็เรียกว่าจอมยุทธ
1: สุดยอดจริงๆเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะพี่จอมยุทธ
2: เมื่อนาน
1: แล้วเหรอคะ
2: นานแล้วคุยกับคุณพี่กำพูแล้วคุณ
1: ม
2: ีการคุยกับคุณพ่อรัชนีแล้วมั้ง
1: อ๋อก็คือเคยโทรมาแล้วแต่ว่าเป็นช่วงเวลาอื่นใช่ไหมคะยังไม่เคยโทรช่วงนี้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่คร
1: ับ โอเคค่ะพี่ต้มยุทธอยู่บุรีรัมย์ถูกต้องเน
2: า
1: ะ
2: ตัวต้ม
1: ฟังจากทางไหนคะเนี่ยวิทยุหรือว่าออนไลน
2: ์วิทยุครับ
1: วิทยุนะคะสัญญาณชัดเจนเนาะ
2: แหลมเลยคร
1: ับ แหลมเลยนะโอ้โหโอเคเลยวันนี้เนี่ยเพลงที่พี่จอมยุทธสมิงเดชเนี่ยฝากเข้ามาเนี่ยจริงๆเป็นเพลงลูกกรุงแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราวาไรตี้อยู่แล้วนะคะก็เปิดให้หลากหลายนะบอกว่าอยากฟังเรือนแพของหยาดณภาลัยเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับเพลงนี
2: ้เพลงนี้ก็มอบให้บรรพบุรุษนะครับ
1: ค่ะ
2: ผู้ที่เสี่ยมสอนให้ชาวบุรีรัมย์นะครับที่เคยต่ำน้ำกินเมื่อภายหน้าแล้งไม่มีน้ำจะดื่ม
1: ค่ะ
2: นะครับเขาเรียกว่าบุรีรัมย์ต่ำน้ำกินแต่ทุกวันนี้ก็มีน้ำประปามีน้ำอะไรทุกอย่างหมดแล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ฝากถึงคุณเมื่อก่อนอาจจะเป็นคุณพี่กำพูหรือคุณพี่รัชนีนะครับ
1: ค่ะ
2: โอ้เมื่อก่อนแกอ่านข่าวนี
1: ้ใช่
2: แบบสุดยอดเลย
1: สุดยอดเลยเนาะค
2: ่
1: ะ
2: นะครับก็ฝากถึงวัยรุ่นทุกทั่วหัวละแหงนะครับสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปทำมันอบต.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็กำราบกำแหงเลยเรื่องอะไรนะยาบงยาบ้าพวกนั้น
1: อะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปยุ่งเนาะ
2: ใช่ก
1: ็
2: เอาวิชาไอ้เรื่องที่ดีๆไปออกกำลังกายไปเล่นฟุตซอล
1: เ
2: ล่นรักบงรักบี้วอลเลย์บอลอะไรประมาณนี้สองเข้ากีฬาตำบลอะไรประมาณนี้ดีกว่า
1: แบบว่าใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์นะกับงานอดิเรกอะไรอย่างเงี้ยที่มันดีต่อทั้งตัวเองแล้วก็สังคมด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: สุดยอดเลยวันนี้ขอบคุณพี่จอมยุทธสมิงเดชชอบชื่อพี่มากเลยดิหนูจัดให้เลยสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับโอ้โหนะช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงลูกกรุงกันสักหนึ่งงานเพลงกันละกันไซชิวฮิวใจกับเรือนแพหยาดณภาลัยค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าใหม่ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่จอมยุทธสมิงเดชจากบุรีรัมย์นะคะในงานงานเพลงเพราะๆมาให้เราได้ฟังจริงเข้าบรรยากาศนะเย็นๆอะไรเงี้ยนะหลายคนใน Facebook บอกโอ้โหเกิดไม่ทันโดยเฉพาะคุณแม่อรุณนะจริงเหรอคะคุณแม่อรุณเนี่ยเขาเจน4นะจ้ะซีเนียคุณแม่ลูกล้อเล่งนะคุณแม่นะนะก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่นะคะเหมือนพี่เขาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็โทรเข้ามาได้นะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยที่น้องเมย์นะคะหลังไมค์แล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังนะคะฝากเข้ามาที่022481366ได้เลยนะคะคุณแม่ทันพิชาคุณแม่เกลนะบอกว่าสายหน้าไมค์ขอเพลงถูกใจจังเลยนะคะนะเพลงวัยรุ่นซะด้วยนะแล้วก็พี่ประธานบอกว่าเพลงแนวนี้ถ้าเป็นเด็กรุ่นหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอะก็เดี๋ยวนี้นะคะน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็นะไปย้อนฟังเพลงเก่าๆหัดร้องเพลงเก่าๆกันเยอะทั้งลูกกรุงลูก

่ประวิมสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณแม่รัตนาพี่ชัดชัยนะคะพี่เบลเบดค่ะคุณแม่หย่อนสวรรค์ด้วยนะแล้วก็พี่สมชายค่ะพี่รุ่งตะวันนะคะพี่ชีวิตต้องทนนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะวันนี้มากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเช่นเคยน้องหนูดีน้องใบน้องแชมป์นะจ๋าน้องแวนด้วยอ่ะนะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยพี่สำรวยจากคีรีรัตน์นิคมสุราษฎร์ธานีบอกว่าฝนตกนะคะอ่ะแล้วก็พี่นุเจริญพี่อะไรอีกหนอพี่อุทัยที่ทุ่งใหญ่มีทั้งฝนแล้วก็ลมแรงมากๆเลยครับน้องลูกตาลนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็โหหลายคนไม่สบายกันเยอะแล้วก็นะมีเขาเรียกว่าเป็นเชื้อโรคเป็นไวรัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็สามารถที่จะมาพร้อมกับฝนมาพร้อมกับความชื้นพร้อมกับอากาศอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเลยเพราะบางครั้งบางทีเนาะนะคะบางคนนี่โดนฝนนิดเดียวก็ไม่สบายได้แล้วนะคะส่งความห่วงใยถึงคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะแล้วก็สวัสดีพี่จรูนเพิ่มเติมนะคะพี่ผู้พิทักษ์ด้วยนะคะพี่นางหนูวันนะคะทักทายเข้ามาตอนนี้แล้วก็ทาง SMS นะคะSMS ของเราที่4689400มีแนะนำงานเพลงเข้ามานะคะจากพี่คนโคราชนะสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยนะคะคุณแม่อรุณกลางดาวของน้องไรอันแล้วก็เดี๋ยวนะสวัสดีจ้าน้องลูกตาลขอฟังเพลงจะให้รอพศไหนของนาตาลีสีเพชรด้วยนะจ๊ะจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชพี่อัญชลีขอเพลงนี้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะหนูหาแล้วแต่หาไม่เจอเดี๋ยวว่าเดี๋ยวหาก่อนเพราะว่าจริงๆจะให้รอถึงพศไหนเนี่ยก็จะมีของแม่พึ่งแล้วก็มีเวอร์ชันอื่นแต่ว่าของพี่นาตาลีสีเพชรหนูหาไม่เจอเดี๋ยวหนูหาก่อนนะคะนะคะแปะไว้ก่อนแปะมือไว้ก่อนนี่แปะนะฮะแล้วก็ขอฟังอะไรอ่ะไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะอันนี้จากใครเอ่ยนะคะทาง SMS ด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้งานเพลงหลังไมค์โอ้โหนะคะรัวมากรัวมากเลยรัวมากๆจริงๆนะคะทยอยจัดให้เพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังนะคะทาง Facebook บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะก็เห็นแล้วแหละนะคะใน Facebook พี่ๆหลายๆคนเขาก็จะแบบว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันไปอวยพรกันไปเยอะนะคะตอนนี้แฟนๆของพี่กุ้งก็มาฝากเพลงพี่กุ้งซึ่งเป็นเพลงใหม่ล่าสุดด้วยเอ้าจัดให้เพื่อเป็นการนะคะอวยพรวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันด้วยนะคะเพลงนี้งานวัดบ้านเรานะคะกุ้งสุทธิราชฟีเจอริ่งกับน็อตทอยจัดให้เลยนะคะ

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในช่วงนี้จัดงานเพลงของพี่แจ็คธนพลนะคะกับรอดอกนิ้วว่าหลายๆคนชื่นชอบเพลงนี้นะคะแต่ว่าตานยังไม่เคยเปิดในรูปแบบของบันทึกการแสดงสดเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้หาเจอกันเลยเอ้าจัดให้เลยกับเพลงนี้

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

จัดให้เลยกับ2งานเพลงนะคะกับเรื่องราวของน้ำตาเนี่ยคุณผู้ฟังที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะที่จบไปกับน้ำตาโนราดวงจันทร์สุวรรณีนะคะ

0: ะจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับน้ำตาจระเข้แคทริยามารสีนะคะจากลุงพันนะคะลุงพันจากกาญจนบุรีนะคะก็จัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามาทาง022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะมีเพลงฝากเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นเวอร์ชันที่ตันเองก็ยังไม่เคยเปิดเลยแล้วก็เหมือนจะยังไม่เคยฟังด้วยซ้ำแนวคุณผู้ฟังนะคะคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะคะงานจากคาราบาวแต่ว่าพี่เดี๋ยวนะอยู่ไหนละเนี่ยเขาพี่อู๋อ่ะพี่อู๋จากโคราชนะคะเขาฝากมาบอกว่าขอคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะน้องลูกตาลแต่ว่าขอเป็นเวอร์ชั่นของพี่ยุ้ยยัดเยอะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเพราะว่ามีอัลบั้มนึงที่พี่ยุ้ยทำบทเพลงคาราบาวนะคะแล้วก็มีหลายเพลงเลยแต่ว่ามีเพลงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามานะคะหลังจากจบเพลงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: นี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตริงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคเช่นเคยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเพลงหลังไมค์เยอะมากๆจริงๆพยายามจะเปิดให้เยอะที่สุดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันก่อนแล้วกันว่าเขาอยากฟังเพลงอะไรนะจากสงขลานะคะสวัสดีค่ะพี่ปรีชา
3: สวัสดีครับน้องลูกตาลครับ
0: สวัสดีค่ะพี่ปรีชาล่าสุดเราคุยกันเมื่อไหร่แล้วนะคะพอจะจำได้หรือไม่
3: จำไม่นานนะจำไม่ได้เลยจำไม่ได้
0: เนาะโอเคค่ะที่สงขลาเป็นไงบ้างคะวันนี้ฝนตกไหมคะ
3: ไม่ตกก็ตอนนี้ก็สบายฮะสบาย
0: อากาศเย็นสบายๆเนาะนะคะโอ้แต่จ้ะยังไงนะคะ
3: ฮะ
0: เมื่อกี้พี่ปรีชากำลังจะพูดอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เปล่าใช่ไหมโอเคอ๋อขา
3: อ๋อลมอากาศไม่ร้อนมาก
0: อ่ะอากาศไม่ร้อนมากโอเคแล้วพี่ปรีชาล่ะคะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
3: สบายครับ
0: โอเคนะวันนี้พี่ปรีชาฝากเพลงเข้ามาบอกฝนหนาวสาวครวญบอกว่าขอต้นฉบับเลยของแม่ผ่อง
3: ครับครับ
0: โอเคได้เลยอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
3: มอบไว้ไม่รู้เขาฟังอยู่ไหมพี่เป้าอยู่ปฐุมธานีนะพี่เป้าแล้วก็คนที่อยู่พี่สาวก็อยู่ที่โคราชพี่สาวพี่ลินโคราชก็ไม่กว้างนะแต่ว่า
0: ไม่เป็นไรฝากไว้ได้
3: ที่อยู่ทางสุพรรณบุรีนะน้องสาวอะไร
0: ค่ะโอเคประมาณนี้เนาะ
3: คร
0: ับ ค่ะโอเคค่ะพี่ปรีชาก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่ปรีชาพูดตามหนูได้เลยนะคะ
3: ครับครับ
0: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาห่า
3: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
3: อย่าระฮะ
0: สุดยอดเลยขอบคุณพี่ปรีชามากๆแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
3: ครับครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสายน้ำใหม่ของเรานะคะในช่วงนี้นะคะพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะในเมื่อพี่ปรีชานะเขาฝากเพลงกับต้นขบวนพาเรตของเราเป็นเพลงเก่าๆนะคะฝนหนาวสาวครวญของแม่ผ่องนะคะผ่องศรีวรนุชมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเพลงค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยนะคะที่ฝากมาทางหลังไมค์นะคะก็เลยเอาเป็นว่าโอ้โหพอดีเลยคุณผู้ฟังนะคะ4เพลงนี้ย้อนยุคกันนิดนึงนะคะคิดว่าน่าจะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านอยากฟังเพลงเก่าๆนะคะช่วงนี้เดี๋ยวจัดให้เลย4งานเพลงต่อเนื่องกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห้ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้า
1: บอกแล้วนะคะว่าจัดให้เลยสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะวันนี้เนี่ยบรรยากาศแบบโหนะได้ย้อนยุคนะคะแล้วก็ฝนตกพรำๆอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะอ่ะมาดูกันหน่อยนะคะว่ามีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จากคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับพบรักปากน้ำโพนะคะสายันสัญญานะคะหนูจัดให้เลยนะคะจะเพลงเก่าเพลงใหม่เวอร์ชันไหนยินดีมากๆจากพี่โหน่งลำปางนะคะก่อนหน้านั้นกับไอ้หนุ่มตังเกค่ะไพรวันลูกเพชรจากพี่เดี๋ยวนะอยู่ไหนแล้วล่ะพี่นิรันดร์นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ขึ้นไปอีกนะคะย้อนขึ้นไปอีกกับกางมุ้งคอยเมียสอนเพชรพินโยนะคะจากพี่ภูมินขอนแก่นนะคะแล้วก็แน่นอนจากต้นขบวนพาเหรดของเราสายหน้าใหม่ฝนหนาวสาวครัวนะคะแม่ผ่องศรีวรนุชนะคะบอกเลยว่าโอ้โหนะแม่ๆเนี่ยถูกใจกันมากเลยนะคะแม่แก้วบอกว่าพาเหรดนี้ถูกใจแม่มากๆเนี่ยแม่อรุณบอกว้าวเลยนะคะวันนี้มีหลายๆคนของงานเพลงดอกชบาสีแดงมาเขินอีกแล้วนี่ดีสักครู่นะอีสกอร์จะได้นะคะกระซิบกระซาบทำไมขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาแล้วก็พี่สุรีนะคะคุณแบงค์นะคะสวัสดีทักทายพี่แอปเปิลต้นเขียวนี่คือพี่เลิฟใช่ไหมคะ เปลี่ยนชื่อหรอเป็นวัยรุ่นนะเปลี่ยนชื่อบ่อยนะพี่วิชิตนะบอกลูกตาลคนงามน่ารักอีกแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็พี่ประธานนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันผ่านทาง Facebook Live ของเราที่เพจ LTM FM 95นะคะมีสมาชิกเพิ่มเติมหรือเปล่านะพี่สว่างนะบอกว่ายังอยู่กับน้องลูกโหนดครับขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่อัมพลนะคะพี่คำสอนด้วยนะจ๊ะพี่หนูเพียรนะฮะโอเคขอบคุณมากๆเลยสมาชิกของเรานะจ๊ะตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงเพิ่มเติมให้ดีกว่านะคะพี่นิดจากแพร่นะเขาบอกว่าอยากฟังเพลงพี่ต่ายอรไทยสักงานเพลงนะดีเจจัดให้เลยกับดอกหญ้าในป่าปูนค่ะ

0: โอ้โหดอกหญ้าในป่าปูนนะคะถูกใจคุณผู้ฟังหลายท่านเลยทีเดียวนะคะจัดให้สำหรับสายที่ฝากเข้ามาพี่นิดจังหวัดแพร่นะคะแล้วก็พี่วรินทร์นะบอกว่าดอกหญ้าในป่าปูนเนี่ยขอมอบให้ทุกเสียงทุกสายนะคะที่ฟังเพลงของ FM 95นะคะแล้วก็มอบให้กับผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นสปอนเซอร์รายการด้วยโอ้โหน่ารักมากๆแล้วก็ถูกใจนะคะพี่เลิฟมากๆบอกถูกใจอีปี้แต๊ะเลยเจ้าขอบคุณจะนักเลยฝากขอบคุณอันปินิดเตยเนอร์ที่ขอเพลงนี้มาโอ้ยถูกใจเปิ้นแต๊ะเป็นแฟนคลับของพี่ต่ายอรทัยนะคะนะหลายๆคนชื่นชอบเพลงนี้แล้วก็โหย้อนไปตอนที่พี่ต่ายนะคะได้มีผลงานเพลงนี้ปล่อยออกมาเนี่ยดังมากๆจริงๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยหนูจำได้เลยว่าเวลาเราไปซื้อของอะไรเงี้ยสินค้าก็จะลงท้ายด้วยเลขแบบเนี้ยเนาะ99 199 299อะไรเงี้ยเนาะนะคะก็ถือว่าตอนนั้นนี่คือเป็นเทรนด์เลยเนาะแล้วก็มาอยู่ในเพลงนี้ด้วยทำให้โอ้โหร้องกันทั้งบ้านทั้งเมืองจริงๆนะคะสวัสดีพี่จันทนาด้วยบอกว่าสุราษฎร์เมื่อตอนหัวค่ำฝนตกนะคะนะแล้วก็มีสมาชิกเข้ามาเพิ่มเติมด้วยที่เพจของเราเนี่ย ITLTM FM 95นะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันต่อดีกว่านะคะมีเพลงใหม่มาแนะนำคุณผู้ฟังนะคะในช่วงจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่กับจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงบ่มีสิทธิ์นะคะจาก2ศิลปิน TTREX และหยุดสารวันนะคะเป็นโปรเจกต์ไผ่กับไผ่นะคะจากเซิร์งมิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยเวฟอภิรักษ์นะคะและเรียบเรียงโดยออนบอร์ดสตูดิโอ

ฝากไว้ด้วยนะคะงานเพลงนี้บ่มีสิทธิ์นะคะจาก2ศิลปินTT-Rexนะคะแล้วก็หยุดสารวันด้วยนะคะก็เป็นการร่วมงานนะคะแล้วก็โหพอเสียงของทั้ง2ศิลปินนะมันเข้ากันมากเลยคุณผู้ฟังนะคะขอกันมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะกับบ่มีสิทธิ์TT-Rexหยุดสารวันที่ FM 95ลูกทุ่ง

คุณผู้ฟังขอขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้2งานเพลงฮิตจากมหานครชาร์ตของเรานะคะจัดให้เลยสำหรับเพลงที่ฝากกันเข้ามานะคะขออนุญาตจัดดอกชบาสีแดงนะคะงานเพลงของลูกตาลชนิชาเองนะคะวันนี้สายหลังไมค์นะคะมีทั้งจากพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็พี่ขวัญสุโขทัยด้วยนะคะแล้วก็ทาง Facebook วันนี้ข้อความค่อนข้างเยอะมากๆไม่ได้เจอกัน2วันเนี่ยฟังเนาะมีหลายๆคนอยากฟังเพลงดอกชบาสีแดงนะคะเอาเลยนะเดี๋ยวจัดให้แล้วก็อีกหนึ่งงานเพลงที่ถามเข้ามานะคะพี่แอมจากจันทบุรีบอกว่าอยากฟังเพลงตีสามของน้องบอสธีรพงษ์ด้วยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยส่งเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: 2 งานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะมีอีก1เพลงนะคะก่อนที่เราจะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะน้องแวนจากนครปฐมฝากเข้ามาบอกอยากฟังเพลงของพี่เอิญสุรธิการนะคะจัดให้เลยกับก็ยังคิดถึงเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึง

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์

0: ังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: จัดได้เลยนะคะสองงานเพลงนะคะโสแสนดีเมธิชานะคะจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นบุษบาเมนทอนค่ะจากพี่จำลองสุโขทัย
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะพี่อู๋จากนครสวรรค์นะคะฝากมากับใจนักเลงนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้นะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลางเดือนแล้วนะคะแต่เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ทำงานอยู่ด้วยโดยสามผลงานเพลงนี้ค่ะเขียนฝันไว้ข้างฝาจากรัชนกศรีโลพันธ์นะคะตามมาด้วยกลับบ้านจากปรางปรางทิพย์นี่เรียกว่าเป็นผลงานเพลงที่หลากหลายเวทีนำไปประกวดร้องเพลงด้วยเหมือนกันเนาะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะเมื่อบ้านเฮานะคะก็เป็นการแบบว่าถ้าแบบว่าเมืองกรุงมันเหนื่อยมากนักนะบางครั้งอาจจะต้องกลับมาพักผ่อนกลับมาเจอคนที่บ้านกลับมารับกำลังใจนะคะจากคนที่บ้านด้วยเมื่อบ้านเฮาจากลูกเกดอรพันธ์สามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วจ้าเมธิชามาแล้วจ้าหายไปหลายวันนะคะคุณผู้ฟังไปตามด้วยไปตามมาในอินบ็อกซ์บอกว่าน้องเมย์ทำไมวันนี้ไม่เห็นมาเลยเดี๋ยวก่อนเราตกลงกันแล้วว่าเราจะจัดรายการช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะโอ้โหคุณพี่จะไม่ให้หนูหยุดงานกันเลยทีเดียวนะคะมาบอกแบบว่ามาตามทุกที่ตามทุกแอปพลิเคชันโอ้ยเป็นที่สุดแสดงว่าคิดถึงกันมากๆนะคะวันนี้เลยมาให้กำลังใจนะคะคนที่ต้องสู้ชีวิตเหลืออีกโอ้โหหลากหลายวันใช่ไหมอีกหลายวันเลยนะกว่าจะสิ้นเดือนนะคะเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะแล้วก็มีหลากหลายท่านบอกว่าโอ้ยนี่มันก็เพิ่งแบบยังกลางเดือนยังไม่เขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่สิ้นปียังกลางปีแล้วก็กลางเดือนด้วยนะคะขอกำลังใจก็เลยจัดให้3ผลงานเพลงนะคะที่บ่งบอกถึงความสู้มากๆด้วยจริงๆนะของทุกๆศิลปินที่ถ่ายทอดออกมาเลยนะคะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดเสิร์ฟให้แล้วตอนนี้เป็นหน้าที่ของคุณผู้ฟังบ้างค่ะอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะแนะนำกันเข้ามาได้ที่022481366ค่ะ022481366นะคะทักทายคุณผู้ฟังผ่านทุกๆช่องทางเลยนะทั้ง M-Cod Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะมีคนบอกอะไรนะเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนี้สโลแกนเพราะๆนะคะสวัสดีพี่จิมมี่ฟาสค่ะสวัสดีพี่ณภัสสรด้วยบอกว่าสวัสดีค่ะน้องมีคนสวยนี่ชมอีกชมอีกวันนี้ฝนตกกรีดยางไม่ได้ครับนะคะโอ้จริงวันนี้ฝนตกแรงมากแถวบ้านอยู่ปทุมคุณพ่อคุณแม่อยู่รัตโยก็พิมพ์มาบอกเหมือนกันว่าลูกวันนี้รีบออกจากบ้านนะรถติดแน่นอนเลยฝนมันตกอะลูกได้จ้ะก็เลยมาถึงก่อนล่วงหน้าสักครึ่งชั่วโมงแต่คำถามคือทำอะไรอ๋อมานั่งกินน้ำก่อนรู้จะทำอะไรนะสวัสดีพี่สำรวยด้วยละกันนะคะสวัสดีไปยังพี่ต้นน้ำนะแล้วก็มีพี่ช้างนะคะพี่อมรพี่อมราพี่มาดาใช่ไหมแล้วก็มีพี่พลกิจนะคะบอกว่ามารายงานตัวครับคุณครูหนูจะบอกว่าหนูเริ่มมีเพื่อนชาวต่างชาติอ่ะมาดูในรายการเยอะขึ้นแล้วเขาถามว่าทำไมคุณผู้ฟังเรียกหนูว่าคุณครูเอ็นดูหนูก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรเล่นกันเฉยๆเหมือนแบบพ่อแม่ลูกไม่รู้เขาเข้าใจหรือเปล่านะบอกว่าเหมือนพ่อแม่ลูกอ่ะเราอุปมาอุปไมยกันว่าเป็นคุณครูกับนักเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่าห้องเรียนนึงมันอยู่กันได้หลายคนถ้าจะบอกว่าเป็นครอบครัวมันก็ใหญ่เกินเนาะพี่หมีเขายังมีแบบชาวคณะอะไรของเขาเลยของหนูก็แบบเคยเป็นครูมาก่อนเคยสอนมาก่อนแต่ว่าก็สอนประปรายน่ะนะคะสวัสดีคุณจันทนาด้วยบอกว่าลูกเมย์แม่จินสุราษฎร์ฝนตกวันนี้เงาะลองกองแตกหมดเลยจ้าโอ้ยเป็นกำลังใจให้จริงๆนะอันไหนเสียๆหายๆเอามาให้หนูกินก่อน ไม่ได้ใช่ปะอ๋อสวัสดีพี่อมพลด้วยนะคะทักทายแฟนรายการทุกๆคนเลยครับนะคะจาก FM 95พี่เบเบ้บอกว่ามานักเรียนเข้าห้องกันได้แล้วนะจ๊ะพี่ชายสบายใจกว่านี่แสดงว่าไม่หวังไม่หวังมีความสัมพันธ์เกินพี่น้องซึ่งดีนะคะสวัสดีพี่ฝนจากสุราษฎร์ด้วยบอกว่าจากอำเภอวิภาวดีฝนกำลังตกเลยค่ะนะคะโอ้หลากหลายพื้นที่บอกว่าตัดยางไม่ได้นะ

พี่นางหนูบันบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากไปถึงน้องนันอนันต์ด้วยว่าพี่นางหนูวันฟังทุกวันขอเพลงทุกวันของนันอนันต์คนดีคนเดิมคนเดียวด้วยไม่แบบว่าไม่แปรผันไม่เปลี่ยนใจไปจากใครเลยนะคะสวัสดีกู้ภัยทั่วประเทศด้วยนะคะเพราะว่ามีพี่ๆกู้ภัยบอกว่ามาแล้วมารอฟังน้องนะขอบคุณมากๆค่ะว61 อ่ะน้องเมย์รอสายกับผลงานเพลงนี้เป็นกำลังใจให้นะคะทุกๆคนที่กำลังเจอฝนเจอเขาเรียกว่ามรสุมชีวิตนะคะกับเริ่มใหม่ได้ทุกวันจากพี่กล้วยคลองหอยโข่งแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะ

0: กินครับ
1: มาในช่องสายชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซส์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซส์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: สุดที่รักเลยครับ
1: สุดที่รักเลยนะคะ
2: คร
1: ับ หมายถึงอยู่จังหวัดเลยใช่ไหม
2: คร
1: ับ โอ้โหจะบอกว่าตอนนี้ในออนไลน์นี่มีคนส่งของขวัญให้รัวๆเลยขอบคุณมากๆค่ะแล้วพี่สุดที่รักเลยทำอะไรอยู่คะตอนนี
2: ้นอนฟังเพลงครับ
1: กำลังนั่งฟังเพลงอยู่นะอันนี้คือเสียบสายชาร์จอยู่หรือเปล่า
2: ไม่ครับ
1: อืมจริงเหรอใช้แนบหูไหมคะหรือว่าใช้วิธีการไหน
2: ใช้สมอลท็อกครับ
1: อ๋อใช้สมอลท็อกเปลี่ยนเป็นแนบหูแป๊บนึงก่อนได้ไหมมันมีความช็อตจีจีอยู่อะ
2: ครับฟังชัดอย่างนะครับ
1: ฮะไม่ใช่สิฟังเมย์อะมันจีเออมันเหมือนมันช็อตนิดนึงไม่รู้เหมือนกัน
2: ปกติคือโทรของน้องเพชรได้ปกตินี
1: ่พี่เพชรเขาอาจจะไม่ทักหรือเปล่าเมย์ดันทักไง
2: ก็มันเข้าใจเหมือนกัน
1: เอออาจจะต้องอยู่นิ่งๆเลยถ้าอย่างนั้นเพราะมันจะมีช็อตช่วงอย่างนี้ทะอยู่เงี้ยอ่ะงั้นอยู่เฉยๆนะสตาร์ทไปก่อนนะเนี่ยได้ยินอีกแล้วหนูใส่หูฟังเนี่ยมันเลยชัดมากนะคะอ่ะพี่สุดที่รักนะคะสุดที่รักนี่ชื่อจริงเลยไหมคะหรือว่าเป็นฉายา
2: ชื่อจริงเลยครับ
1: ชื่อจริงเลยนะโอ้ยคุณแม่ตั้งให้แบบนี้มีพี่น้องไหมคะ
2: มีครับ
1: มีพี่น้องชื่ออะไรบ้าง
2: ไม่บอกได้ไหมอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่อยากรู้ไงว่าคุณพ่อคุณแม่แบบตั้งชื่อคล้ายๆกันไหมแบบว่ามีความหมายแบบนี้เหมือนกันไหมอะไร
2: คล้ายครับ
1: คล้ายๆกันด้วยเหรอมันก็ดูน่ารักดีนะเออได้วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เขามัดซีครับ
1: เขามัดซีโอเคมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มาไม่ได้หลังไมค์ครับ
1: ครับผมพอดีต้องรีบคุยแหละเพราะว่าไม่ไหวกับเสียงจี่จริงๆปวดหัวโอเคค่ะได้เลยเอาไว้วันหลังโทรมาคุยกันใหม่แล้วกันเนาะ
2: คร
1: ับ ครับขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับโอ้ยรู้สึกหมดแรงไม่รู้สิไม่รู้คุณผู้ฟังได้ยินเหมือนน้องเมย์หรือเปล่าคือมันจะได้ยินเสียงแบบอยู่ในหูอ่ะแล้วเวลาแบบจัดรายการอ่ะขอแบบแนบหูมันจะไม่มีเสียงแทรกค่ะเหมือนรายการอื่นๆก็เหมือนกันเวลาโทรเข้ารายการนะเนาะจะเคยได้ยินไหมรายการอื่นที่เขาบอกว่าเอ๊ะวันนี้ฟังแนบหูหรือเปิดลำโพงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเปิดลำโพงมันจะได้ยินเสียงอากาศโดยรอบถ้าใส่สมอลท็อกเนี่ยมันจะมีเสียงช็อตบางทีชาร์จแบตอ่ะมันก็ถ้าเป็นแบบที่ชาร์จอาจจะไม่ใช่มาจากศูนย์เราอาจจะซื้อแยกมาอย่างเงี้ยมันจะดังแบบจี๊จี๊จี๊จี๊จี๊จี๊แล้วนักจัดรายการฟังแล้วมันเข้าหูแบบแทบจะ 100% อ่ะมันอาจจะคุยได้น้อยนิดนึงจริงๆใจอยากคุยมากกว่านี้นะคะอ่ะผลงานเพลงนี้แนะนำเข้ามานะคะจากพี่สุดที่รักจังหวัดเลยค่ะเขามาซี X สุภกิจค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: สวัสดีครับแฟนเพลง FM 95ลูกทุ่งมหานครส่งเสียงหน่อยได้ไหมสวัสดีครับผมแฟนคลับตัวน้อยนะลูกส่งเสียงในโลกสาวกยักษ์เขียวสาวกยักษ์เขียว

0: บไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะทั้งเขามาซีและความรักของยักษ์เขียวนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ล่าสุดนะคะได้รับคำท้ามาจากฝั่งหมอลำนะคะว่าอยากจะให้ศิลปินหญิงลูกทุ่งมาเตะฟุตบอลแข่งกันกับทีมหมอลำนะคะก็เลยนี่เลยมีการรวบรวมทีมกันขึ้นมาแต่ว่ากระดูกกระเดี่ยวแต่ละคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถเตะรอดหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยเรามีตัวช่วยนะคะใครที่จะต้องออกแรงจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินหรือว่ามาเป็นกองเชียร์ก็ตามนะคะมาคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวกันค่ะด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าค่ะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้านะคะเขาถักทอเป็นพิเศษเลยนะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะคะสะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นค่ะแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะจ๊ะนะจ๊ะในราคาสุดพิเศษค่ะ990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้า

0: าเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

ผลงานเพลงปัมปานะคะจากศิลปินสาวขิมเบญญาจัดให้เป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็เจ้าตัวแอบเข้ามาทักทายคุณผู้ฟังด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะตอนนี้นะจ๊ะได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆโอ้ย2วันที่ผ่านมาเราไม่ได้กอดตัวเองกันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมถ้าไม่มีคนนำนี่ก็คือจะไม่ทำเลยสิเออนะแต่จะบอกว่าบางครั้งการอยู่บ้านเฉยๆหรือการที่ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีสภาวะที่เรียกว่าเราไม่ได้เห็นโลกภายนอกอะบางทีมันไม่เกิดแรงบันดาลใจเอออย่างน้องเมย์เนี่ยเรียนคณะสถาปัตย์เนาะแล้วก็เรียนพวกแบบกราฟิกอะไรเงี้ยเวลาที่เราแบบอยู่บ้านเฉยๆอะแล้วเวลาเออคิดงานอย่างเงี้ยมันคิดไม่ออกอ่ะมันต้องไปเจอคนมั่งมันต้องออกไปค้นคว้ามันต้องไปท่องเที่ยวมันต้องไปเห็นธรรมชาติต้องไปดูดีไซน์คนอื่นๆเขาบ้างอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราทำอาชีพอะไรก็ตามนะเราอาจจะต้องไปแอบดูแอบค้นดูว่าเพื่อนร่วมอาชีพเดี๋ยวเขาทำอะไรกันบ้างเนาะอาจจะต้องเปิดหูเปิดตานิดนึงลองไปเที่ยวไปโอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีคาเฟ่หลายอย่างมากที่มีเวิร์กช็อปให้ทำใช่ไหมแล้วก็มีแบบสวนหลายสวนที่แบบให้ไปลองปลูกนู่นปลูกนี่หรือว่าไปลองเข้าร่วมกับสมาคมอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งสมาคมผู้สูงอายุเออหนูไม่เคยไปนั่งดูสนุกนะเขามีการรวมตัวกันนะคะไปร้องเล่นเต้นรำอะไรเงี้ยเออน่ารักมากๆเลยนะเห็นคุณพ่อคุณแม่เห็นพ่อแม่แล้วก็อยากไปเล่นด้วยเออสนุกดีอ่ะบางทีก็ไปชวนกันเต้นลีลาดบางทีก็ร้องคาราโอเกะกันนะแล้วก็มีการแบบว่าจ้างครูวิทยากรมาสอนนู่นสอนนี่อะไรเงี้ยอย่างตัวน้องเมย์เองเนี่ยถ้าเคยไปเป็นวิทยากรก็สอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่การเปิดเสียงปิดเสียงเปิดระบบสั่นทำยังไงให้เสียงมันดังเสียงมันเบาตั้งยังไงอย่างเงี้ยเออนะบางทีเราอาจจะต้องไปหาเรียนอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะอ่ะมาถึงสาระดีๆกับน้องเมย์บ้านดีกว่าวันนี้นะคะเป็น เรื่องที่เชื่อว่าเอาขอแบบเป็นกลางก่อนแล้วกันเรามีทั้งฝั่งบุคลากรทางการแพทย์และฝั่งผู้ป่วยผู้ไข้นะคะที่เราจะเห็นในข่าวบ่อยครั้งเลยว่ามีความขัดแย้งกันบางทีเราก็เห็นใจคนป่วยมากกว่าบางทีเราก็เห็นใจทางบุคลากรทางการแพทย์มากกว่ามันก็แล้วแต่วาระแล้วแต่บริบทของแต่ละครั้งแต่ละคราวไปนะคะล่าสุดมันมีข่าวหนึ่งที่มีคุณแม่คนหนึ่งใช่ไหมคะที่เขาถ่ายรูปตัวเองเหมือนเซลฟี่อ่ะนอนอยู่แล้วก็บอกว่าเนี่ยมาตั้งแต่เที่ยงนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้ารับการรักษาเลยนะจนบ่าย4 โมงและเออสุดท้ายพอเข้ารับการรักษาอะไรเรียบร้อยคือเขาก็โพสต์ไปแล้วแหละเขาโพสต์ในที่ส่วนตัวของเขาแต่ว่าเขาเปิดเป็นสาธารณะคนมันก็เห็นแหละอันเนี้ยทดไว้ก่อนทดไว้ในใจนะคะปรากฏว่าพอเขาโพสต์ไปน่ะอ่ะก็มีการรักษาตามลำดับขั้นตอนตรวจไปตรวจมาอ่ะโอเคเขาก็ต้องแอดมิดใช่ไหมก็ต้องแอดมิดเข้าไปพอเขาแอดมิดเข้าไปรักษาพยาบาลอยู่นะคะปรากฏว่าในช่วงที่เขาแอดมิดเนี่ยมีเพจดังเพจหนึ่งแคปโพสต์ที่เขาโพสต์นั่นน่ะไปจะเรียกว่าไปแขวนได้ไหมอ่ะก็คือเอาไปโพสในเพจของตัวเองนะคะว่าเนี่ยมาตอนเที่ยงก็ต้องรอแหละอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะโรงพยาบาลอ่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐซะส่วนใหญ่เนาะถ้าแบบมาตรวจเนี่ยต้องมาแต่เช้าเลยอ่ะเช้าเลยยังกว่าจะได้เข้าตรวจเนี่ยมันก็อาจจะเกือบบ่ายแล้วนึกไหมพอคนที่เขามาเที่ยงอ่ะมันเลยจะต้องมีระยะเวลาในการรอ

เออปรากฏว่าคนไข้คนเนี้ยลูกเขาก็เลยมาคอมเมนต์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยต่อจากพวกคุณแม่เขาเนาะว่าเออคุณแม่เขาได้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสาเหตุของการเสียชีวิตอ่ะไม่ได้เกิดจากโรคภัยที่เขาไปตรวจนะมันเกิดจากการที่เขาแอดมิดแล้วช่วงประมาณตีห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยปรากฏว่าเขาลื่นล้มในห้องน้ำซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่หมดเวลาเยี่ยมแล้วก็เป็นความดูแลของโรงพยาบาลหลังจากนั้นน่ะมีคนมาเจอตอนประมาณตีสี่ซึ่งลูกเขาก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะและในการที่คุณแม่เขาอยู่ในกระบวนการการรักษาของโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีคนเอะใจเลยเหรอว่าเอ้ยแม่เขาหายไปไหนหรือเข้าห้องน้ำไม่มีคนไปดูเลยเหรอนะคะซึ่งก็จะอธิบายแบบว่าเป็นขั้นเป็นตอนนะว่าอ่ะแยกก่อนนะว่าพอดีว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นในเรื่องของการคอมเมนต์ด้วยว่ามีบุคลากรทางการแพทย์แบบไปคอมเมนต์ทำนองว่าเออทำไมไม่ไปตุยที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันอันเนี้ยก็พูดตรงๆเลยว่ามันไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็มีหลายๆคนพอรู้ข่าวอ่ะก็เริ่มมีการออกมาขอโทษกันมากขึ้นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็มีการแบ่งที่อาจเขาเรียกอะไรมีการคัดกรองผู้ป่วยเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเข้าใจได้ว่าบุคลากรทางการแพทย์หลายๆคนอ่ะก็เหนื่อยมากๆในการดูแลคนไข้เนาะคนไข้วอร์ดหนึ่งคือมันเยอะมากๆนะคะแล้วก็ไม่รู้เหมือนไม่แน่ใจว่าคุณแม่เขาพักเป็นแบบห้องแบบไหนแต่คิดว่าพอมันเป็นโรงพยาบาลแบบชุมชนอย่างนั้นอ่ะเออมันก็น่าจะมีคนแบบเยอะมากๆแล้วบุคลากรทางการแพทย์ก็น่าจะดูแลไม่ทั่วถึงดูไม่เพียงพอแล้วก็อาการนำของโรคเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าต้องดูแลใกล้ชิดขนาดนั้นปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เขาโพสอะค่ะในเรื่องนี้นะการที่เขาโพสอะเขาโพสในพื้นที่ส่วนตัวใช่ไหมใช่แต่ว่าการที่เอาเพจเอาไปแขวนอะผิดไหมจริงๆถ้าไม่ได้มีการคอมเมนต์ในแง่มุมของการไล่คนไข้ให้กลับบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นมุมของการให้คำเขาเรียกอะไรอะเหมือนชี้แจงแล้วกันเออว่าการที่มาเที่ยงเนี่ยมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้สำหรับการที่จะได้เข้ารับการรักษาแบบนานหน่อยอะเพราะว่าเออถ้าอาการนำของโรคมันไม่ได้ด่วนฉุกเฉินนะตามที่เขาเคยแบ่งเอาไว้มีสีแดงสีชมพูสีเหลืองสีเขียวสีขาวเนาะแดงนี่คือแบบว่าเสี่ยงจะไปดำแล้วคือเสี่ยงจะตุยแล้วอะก็คือเป็นภาวะแบบหัวใจหยุดเต้นใส่ออกซิเจนใส่อะไรกันแล้วอะเนาะแต่คราวนี้คืออันนั้นคือมันมีภาวะคุกคามต่อชีวิตนะคะแต่ว่าถ้าสีชมพูเนี่ยก็คือเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสีเหลืองคือผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็สีเขียวคือผู้ป่วยที่เจ็บเล็กน้อยเนาะสีขาวก็คือผู้ป่วยนอกทั่วไปนะคะอย่างเช่นแบบว่ามาตรวจโรคเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาแบบส่งแค่จะเอาใบรับรองแพทย์อ่ะเออประมาณนี้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆแล้วก็อยากจะให้วางใจเป็นกลางเนาะบางเรื่องผิดก็ว่ากันไปตามผิดทีละเรื่องทีละเปราะนะคะก็แยกประเด็นกันไปส่วนเรื่องที่ทำไมไม่ดูแลหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ให้เป็นเรื่องของคดีความที่ทางครอบครัวเขาเรียกร้องแล้วกันเนาะทางเราอ่ะเป็นผู้ชมภายนอกอ่ะดูเฉยๆก่อนก็พอแล้วนะคะอ่ะช่วงนี้ค่ะเพื่อชีวิตให้ติดหัวใจกับเพลงอบอวลจากเล็กรัชเมศและช่วงหน้าอยู่กับเมธิชานะคะโทรมาเบอร์ดีเบอร์เดิมเลย02 248 1366เบรกสักครู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่2พร้อมกับ1สายหน้าใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีฮะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: ธนพลตะสโลครับจากจังหวัดสุโขทัยครับ
2: พี่ธนพลเหรอคะ
3: ครับผม
2: โอ้เราเคยคุยกันไหมเอ่ย
3: ไม่เคยครับน้องเมย์ไม่เคยจ้ะ
2: ไม่เคยเลยใช่ไหมเออชื่อไม่คุ้นเหมือนกันหนูก็คิดอยู่ว่าแปลกๆอ่ะ
3: คือเคยโทรไปแต่ไม่ได้คุยสายแล้วมากับน้องเมย์จ้ะ
2: อ๋อเหรอคะ
3: ครับ
2: พยายามโทรมาตั้งแต่ปีไหนแล้วคะเนี่ย
3: โอ้ไม่นานขนาดนะครับประมาณสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาครับ
2: แล้ววันนี้อะไรที่ทำให้เราแบบว่าอ่ะลองโทรอีกสักทีแล้วกันเผื่อจะติด
3: แม่ผมโชคดีครับที่เขาให้สายแล้วไหมครับ
2: อ๋อเหรอโอ้ยเอ็นดูจังเลยนะคะอ่ะ
3: คร
2: ับ แล้ววันนี้มีเรื่องมาเล่าไหม
3: ถามถึงเรื่องอะไร
2: เอาแบบชีวิตตัวเองตอนนี้ทำอะไรอยู
3: ่ชีวิตตอนนี้ก็ทำงานแล้วก็สบายสักส่วนหนึ่งคือถ้าเราทำแล้วมีความสุขครับน้องเมย์มันก็อยู่ที่ความสุข
2: ตอนนี้ทำงานอะไรอะคะ
3: ผมก็ทำงานเป็นงานของส่วนตัวเนาะไปทำงานกับเกษตรกรกับชาวสวนอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าบอกตรงว่าพูดตรงนะผมไม่งุ้ยนะแต่พูดตรงว่าถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับทำไร่ทำนาผมก็ยังจะโอเวอร์กว่า
2: แต่จริงๆประเทศเราอ่ะมันเป็นประเทศแห่งการเกษตรอยู่แล้วเนาะ
3: ใช่
2: เออน้ำในดินสินในน้ำจริงแบบจริงๆอ่ะ
3: ใช่ผมก็เป็นเกษตรกร
2: พืชในดินแบบเยอะแยะนะคะ
3: ใช่แต่ผมก็เป็นเกษตรกร
2: ซับในดินสินว่าหนูพูดอะไรไปเมื่อกี
3: ้แม่ความเสียหายของผมกับตัวล้มอ่ะผมเสียหายน้อยกว่าคือว่าถ้าเป็นนาเป็นอะไรพวกเนี่ยมันเป็นนาเป็นไร่เป็นอะไรผมก็เคยทำครับไม่ใช่ผมไม่เคยทำแต่ว่าคือว่า
2: อันนี้ปลูกเป็นอะไรอะคะเป็นชนิดไหนอะ
3: เป็นสวนไม้ผสมอะครับเป็นพวกมะปรางพวกสวนกล้วยตานีพวกอะไรพวกเนี้ยคือมันเป็นสวนผสม
2: มะปรางด้วยเหรอ
3: ไม่ผมก็พลิกไปตรงนั้นแหละครับ
2: มะปรางกับลูกอะไรนะอีกลูกหนึ่งที่มันคล้ายๆกันอะอะไรนะนึกไม่ออกท
3: ุ
2: กว
3: ัน
2: นี้หนูยังแยกมะปรางกับลูกเนี้ยไม่ออกเลยอะ
3: ไม่จริงๆถ้าเกิดส่วนใหญ่ก็ที่บ้านก็จะเป็นมะปรางกับมะม่วงแต่ก็ถือว่าที่น้องเมย์พูดถึงนี้ก็อาจจะเป็นพวกมะกอกน้ำหรือมะปิงอะไรพวกเนี้ย
2: หรอไม่น่าจะเอ๊ะไม่อาจจะไม่ใช่แต่ว่าหนูก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันว่าแบบมันมีรูปหนึ่งอะที่คล้ายๆมะปางสีเหมือนกันเลยหน้าตาก็คล้ายๆกันแต่เขาบอกว่ามันมีความกลมกับเรียวๆไม่เหมือนกัน
3: มันคือมะปางเนี่ยแต่ว่า
2: เขาบอกมะยงชิด
3: ใช่มะยงชิดกับมะปางพันไข่ก็คือมะปางเนี่ยครับ
2: ค่ะ
3: แต่ว่าเดี๋ยวนี้มะปางพื้นใหม่ๆอ่ะมันแรงกว่ามะปางพื้นบ้านครับ
2: แต่มะปางมันจะหวานกว่าไหมคะ
3: คือมะปางรุ่นใหม่ก็จะหวานที่เขาจะอร่อยกว่ามะปางพื้นบ้านก็จะกลายเป็นมะปางที่ว่าเอาไปทำดองครับ
2: อ๋อแต่พวกมะยงชิดนี่เหมือนเขาเอาไปเชื่อมไหมเป็นแบบลอยแก้วอะไรอย่างงี้ป่ะ
3: ประมาณนั้นครับประมาณครับ
2: อ๋อมีคนบอกว่ามะยงชิดหวานกว่าจริงหรออันนี้เริ่มไม่รู้ละ
3: หวานกว่าครับหวานกว่ามะยงชิดกับมะปางธรรมดามันหวานกว่าครับ
2: โอเคนี่อยู่สุโขทัยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยเร็ว
3: โอ้ทะเลน้ำสถานที่ท่องเที่ยวก็คือมันก็จริงเนาะถ้าเกิดว่าทางเหนือก็จะเป็นเขาเรียกว่าเมืองเก่าศรีสัจจราลัยแถววัดช้างล้อมแถวพวกเนี้ยแถวพระปางครับ
2: ไม่รู้ว่าเสิร์ชไม่ทัน
3: ถ้าเกิดมาโลดลงมาหน่อยว่าแถวขอจงก็จะเป็นสนามบินสนามบินสุโขทัยถ้าเลื่อนลงไปทั้งที่เป็นมรดกโลกเลยก็คือเมืองเก่าสุโขทัยเมืองพระขุดนะครับในตัวเมืองเลย
2: ค่ะ
3: ในไม่ใช่ตัวเมืองเลยนะตัวเมืองสุโขทัย
2: เรียบดักเลยนะกลัวหนูจะเล่นละสิ
3: ไม่ใช่ตัวเมืองเลยครับตัวเมืองสุโขทัยครับ
2: โอเคอ่ะพอหอมปากหอมคอ
3: เลื่อนลงมาอีกหน่อยนึงก็ก่อนเนื้อจะเป็นทุ่งอะไรผมจำไม่เข้มเรื่องเลยเขามาสร้างทีหลังเนี่ย
2: แล้วถ้าหนูอยากอุดหนุนพี่อ่ะ
3: อยากอุดหนุนผมเหรอครับ ไม
2: ่ ไม่มีให้ซื้อหรอหรือว่ายังไงทำส่งเหรอคะ
3: ประมาณนั้นคือว่าผมเมื่อเกิดว่ามันถ้าผลไม้ตามฤดูกาลแต่ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมส่งออกประจำคือไปตองคือว่าถ้าเกิดว่าอุดหนุนจริงอ่ะมันก็ได้แหละแต่ว่ามันยากเนาะเพราะว่ามันไกลกัน
2: โอเคอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: เจ้าดอกจำปาครับ
2: เจ้าดอกจำปาร้องไงอ่ะ
3: เจ้าดอกจำปาสีไม่ใช่ไอ้เรื่องของตา
2: เอามารวมกันแล้ว
3: เจ้าดอกจำปาครับเจ้าดอกจำปาเจ้าจำปาแล้วกันอย่าให้ร้องเลย
2: อ๋อเหรอโอเคก็ได้แล้วถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
3: หนุ่มตุ่มมง
2: โอเคได้เลยนะคะ เพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบทุกสิ่งทุกสายเลยก็บอกตัวว่ามอบให้หลังไมค์ด้วยแล้วก็เขาเรียกอะไรน้องแป้งเหรออ
2: ันนี้น้องเมสุกะ
3: ไม่ใช่แม่ที่อยู่กับลูกตาน้องแป้งใช่ไหม
2: วันนี้เหรอเมื่อกี้เป็นพี่แป้งเหรอ
3: ไม่ทุกวันนะ
2: ไม่ทุกวันค่ะเวียนกันมั่วซั่วไปหมดค่ะตอนนี้ทุกวันนี้มีกวางมีแป้งมีเมสุกะสลับกันไปสลับกันมา
3: ถูกต้อง
2: ใช่บางทีพี่แป้งก็อยู่กับน้องเมย์ค่ะวันศุกร์แล้วทุกวันนี้ก็มั่วไปหมดแล้วอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่แป้งเดี๋ยวน้องเมย์ทุกวันนี้หนูต้องพิมพ์ถามว่าวันนี้เวียนใครอ่ะทุกวันแบบโอ้ยหนูก็ไม่รู
3: ้โอเค
2: ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์ก่อน
3: เมื่อน้องเมย์ที่น่ารักเด้อก็น้องทุกคนเลยทุกเสียงสายเลยจ้ะ
2: จ้ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
3: ได้
2: พูดตามนะ
3: โอเคอย่าหลอกกันแบบน้องเห็นตานะ
2: อ่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
3: และไอ้อัยราร
2: สชาติดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมีย
2: ังไงต้องมีอะไร
3: อัยราอ่ะฮะ
2: โอเคขอบคุณมากๆนะคะที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับโอเค
2: ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วครับพี่เขายังพูดไม่จบเลยสายตัดไปแล้วหมดเวลาพอดีเป๊ะนะคะอ่ะวันนี้มารัวๆเลยแล้วกันเนาะโอ้โหดูช้างจัดเพลงให้ดอกสะแบงบ่ลืมต้นนะคะจากไข่มุกรุ่งรัตน์นะคะดอกชบาสีแดงนี่นะคะจากพี่ลูกตาลชนทิชาก็ต้องมาแล้วแหละเพราะเพลงนี้ติดชาร์ตเนาะเจ้าดอกจำปาจากเมลตวิสาและตุ๊กตานะคะปิดท้ายด้วยดอกลาตีของเอนโดฟินอ่ะคืนลูกทุ่งเราไปสติงแล้วนะ4ผลงานเพลงจัดให้ค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: อยากจะพูดให้เป็นภาษาอีสานแต่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันเกือบแต่แพ้ซ่อนหยองนะคะหอยองงอยองไม่เอกหยองจะอ่านว่าอะไรหยองหยองหยองหยองหนูก็จะพูดเป็นภาษาอีสานก็ไม่ได้เกือบแต่แพ้ซ่อนหยองเออนะไม่รู้เหมือนกันแต่มีพี่เขาไปดูมาให้แหละเขาบอกว่าส้นหย่องก็ประมาณแบบส้นสูงอะไรเงี้ยเออนะใส่รองเท้าแตะก็ยังแพ้คนที่เป็นส้นสูงนั่นแหละนะคะเป็น cover version ค่ะของบิวจิตชรียานะคะจิตชรียาต้นฉบับเป็นคุณใหม่พรมอุดมพรนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ทิบรินทองศิลป์นะคะและเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามผลงานเพลงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่อ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงฮิ
0: ตติดชาร์ตในช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็เป็น2ผลงานเพลงค่ะจากพี่บ่าวีนะตอนนี้ขึ้นชาร์ตไปเป็นอันดับที่1เรียบร้อยแล้วกับเอาที่บายใจนะคะจากบ่าวีด้วยอีก1ผลงานเพลงค่ะแอลกอฮอล์นะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันนะจาก8นะคะเป็น5นี่นะอยู่ฮิตอันดับที่5นะคะไอทุยจากวงแอลกอฮอล์พร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: ขอบคุณ SMS ด้วยนะคะทุกๆคนที่ส่งเข้ามาเลยนะไม่รู้จะอ่านอันไหนดีเพราะว่ามีทั้งอ่านได้และอ่านไม่ได้บางทีอะไรนะเขียนอะไรมานะนะคะอ่านได้คำหนึ่งอ่ะโอเค ช่วยด้วยบางอันก็โอ้น่าจะอ่านออกอากาศไม่ค่อยได้นะคะมีคนขอเพลงใช่ฉันหรือเปล่ามาด้วยเนาะนะคะจากพี่โกโก้โคโคนัทพี่มะพร้าวเหรอโคโคนัทก็ไม่ได้เขียนอย่างนี้อยู่ดีอ่ะหนูจะอ่านยังไงดีนะวันนี้พี่บุญทรัพย์บอกว่าน้องเมย์อารมณ์ดีเนาะนะคะขอฟังเพลงหม้อข้าวหม้อหุงข้าวหรือเปล่าคะหม้อหุงข้าวใช่ไหมแต่วันนี้น่าจะเปิดไม่ทันละติดเอาไว้ก่อนละกันเนาะบอกว่าเนี่ยมาดูน้องเมย์ฝนตกตัดยางไม่ได้เนี่ยตัดไม่ได้มา4คืนแล้วด้วยคิดถึงนะจ๊ะขอเพลงนางฟ้าด้วยนะคะวันนี้ขอไม่ทันแล้วสวัสดีพี่คันชิตด้วยนะคะสวัสดีพี่เสรีพี่อัมพลพี่พูนทรัพย์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่โอตี พี่หนึ่งลงก๊อกนะคะแล้วก็มีจากสุวรรณภูมิทั้งหลายนะคะบอกว่าพี่อุทัยมาด้วยบอกว่าใช่ไหมน้องเมย์คนเราจะยอมง่ายๆได้ยังไง อันนี้เรื่องอะไรนะเขาคุยอะไรกันไปถึงไหนแล้วเนี่ยหนูอ่านไม่ทันนะคะสวัสดีพี่เรืองชัยด้วยใช่ไหมโอ้ยเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสปป.ลาวนะคะคนเมียนมาด้วยนะคะทุกๆคนเลยที่เข้ามาทักทายกันนะจ๊ะอ่ะตอนนี้นะคะวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะคะเลยจัดผลยกผลประโยชน์ให้แก่จำเลยกับผลงานเพลง2ผลงานเพลงค่ะความในใจนะคะเดี๋ยวใช่ฉันหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนเนาะมีความในใจจากสุเทพวงศ์คำแหงนะคะแล้วก็ความในใจจากพี่ต้อมเรนโบว์ด้วยในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วทิ้งท้ายเอาไว้2ผลงานเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะเที่ยงคืนจนถึงตีสองนะจ๊ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะจุ๊บจุ๊บ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ3เพลงจบไปเริ่มต้นชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงผู้ชายในฝันนะครับของแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์และก็จะขอก็รีบขอครับบทเพลงจากณัฐราชินทรานิยากรแล้วก็เลยต่อมากับจีรักหรือจีหลอกนะครับจากพี่ตะกั่วแตนชลดานั่นเองนะฮะทักทายครับทุกท่านวันจันทร์นะฮะเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์หลายๆท่านอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียกับการทำงานใช่ไหมครับเพราะว่าหยุดไป2วันเนาะนั่นแหละครับก็ต้องทักทายกันไปถึงทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับ

0: LTM FM 95สวัสดีครับพี่จิรวรรณครับพี่พิทธวัฒน์หนุ่มชลบุรีพี่นุเจริญนะครับแล้วก็พี่สันทัศนะฮะพี่สมโชคบอกว่าวันนี้ไม่อยากขอเพลงครับขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะฮะอืม ถ้าเป็นยุคนี้นะต้องแลก IG แลก LINE นะฮะ สวัสดีไปถึงน้องแบมนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สลิปน็อตโยโย่สวัสดีกับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับคนเมียงนะคนเชียงใหม่นะครับมาทักทายกันเนาะตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องนุชณนครนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่วีรศักดิ์น้องแบมบอกเต้าเพชรนะฮะว้าเต้าเพชรเลยเหรอเต้าแบมเต้าแบมอืมแล้วก็บอนวีใช่ไหมครับบอนวีมาในงานตัวขอเพลงพอใช้ไม่พอโชว์ของบิวของนิวพงศกรนะครับพี่สันทัศน์ครับป้าลิ้นช่างแจ็คเทวาพี่อมราพี่ฮักตลอดขึ้นฮอดเสมอนะครับอุ้ยไม่ได้เจอกันนานนะฮะขอบคุณมากมากครับที่ทักทายกันมาเนาะน้องลิซ่าบอกว่าพี่ไปเล่น IG หรือเปล่าคะพี่เพชรหรอนานๆทีครับนานๆทีก็จะเล่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มีแอดมินนะฮะแอดมินคอยดูแลเรื่อง Facebook เรื่อง IG อยู่นะครับลาแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้จะลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่นะฮะ022481366นะครับสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำอัพไซด์ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสวัสดีไปถึงพี่ปุ๊กเกิดสิรินะฮะทักทายครับผมยังไงเช็คโทรศัพท์ด้วยนะครับ แล้วก็สวัสดีครับช่างแจ็คเทวานะครับพี่ฮักตลอดนะฮะแล้วก็น้องลิซ่านะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงพี่แมวภูประการครับพี่จรูนพี่จ๋าเพียรน้ำแข็งพี่กันระพีนะครับทักทายครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้าน้องเพชรพุ่มพวงจากพี่หนึ่งพุ่มพวงจ้า
0: ครับผมเสียงแบบนี้มีอยู่คนเดียวครับพี่เน่งนะพี่สบายดีนะครับช่วงนี้
5: ก็เหมือนเดิมแหละจ้ะเพราะตอนนี้พี่ก็เป็นห่วงแม่อยู่กะว่าอีก 2-3 วันจะไปเยี่ยมท่าน
0: เข้าใจเข้าใจเลยนะครับแล้ววันนี้พี่เน่งอยากฟังเพลงอะไรครับ
5: ฟังชอบทำให้คนคิดถึงของไผ่พงศธรจ้ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
5: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพิเศษนนท์ขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็ให้น้องเพชรน้องหลังใหม่น้องเมย์แล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนค่ะ
0: ได้ครับผมพี่เน่งขอบพระคุณมากๆนะพี่เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
5: ขอบคุณนะคะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้า
0: ครับผมนะครับพี่เน่งบึงกลุ่มเจ้าเก่าของเรานั่นเองนะฮะขอบคุณมากๆที่โทรศัพท์เข้ามาครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยครับบทเพลงชอบทำให้คนคิดถึงครับพี่ไผ่พงศธรนะครับ

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะครับผมฟังเพลงกันยาวๆตามคำขอครับเพลงเมื่อสักครู่นี้จากพี่แจ็คธนพลนะฮะคนที่รอคอยนะครับแล้วก็ใจสารภาพจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะแล้วก็3เพลงก่อนหน้านี้มีงานวัดบ้านเรานะครับจากพี่กุ้งสุธิราชฟีเจอริ่งน็อตทอยนะฮะแล้วก็ชวนน้องล่องใต้จากแนทราเชนแล้วก็สลามจากใจครับคุณอาเอกชัยแล้วก็น้องแอม C2 นะฮะสวัสดีครับทักทายไปถึงพี่รัตนาพี่สุมาลาบอกว่าโหเพลงแต่ละเพลงเพราะขนาดหวานและมุมนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็พี่วันวิสาพี่ดาวประสุขครับผมมาแล้วแล้วก็ทักทายครับพี่ดวงใจนากาชิมานะครับโอไฮโอก็ไซมาสวัสดีครับผมก็ต้องขอส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่ๆน้องๆชาวญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวชิบะใช่ไหมครับที่มีผลกระทบจากฝนตกแล้วก็น้ำท่วมทั้งเมืองเลยนะฮะจริงๆครับก็ต้องนั่นแหละครับเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะฮะช่วงนี้ก็แย่เหมือนกันนะก็เรียกว่าสภาวะเอลนินโญหรือเปล่านะถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะช่วงนี้ที่อินโดนีเซียก็แผ่นดินไหวนะครับที่ญี่ปุ่นก็ฝนตกน้ำท่วมนะช่วงนี้อากาศแบบแปรปรวนมากๆโลกของเรามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสู้ๆนะครับทุกท่านนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับพี่หนูวันนะครับทักทายครับพี่อูทัยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อาทิตย์นะครับพี่สุรินไอ้สุจันนะครับสวัสดีครับผมน้องลิซ่าบอกว่าถ้าเล่นฟิตเนสก็สามารถไปแข่งไฮร็อกซ์ได้นะครับทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายนะฮะใช่ไหมฮะก็ช่วงนี้ยังถ้าเป็นก่อนหน้านี้สักประมาณปี2ปีนะไปแข่งได้แต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีเวลายังไม่ค่อยมีเวลาที่แบบฟิตร่างกายให้มั่นใจจริงๆนะเห็นพี่ๆน้องๆนะครับในวงการก็ไปกันเยอะมากนะฮะทั้งในวงการทั้งนอกวงการนะครับไปแข่งไฮร็อกซ์กันเขาเรียกว่าอะไรนะแบบทดสอบสมรรถภาพของทางร่างกายนะฮะแบบทุกส่วนเลยจริงๆนะครับแล้วก็ขอชื่นชมนะฮะทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับไปถึงกำนันแดงไหนดูซิกำนันแดงมาหรือยังพี่ดาวประสุขนะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันนะฮะผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือเรื่องของสบู่สมุนไพรสุกสกินนะครับที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกาย

ล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสุดเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะครับแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิด10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียง999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมสวัสดีพี่สว่างด้วยนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลทเป็นคิดนะครับ

0: ณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: ครับผมนะฮะกลับมาในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมที่2ถึงที่5นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลทวายจ้าน้องเพชร
1: สวัสดีครับพี่นันเพชรบูรณ
2: ์ใช่จ้า
1: สบายดีเหมือนเดิมนะ
2: ไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่
1: เอ้าทำไมไม่สบายฮะช่วงนี้เป็นไร
2: ผมคิดถึงน้องเพชรกับเอฟซีขึ้นเข้าห้างไง
1: ไอ้เหี้ย คิดถึงจนไม่สบายเลยเหรอ
2: ใช่
1: นะฮะแล้ววันนี้พี่นันอยากฟังเพลงอะไร
2: แต่ตังก่อนเวอร์ชั่นของน้องโอ๊ตกับคุณหญิงทิติการพี่อยากจะให้กำลังใจน้องเบลล์นะชื่อเพลงไม่ออกพี่ไม่เห็นนะหนูพี่ก็เลยขอเพลงนี
1: ้อ๋อก็เลยขอเพลงนี้ใช่ไหม
2: ใช่เพราะไปขอช่วงเขาแล้วเขาไม่เปิดให้นะไม่งอก็ได้น้องเพชร
1: ไม่คือผมเข้าใจนะผมก็

0: สต์นะแบบเขาเรียกว่าคือเวลาเราขอเพลงในช่วงของศิลปินน่ะนึกออกไหมฮะมันเขาก็เขินเหมือนกันนะในการเปิดเพลงตัวเองอะไรเงี้ย
1: บางทีเขาเขินอย่างเงี้ยเหมือนกับเราไปเอาใจเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเขินอะไรเขาก็เลยไม่กล้าไม่อยากจะเป
0: ิ
1: ด
0: คือผมก็เป็นนะเพราะว่าผมก็ไม่อยากฟังเสียงตัวเองเหมือนกัน
1: เข้าใจเขาอยู่
0: ฟิลประมาณนี้ประมาณนี้นะครับบทเพลงนี้พี่นันอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: พี่สุดยอดหนุ่มมังกรพุง
0: อะไรนะ
1: พี่สุดยอด
0: พี่สุดยอดนะ
1: จ้า
0: พี่สุดยอดเป็นไงบ้างคะช่วงนี้น่ะ
1: เขาก็สมาดีงานเขาเยอะ
0: ก็ยัง
1: พี่บังคับให้เขาไปทำงานทุกวันห้ามหยุดแล้วก็เขาไปให้คุณบัวขาวตามคำแหน่ง101
0: เข้าใจ
1: แล้วก็ไปให้คุณมานัดมัดนครซี่ธรรมราชแ
0: ต่ครับนครซี่นะ
1: จ้าแล้วก็น้องเมย์ลังไม้ด้วยนะน้องเพชรด้วยนะคะเอฟซีที่ฟังอยู่ตอนนี้ด้วยที่หน้าจอน้องเพชรนั่นแหละทุกคนเลย
0: สรุปพี่สุดยอดเขาก็ยังสุดยอดเหมือนเดิมใช่ไหม
1: ใช่สุดยอดเหมือนเดิมเลยไม่มีลงหรอกสุดยอดอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: สุดยอดอย่างเดียวเลยนะได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหม
1: น้องเพชรนำเลยค่ะ
0: เดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
1: จ้า
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และอายอัยยรา
1: และอายอัยยราร
0: สชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมีอัยรา
0: ถูกต้องครับพี่นันครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้กับพี่สุดยอดเลยนะ
1: จ้าขอบคุณมากค่ะ
0: ครับพี่นันสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับผมนะครับแม่พี่นันแฟนพี่สุดยอดสุดยอดจริงๆ ไปฟังเพลงกันต่อนะครับทั้ง4เพลงเลยครับ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นคู่กรรมนะครับจากคุณพี่วีระและก็พี่อังคณานะครับแต่ปางก่อนพี่หญิงทิติการแล้วก็ฟีเจอริ่งน้องโอ๊ตคณิตนี่นะฮะแล้วก็คู่กรรมนะครับจากคุณพี่สอนสินชัยแล้วก็พี่นกพรพนาครับแล้วก็คู่ครองจากคุณก้องห้วยไร่ของเรานั่นเองนะฮะทั้ง4เพลงจบไปทักทายครับไปถึงพี่ช่วงพิชัยยุทธนะฮะพี่ดาวพระสุขครับผมพี่จีรวรรณนะพี่ปรีดานะฮะพี่ก๋วยเตี๋ยวรสสุโขทัยลุงแก้มสวัสดีไปถึงพี่สาวขามพี่สุภัตราทักทายนะครับพี่ซาบีน่านะครับบอกว่าขอเพลงนาฬิกาทรายของโบกี้ไลออนนะครับอันนี้อินเทรนเลยนะฮะจัดไปนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงกำลัง

0: แดงนะผมก็กลับมานะฮะบอนวี่นะฮะมารายงานตัวนะครับในชั่วโมงที่2นี่แล้วก็ทักทายครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงคุณออฟอูตะเภานะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมคือบทเพลงนี้เลยฮะยกให้หมดเลยครับน้อง MC2 แล้วก็น้องอามชาบูนะฮะสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยเขตศิลาเรียบเรียงโดยอาจารย์ชันนรงค์กลิ่นศรีสุขครับจะเพราะขนาดไหนลองไปฟังกันดูนะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้น

0: เล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 กูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ครับผมนะฮะเพื่อนเพลงหวานวันนี้ก็2เพลงเมื่อกี้นี้จบไปนะฮะถือว่าเป็นเพลงร็อกยุค2000นะฮะดีแต่ปากครับวง Big Ass คมมีดนะฮะจากวง Sweet

มูลเล็ตนั่นเองนะครับขอขอบคุณด้วยนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158ครับผมทักทายครับไปถึงทุกท่านนะฮะไอ้กว้างไอ้กว้างมาแล้วไอ้มิชัยนะฮะนี่แล้วก็พี่อุทัยนะครับบอกว่าสุขภาพแข็งแรงและร่ำรวยปังๆนะครับน้องเพลและทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่ตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าเจอกันออนไลน์ฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับป่ะอีกสักเพลงครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ในช่วงของ Penguin Story นะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยนะฮะ2เพลงจบไปนะฮะเกี่ยวกับความรักไม่ว่าจะเป็นรักจากนปุอัญชลีนะครับแล้วก็คุณแม่เจนเจนถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้กราบสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงในชั่วโมงที่3ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับถึง5เลยค่ะ2หรือ5นะครับพูดถึงเรื่องความรักแล้วนะฮะพี่สมโชคก็บอกว่าความรักก็เหมือนตดแหละครับถึงจะไม่เห็นด้วยตาแต่ก็รู้ได้ว่ามันมีอยู่จริงขมคออันนี้ก็เข้าใจเปรียบเทียบนะฮะเออนะนี่แหละนะเออสัญญาตนะฮะอันนี้ดีอันนี้ผมชอบเออแล้วก็สวัสดีพี่บรรเทานะฮะบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรติละจ้าพี่สาวคำพี่รัติยานะครับพี่สุชาดาพี่เล็กยินดีบอกว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะน้องเพชรวันนี้ขอเพลงเจ้านางเอ๋ยค่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับบอกว่าวันนี้เตรียมตัวจะไปเที่ยวโตเกียวค่ะไปเที่ยวตึกที่สูงที่สุดในโตเกียวนะครับพาหลานไปหยุดปิดเทอมอันที่สุดท้ายของเดือนละจ้าหน้าร้อนใช่ไหมฮะช่วงนี้เนาะที่ญี่ปุ่นก็หน้าร้อนนะครับยังไงก็อย่าลืมครับพกร่มพกอะไรไปด้วยนะฮะเพราะว่าฝนก็ตกหนักใช่ไหมครับที่ชิบะก็โดนท่วมแล้วโตเกียวก็มีผลกระทบนิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยหนักเท่าชิบะนะครับผมก็มีเพื่อนอยู่ที่ชิบะอยู่เยอะพอสมควรนะฮะสวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่บรรทาบอกว่าหัวเราะน่าอร่อยจังเลยครับน้องเพชรนะฮะก็แน่นอนนะถ้าบุ๋มหัวเราะคือบุ๋มหัวเราะสุดเลยนะฮะอันนี้คือกักไว้นะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงHit Storyนะครับ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะสวัสดีครับไปถึงน้องดาราวันนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พิทธวัฒน์ในชั่วโมงที่3นะครับสวัสดีครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ดาวพระสุขครับพี่พินโยนะฮะพี่เยเฮอร์มาแล้วครับพี่บุเรียนสวัสดีครับทุกท่านนะฮะที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ฮะคุณยายพอเพียงด้วยนะครับนี่มาแล้วฮะแล้วก็ใครนะพี่เตะไข่นิน

0: นี่แล้วก็พี่สุภัทรานะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook LTM FM 95นะครับพี่ละไอนะฮะทักทายครับป่ะไปขอบคุณกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดย

0: 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

จบไปนะฮะสำหรับบทเพลงนาฬิกาทรายนะครับจากโบกี้ไลออนครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะฮะช่วงนี้กำลังฮอตมากๆสวัสดีครับไปถึงคุณเคพัทรมนใช่ไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ดาวประสุขนะฮะสวัสดีน้องอนิชานะครับพี่ละไอครับสวัสดีครับผมพี่ประสิทธิ์นะพี่พิทวัฒน์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันน้องดาราวันนะฮะกำนันแดงสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับเอาละฮะตอนนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมฮะตีสองตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวง

0: จรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ฮึบฮึบสู้แต่เช้าเลยนะคะ5:14 นอรุณสวัสดิ์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95เช้าวันอังคารวันนี้18/8นะคะวันที่18สิงหาคมกลับมาเจอกันเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันค่ะ5:00-7:00จันทร์ถึงศุกร์กับเรา2คนคุณจามรกิจสวภาคแล้วก็วันนี้มีน้องเมย์ด้วยนะคะอยู่หลังไมค์ให้นะคะใครจะโทรมาช่วงบอกข่าวเล่าความก็022481366ค่ะ022481366นะคะก็สู้กันต่อเนาะวันนี้ปู่ต้องสู้หลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องแรกนะคะเรื่องฝนฟ้ากรมอุตุเตือนวันนี้จะหนักมากเลยนะคะนี่เป็นการประกาศฉบับที่5นะคะเดี๋ยว อันนี้อาจจะมีพักไอเป็นระยะนะคะเสียงก็เปลี่ยนเนาะเป็นหวัดอีกแล้วก็เป็นบ่อยไม่ได้บทโดนฝนอะไรนะมันน่าจะเจอฝุ่นเจอแพ้อากาศนี่แหละก็วันนี้18-21นะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนืออีสานเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านทั้งสองภูมิภาคแล้วก็จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทั้งทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงก็เลยเตือนให้ระวัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะไปจนถึงวันที่21นะวันนี้ถึง21นะคะเขาใช้คำว่าถล่มก็แสดงว่าหนักจริงๆนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักมากกว่านี้นะคะภาค อีสานก็มีบึงกาฬนครพนมอันนี้หนักมากภาคตะวันออกก็มีจังหวัดตราดนะคะส่วนหนักธรรมดาก็จะมีภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่ตากแล้วก็ภาคอีสานนี่เกือบทุกจังหวัดภาคกลางกาญจนบุรีกับสระบุรีจะตกหนักนะคะวันนี้ภาคตะวันออกเมื่อสักครู่ที่บอกว่าหนักมากคือตราดถ้าหนักธรรมดานะคะภาคตะวันออกก็จะเป็นนครนายกกับจันทบุรีนะคะแล้วก็กรุงเทพไม่หนักมากค่ะวันนี้กรุงเทพไม่หนักนะคะหนักอยู่แค่นั้นแหละเมื่อสักครู่ที่บอกไปนะคะโอ้วันนี้เหนือกับอีสานแล้วก็ภาคกลางบางส่วนนะคะต้องเตรียมรับมือส่วนภาคใต้เนี่ยตอนนี้นะคะเห็นทางที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำกับการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอุทกภัยวาตภัยดินถล่มของสงขลานะคะที่เมื่อวานเนี่ย ก็ประชุมกันก็มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงนะคะตัวแทนจากโครงการชลประทานสงขลารายงานแจ้งว่าขณะนี้มีการดำเนินมาตรการรองรับฝนครบ6ด้านแล้วนะคะอย่างเช่นการกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วม22จุดของสงขลานะคะแล้วก็รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลศาสตร์ระบบโทรมาตรคันกั้นน้ำแล้วก็กำจัดวัชพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในการดำเนินโครงการยุคกลางช่วยเหลืออุทกภัยประจำปีวงเงินก็600 กว่าล้านก็เต ติดตามฝนการพยากรณ์ฝนข้อมูลพยากรณ์อากาศมาตลอดตอนนี้ฝนเฉลี่ยสะสมของสงขลายังต่ำกว่าค่าปกติอยู่ก็ยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักทุกจุดนะคะอยู่ต่ำกว่าตลิ่งในช่วงที่ผ่านมานะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ระบบเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วมน้ำป่าดินถล่มยังไม่พบการแจ้งเตือนก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนนะเครื่องจักรอุปกรณ์สนับสนุน โอ้ยขอบายจริงเครื่องสูบน้ำมีเตรียมหลายขนาดเลยนะคะรถบรรทุกน้ำรถบรรทุกติดเครนเครื่องจักรกลพร้อมจะออกปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะก็ถือว่าตอนนี้ทั้งเครื่องจักรกำลังพลอุปกรณ์สนับสนุนนะคะ161หน่วยค่ะของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาเตรียมพร้อมนะคะมีรถปฏิบัติการบรรเทารถของมูลทกภัยเนาะมีเรือกู้ภัยประเภทต่างๆเครื่องสูบน้ำแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำระยะไกลในพื้นที่เสี่ยง12จุดจะครอบคลุม4อำเภอนะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองรัตภูมิสิงหานครและหาดใหญ่4อำเภอที่น่าห่วงนะของจังหวัดสงขลานะคะก็ต้องยังไงเตรียมรับมือนะของจังหวัดสงขลาตื่นรับน้ำท่วมกันเพราะว่าปีที่แล้วนะคะโอ้โหอ่วมจริงๆเนาะสำหรับจังหวัดสงขลานะคะปีนี้ก็ถามว่ามันหลีกเลี่ยงได้ไหมไม่น่าจะได้เพราะว่าฝนมันก็จะตกทุกปีนะคะแล้วแต่ว่าจะมากจะน้อยมันจะยังไงแบบไหนก็ขอให้ทุกท่านนะคะเตรียมรับมือกันให้ดีเจ้าหน้าที่ก็เตรียมความพร้อมประชุมกันอยู่เมื่อวานนี้ก็นี่แหละผลการประชุมล่าสุดค่ะโอ้ยจากสงขลาขึ้นไปช่องอันม้าหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ทหารไทยขาขาดอีกแล้วค่ะเหยียบกับระเบิดที่ช่องอานม้าเป็นชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดของศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะไปเก็บกู้วัตถุระเบิดที่เข้าใจว่าน่าจะยังมีอีกเยอะไปเมื่อไหร่ก็เหยียบเมื่อนั้นหรอจ่าสิบเอกชานรงค์วงศ์ชนะสังกัดร2002ก็คือกองพันฐานราบที่2กรมการฐานราบได้เหยียบทุ่นระเบิดทำให้ขาขาดทันทีเบื้องต้นนั้นนำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหนี่ค่ะจุดช่องอานม้าแสดงว่ายังเยอะอยู่นะคะนั่นแหละค่ะเป็นการร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติที่พื้นที่ช่องงานม้าโดยโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีบอกว่าเหตุการณ์นี้ขณะที่ทีมของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกำลังเก็บกู้วัตถุระเบิดใกล้บริเวณช่องงานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดนครจังหวัดอุบลราชธานีเก็บกู้วัตถุระเบิดอยู่ก็มีการเหยียบกับระเบิดในอดีตตรงจุดนั้นนะคะฝ่ายกัมพูชาเคยลุกล้ำเข้ามาตั้งฐานอยู่ในช่วงที่มีสถานการณ์ฝ่ายไทยก็ได้ผลักดันทหารกัมพูชาออกไปหลังจากนั้นก็มีการควบคุมแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่เป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้ไปดำเนินการตรวจสอบแล้วก็เก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ มีข้อเท้าขวามือขวามีแผลตามร่างกายรู้สึกตัวดีนะคะการปลอดภัยแล้วกองทัพบกก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องดูแลกันอย่างเต็มที่นะคะให้ดีที่สุดแหละแต่ว่าโอ้โหแสดงว่าต้องมีอีกเยอะนะคะไอ้ตรงนั้นอะในอดีตที่พ่อกัมพูชาเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เนาะนั่นมันน่ากลัวมากนะคะต้องระวังสุดๆเลยนะคะโอ้น่าเห็นใจมากนะคะก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่ว่าพี่เขาปลอดภัยแล้วนะคะกรณีที่กัมพูชากล่าวหาไทยว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนประเทศไทยเราทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนไปแล้วละงาเมื่อวานนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีบอกว่าประเทศไทยไม่ได้ทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนนะไม่ได้ก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศไหนแต่ไทยจะไม่เพิกเฉยต่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ทำร้ายประเทศไทยทำร้ายประชาชนคนไทยทำร้ายประชาชนอาเซียนและประชาชนทั่วโลกสิ่งสำคัญนะคะคือคุณต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อกล่าวหาก่อนโดยเฉพาะในเรื่องอธิปไตยเรื่องอธิปไตยก็คืออธิปไตยเนาะเนี่ยที่เป็นปัญหากันอยู่ตอนนี้นะคะเนี่ยเรื่องสแกมเมอร์นี่แหละอาชญากรรมข้ามชาติชัดเจนนะแล้วก็เรื่องเมียนมาคือกระบวนการทางการทูตและกลไกอาเซียนทั้ง3เรื่องไม่ควรถูกนำมาปะปนเพื่อสร้างข้อกล่าวหาว่าประเทศไทยมีเจตนาอื่นแอบแฝงนะคะเมื่อถามถึงว่าตอนนี้กัมพูชากล่าวหาว่าเราเป็นตำรวจอาเซียนใช้เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างเพื่อบุกรุกเขาทางผอ. JIC บอกว่าควรกลับมาดูข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้ถ้อยคำทางการเมืองแบบนั้นประเทศไทยไม่เคยประกาศตัวว่าเป็นตำรวจอาเซียนสักหน่อยแล้วก็ไทยนั้นเคารพอธิปไตยของประเทศสมาชิกทุกประเทศแต่สแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่กิจการภายในของประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะผู้เสียหายอยู่ทั่วโลกมีทั้งช่อโกงฟอกเงินค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานและอาชญากรรมข้ามชาติหลายรูปแบบการปราบปรามเครือข่ายเหล่านี้ไม่ใช่ก้าวไก่ประเทศใดแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศค่ะโอ้โหนี่คือเรื่องร้ายแรงนะคะเรื่องนี้ไม่ได้มีเพียงประเทศไทยพูดนะไอ้สแกมเมอร์เนี่ยเพราะว่าองค์กรระหว่างประเทศกับหลายประเทศทั่วโลกก็ยอมรับตรงกันว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเรื่องสแกมเมอร์นะคะสแกมเมอร์เซ็นเตอร์เนี่ยเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและเป็นการค้ามนุษย์ที่ร้ายแรงจริงๆนะคะก็กรณีที่กัมพูชาก็มองว่าไทยก้าวก่ายมากเกินไปไม่มีไม่ก้าวก่ายแล้วไม่ต้องการเข้าไปทำหน้าที่แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศอื่นด้วยแต่สิ่งที่ไทยต้องการคือถ้าประเทศใดก็ตามหลอกเงินประชาชนไปอีก10ประเทศอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งเนี่ยนะแล้วไปใช้บัญชีธนาคารอีกประเทศหนึ่งใช้เครือข่ายโทรคมนาคมข้ามพรมแดนมีการค้ามนุษย์จากหลายสิบประเทศเรื่องนั้นไม่สามารถเรียกว่าเป็นเรื่องภายในได้อีกต่อไปทางออกคือไม่ใช่การกล่าวหากันแต่ต้องมาร่วมมือกันนะคะสำหรับกัมพูชาอันนี้ท่านแถลงแบบโอ้ขึงขังมากเมื่อวานนี้ขณะนี้ประเทศไทยสนับสนุนบทบาทของอาเซียนและการหาทางออกอย่างสันติการคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเป็นเครื่องมือทางการทูตเพื่อช่วยลดความรุนแรงไม่ใช่เป็นการทำลายอาเซียนนะคะเขาเรียกว่าเดือดเลยนะคะมาบังอาจว่าเราเป็นตำรวจอาเซียนค่ะก็ไม่ควรเพิกเฉยเดี๋ยวไปรับสายจากศรีสะเกษกันหนึ่งสายก่อนนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: พี่วัดค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอยู่อำเภออะไรคะพี่วัดจังหวัดศรีสะเกษ
2: อยู่อำเภอคุณหานครับแถวแถวพันธุ์ลัง
0: โ
2: ตครับผมจะถามเรื่องถนนครับเขาวัดจากอะไรครับที่จะเอามาทำ
0: ถนนวัดจากอะไร
2: ที่จะเอางบประมาณมาทำถนนนะครับ
0: ก็หมายถึงว่าร
2: ถ
0: เวลาจะของบอันนี้เหรอ
2: เขาไม่ครับเขียนว่าเขาจะสร้างถนนเขาวัดจากรถเยอะหรือวัดจากที่ขนาน
0: ก็ถ้ารวมกันอะค่ะคนอาศัยอยู่เยอะไหมปลายทางที่จะสร้างถนนไปอะมีบ้านเรือนเพียบหรือเปล่าเยอะมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่มีอยู่สองหลังแล้วสร้างถนนคอนกรีตอย่างดีไปให้อย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่น่าจะใช่แล้วค่ะพี
2: ่ก็ผมตั้งแต่เด็กผมก็เห็นถนนสองเลน20กว่าปีแล้วครับทุกวันนี้ก็สองเลน
0: สองเลนอยู
2: ่ถนนศรีสะเกษไปกันตลาดนะครับ
0: เส้นไหนครับพี่
2: ศรีสะเกษไปกันตลาดครับศรีสะเกษไปกันตลาดแถว
0: มีคนหารด้วยกันตลาด
2: ครับครับผมจะเที่ยวคนผลไม้นะไปกันตลาดเนี่ย
0: โอ้ตลาดนี้เหรอคะ
2: ใช่ครับมันมีถนนครับ
0: หมายความว่าถนนเส้นนี้มันไม่สะดวกใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่รถก็เยอะครับ
0: รถก็เยอะ
2: จะวัดเวลารถฉุกเฉินรถอีเมลันจะแซงก็แซงไม่ได้ครับเหมือนกับรถไฟวิ่งตามตุดตามกันหน่อย
0: โอ้
2: แซงก็แซงไม่ได้
0: แสดงว่ามีการขยายมีความหนาแน่นของจำนวนบ้านเรือนประชากร
2: รถ
0: มีความหนาแน่นของรถทุกวัน
2: รถพ่วงเยอะรถขีดพวก
0: โอ
2: ้ในประเทศจีนก็ผ่านทางนี้ครับ
0: โอ้จริงเหรอ
2: ใช่ครับ
0: ประเทศจีนผ่านทางนี้คือไปไหนอ่ะ
2: ขนตุเรียนครับคนตุเรียนไปประเทศจีนนะครับ
0: ขนตู้เย็นเห็นทุกวันเลยใช่ไหมคะ
2: ครับครับขนตุเรียนตุเรียนศรีสะเกษร้อยไปส่งที่ประเทศจีนนะก็ผ่านทางนี้ครับ
0: ขนตุเรียนใช่ไหมไม่ใช่ตู้เย็นนะ
2: ตุเรียนตุเรียน
0: ฝั่งเป็นตู้เย็นขนตุเรียนก็ผ่านทางนี้
2: ครับครับ
0: ก็คือแสดงว่าตอนนี้ถนนมันไม่ได้สึก
2: ครับครับผมก็
0: ไม่ได้สึกหรอ
2: ผมก็เขาไปตัวประเทศนะครับแล้วสงขลาเขาก็มีสี่เลน
0: เจ็
2: ดเลนแปดเลนนะครับ
0: ทำไมถนนเส้นนี้มันเป็นถนนเลนเดียวสองเลนก็คือวิ่งสวนกันเน
2: า
0: ะ
2: นครศรีธรรมราชผมก็พระมหาธาตุผมก็ไปเคยว่าเนี่ยครับสวยจริงครับ
0: โอ้ไปทั่วแล้วไม่เหมือนจะที่บ้านเราทำไมมันไม่เจริญสักทีเอาพี่บอกพี่กัดหน่อยสิว่าถนนไหนถนนชื่ออะไรนะอีกทีนึง
2: แล้วยาโมผมก็ปิด8เลนครับแถวเมืองบรรทานในสุพรรณบุรีก็
0: 6เลนนั่นแหละ
2: ครับ
0: เอาพิกัดของพี่มาพิกัดของพี่มาทำไมถึงไม่สร้างสักทีทำไมถึงไม่ขยายถนนเอาพี่ก็ไม่ได้บอกพิกัดว่าถนนเส้นไหนพี่วัดหายไปแล้วจริงๆแล้วเรื่องของการจะสร้างถนนใหม่มันมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาเยอะมากนะคะหนึ่งไอ้ความจำเป็นกับปริมาณการจราจรนะฟังจากพี่วัดน่าจะชัดแล้วว่าต้องขยายได้แล้วแล้วก็สภาพพื้นที่ผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมกับชุมชนอย่าลืมนะการสร้างถนนมันต้องเว้นพื้นที่ดินนะหรือถ้าตัดผ่านพื้นที่ป่านะป่าหรือเปล่าชุมชนไหมก็ต้องไปประชาพิจารณ์แล้วฟังความคิดเห็นของชาวบ้านถนนหลายเส้นนะงบประมาณพร้อมแต่สร้างไม่ได้เพราะชาวบ้านไม่ให้ไม่ยอมอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายเรื่องงบประมาณกับความคุ้มค่าจริงๆอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ปัญหามันก็เนี่ยอยู่ประมาณเรื่องของชาวบ้านนี่แหละเรื่องของการประชาพิจารณ์อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่วัดแจ้งมาหลังไมค์ก็ได้นะคะว่าถนนเส้นไหนนะคะที่อยากจะให้ขยายเพิ่มนะเพราะว่าจีนก็จะส่งทุเรียนไปทางนี้ด้วยนะเมื่อกี้ฟังเป็นตู้เย็นนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงแป๊บนึงก่อนค่ะ

ไอ้ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็เป็นเรื่องของการสร้างถนนเนาะตอนนี้เนี่ยจริงๆถ้าใครที่ขับรถบ่อยๆเนาะก็จะเห็นถนนแต่ละเส้นทางก็จะมีการซ่อมมีการสร้างอยู่เสมอนะตลอดบางถนนก็สร้างไม่เสร็จแต่ใกล้จะเสร็จแล้วนะถนนที่มีคนแซวกันนะคะใกล้เสร็จหมดละสำหรับพระราม2นะคะทั้งข้างบนข้างล่างเนี่ยนะคะก็ต่อไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเนาะประมาณกี่ปี30ปีได้แล้วเนาะพระราม2เนี่ยนะคะตอนนี้ก็น่าจะจบหมดแล้วภายในสิ้นเดือนนี้แหละพระราม2นะคะนั้นคือเรื่องของถนนส่วนเรื่องของรถไฟกันบ้างนะคะก็เห็นรถไฟนี่ก็กำลังจะสร้างอยู่เหมือนกันนะช่วงหาดใหญ่ไปสุไหงโกลก200กว่ากิโลกำลังศึกษาว่าจะสร้างรถไฟทางคู่ไปที่นั่นนะคะ26สถานีเป้าหมายคือเขาจะเชื่อมโครงข่ายรถไฟเส้นทางสุราษฎร์ไปหาดใหญ่แล้วก็จากหาดใหญ่ไปประดังเบซาอันนี้แผนในอนาคตเนาะก็จะเชื่อมโยงกับโครงข่ายทางรถไฟของมาเลเซียด้วยนะคะน่าจะช่วยสนับสนุนเรื่องของการขนส่งทั้งผู้โดยสารทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้นะคะก็จุดเริ่มต้นก็จะเริ่มจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ไปปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็จะไปเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของมาเลเซียก็ลองดูนะคะว่าจะสร้างเสร็จตอนไหนอย่างไรอันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะนี่คือเรื่องของการสร้างถนนสร้างทางก็พัฒนาไปเรื่อยแหละแต่ว่าอย่างที่เมื่อสักครู่นะพี่เขายังคล่องใจอยู่ว่าเขาดูอะไรอ่ะในการสร้างถนนทำไมบางถนนได้ไม่สร้างก็อย่าลืมนะคะว่าบางพื้นที่เนี่ยชาวบ้านไม่ยอมเพราะมันต้องตัดผ่านหมู่บ้านด้วยมันต้องมีบ้านเรือนประชาชนนะต้องเว้นคืนต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความจำเป็นอันเนี้ยสำคัญสุดความหนาแน่นของรถประชากรเขาก็จะได้กำหนดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็ยังไม่ทันรู้เลยเมื่อกี้สายหลุดไปก่อนนะว่าถนนเส้นไหนของอำเภอขุนหารนะคะมาดูเรื่องของเกี่ยวกับย่าโมสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ชาวบ้านเขาวิจารณ์กันสนั่นเลยนะคะเป็นคลิปชายคนหนึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอยู่ตรงบริเวณลานย่าโมหน้าวัดบำรุงธรรมตัวเมืองโคราชนั่นแหละค่ะชายคนนี้ก็คือลักษณะคล้ายกับคนเมาถอดเสื้อแล้วก็สวมกางเกงขาสั้นนะคะขี่จักรยานเข้ามาบริเวณองค์ย่าโมก่อนจะลงมือถอดผ้าสบายสีทองผ้าสามสีแล้วก็พวงมาลัยที่ชาวบ้านมาสักการะเอามากองไว้ข้างล่างเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอนกลางคืนนะคะดึกๆแล้วประมาณเกือบสามทุ่มชายคนนี้ยังหยิบน้ำแดงที่ชาวบ้านนำมาถวายขึ้นมาดื่มก่อนพยายามจะยกองย่าโมองใหญ่แต่ไม่สามารถยกได้เนื่องจากมีน้ำหนักมากจากนั้นก็เปลี่ยนใจหยิบรูปหล่อย่าบุญเหลือองเล็กที่ทำจากทองเหลืองไปใส่ไว้บริเวณตะกร้าหน้ารถจักรยานตัวเอง

0: แล้วขี่ออกจากจุดเกิดเหตุนะคะนำไปทิ้งเอาไว้ริมฟุตบาทหน้าโรงงานแห่งหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1 กิโลจนมีคนไปพบแล้วก็แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตำรวจสภ.จหนะคะได้รับทราบหลังจากนั้นก็นำรูปหล่อของย่าบุญเหลือไปเก็บไว้ที่คู่ย่าโมเหมือนเดิมงงมากน้องบ้องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังครับขอให้ทำมาแล้วทำมาแล้ว
0: กำลังเล่าว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยก็ทำไปเพื่ออะไรงงไปหมดเหมือนเมาอ่ะถอดเสื้อแล้วก็ขี่จักรยานมาที่องค์ย่าโมแล้วก็ถอดผ้าสบายสีทองผ้าสามสีพวงมาลัยเอามากองไว้ข้างล่างแล้วก็หยิบน้ำแดงขึ้นมาดื่มแล้วก็หยิบย่าบุญเหลือไปรูปหล่อย่าบุญเหลือองค์เล็กอ่ะเราไปทิ้ง
1: โอ้โหโอ้โหแล้วสามารถถอดอะไรได้ของของย่าโมได้หมดเลยนะโอ
0: ้ล่ะค่ะคือมาลื้อค้นมาถอดผ้าที่ผูกไว้กับองค์ย่าโมนะคะก็ตอนที่ตำรวจมาเนี่ยไม่พบชายต้องสงสัยนะคะก็เห็นบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกตระเวนค้นหากันก็เจอผู้ชายคนหนึ่งรูปพรรณสันฐานตรงกับที่พยานเห็นเขาบอกว่าคนนี้น่าจะใช่แต่ว่าตอนที่ขี่เนี่ยสวมเสื้อสีชมพูนุ่งกางเกงขาสั้นแต่ว่าตอนที่มาที่องค์ย่าโมไม่มีเสื้อไม่ได้สวมเสื้อก็พูดจาวกไปวนมาเหมือนหมดคนเมาตำรวจบอกว่าก็ได้แค่ถ่ายคลิปไว้แต่ไม่ได้ควบคุมตัวเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวคนนั้นหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะเอารูปหล่อย่าบุญเหลือทองเหลืองด้วยนะไปทิ้งไว้เนี่ยค่ะก็ต้องเร่งติดตามตัวมาดูว่าใช่คนไหนยังไงนะคะเพราะว่าทั้งสองเนี่ยทั้งองค์ย่าโมแล้วก็ย่าบุญเหลือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวโคราชเคารพศรัทธามาอย่างยาวนานเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เป็นเหมือนที่พึ่งทางใจด้วยนะจริงๆใครที่มาเหมือนมาลบหลู่มาแบบมาลูหมิ่นท่านเนี่ยโอ้โหผมว่าคนโคราชก็ไม่สบายใจ
0: ตรงนั่นแหละก็น่าจะไม่เต็มแหละเอาจริงๆเนาะถ้าคนดีๆไม่ทำหรอก
1: ไม่กล้าหรอก
0: ไม่กล้าหรอกไม่กล้า
1: คนดีๆเนี่ยจะกล้าทำอ่ะ
0: ครับไปดูหยิบน้ำแดงมาดื่มด้วยนะแล้วตอนแรกอ่ะจะพยายามยกองค์ย่าโมองค์ใหญ่แต่ก็แปลกนะคนที่เจอตอนแรกอ่ะไม่เข้าไปห้ามหรือไม่ไปอะไรนะคะ
1: โอ้ก็มันจะบอกว่าเราไม่มีรปภ.ละไม่มี
0: มันเป็นช่วงกลางคืนดึกอ่ะ3 ทุ่มอ่ะค่ะนี่แหละมีอะไรก็แปลกๆอย่างนี
1: ้ครับใช่นะฮะที่มุกดาหารนี่ก็แปลกนะก็ต้องระวังที
0: ่
1: มีคนทำหนังสือราชการปลอมขึ้นไปเพื่อเรียกรายเงินนะไปหลอกผู้ใหญ่บ้านนะครับหลอกผู้นำหมู่บ้านหลอกกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆนะครับพี่นะฮะ
0: เหมือนท่าพ่อปลาอย่างนี้เหรอ
1: เป็นเหมือนกับลักษณะแบบนั้นนะเชิญชวนให้บริจาคใช่นะครับแต่ว่าจะเป็นแบบหนังสือราชการออกมาเลยนะเขาบอกว่ามิจฉาชีพมาในนามของเจ้าหน้าที่มูลนิธินะครับก็นี้ก็ต้องระวังถ้าเราจะทำบุญเนี่ยโอ้โหมีหนังสืออะไรมาอย่างดีเนี่ยเขาใช่ว่าเนาะที่มาที่ไปเนี่ยมันจะโปร่งใสนะครับล่าสุดเอาหนังสือราชการนะครับมาหลอกตามอำเภอตามจังหวัดต่างๆเป็นหนังสืออนุญาตและยืมหอกระจายข่าวประกาศเชิญชวนให้บริจาคเลยนะครับอย่างเช้าๆอย่างเงี้ยที่สีบอกหลายพื้นที่นะครับเปิดฟังเราจากหอกระจายข่าวเลยนะไอ้มิจฉาชีพพวกนี้นะครับจะไปเอาหนังสือขออนุญาตใช้หอกระจายข่าวตามหมู่บ้านนะครับไปขอไปขอผู้ใหญ่ขอผู้ช่วยผู้ใหญ่นะฮะขอประกาศเชิญชวนให้ชาวบ้านร่วมกันบริจาคไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยนู่นนี่นั่นท ถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านนะแล้วเราอยากทำบุญพอดีนะพี่นะประกาศหอกระจายข่าวนี้แสดงว่าต้องนะต้องน่าเชื่อถือต้องน่าเชื่อถือก็อาจจะหลงเชื่อนะครับอ๋อแล้วกลุ่มนี้มันก็จะบอกว่าใครที่มีจิตศรัทธานะครับให้มารวมกันที่ศาลาประชาคมรวมกันที่ลานรับซื้อยางพารารวมกันที่บริเวณที่ทำการหมู่บ้านเพราะว่าไปละนะครับแล้วแต่ที่หมู่บ้านนั้นมีอะไรนะฮะแล้วก็เรียรายเงินเรียรายเงินอย่างที่มุกดาหารที่คนโดนเนี่ยพี่เขาบอกว่าจะเรียรายเงินไปบริจาคโรงศพให้กับศพผู้ยากไร้ซื้อโรงศพซื้อผ้าดิบนะครับขอรับเป็นเงินสดเท่านั้นไม่รับโอนครับนี่ตัดตอนนะมันป้องกันนะมันป้องกันหลักฐานสาวไปถึงนะนะครับนี่แหละเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงนะฮะที่เข้ามาด้วยนะเป็นผู้หญิงนะแสดงหนังสือได้รับอนุญาตจากตำรวจนะฮะและฝ่ายปกครองของอำเภอนิคมคำสร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าสามารถใช้หอกระจายข่าวในการเชิญชวนรับบริจาคได้นี่ฮะมิจฉาชีพมาแบบว่ามาแบบมีความพร้อมมาแบบมีหนังสือราชการมา
0: แปลว่าวางแผนอย่างดี
1: มันวางแผนมันวางแผนแล้วมันปลอมแม้กระทั่งหนังสือราชการเนาะเพื่อที่จะมาหลอกเรียรายเงินคนพี
0: ่วิธีการหาเงินเหรอ
1: หาเงินหลอกชาวบ้านคือที่บอกพอทุกอย่างที่ออกมาจากหอกระจายข่าวเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องจริงมันจะเป็นเรื่องแบบเรื่องที่ผ่านการกลั่นกรองมาจากหมู่บ้านแล้วใช่ไหมตอนนี้จะมาจากเสียงตามสายเชิญชวนบริจาคทุกคนใครที่มีจิตศรัทธามาเจอกันมารวมกันได้โอ้เฮ้ยเขาต้องการความช่วยเหลือไปคนที่คิดแบบนี้นะครับโดยล่าสุดนะครับเพจของทางอำเภอนิคมคำสร้อยนะครับได้โพสต์แล้วนะครับว่าทางอำเภอเนี่ยไม่ได้มีการออกใบอนุญาตให้คนไปเรียรายเงินนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นนะก็หมู่บ้านไหนที่เจอก็นี่นะฮะนะอาจจะเป็นมิจฉาชีพอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ต้องตรวจสอบให้ดีนะพวกนี้ที่เข้ามาเนี่ยว่าเขามาจริงหรือมาไม่จริงต้องค่อยเชิญชวนชาวบ้านนะอยู่ยากที่อยู่ยากนะ
0: ทุกรูปแบบมีหมดเนาะ
1: ครับผม
0: ไม่ทำมาหากินเงินอย่างอื่นเลยเหรอ
1: โ
0: อ้เออค่ะ
1: ครับ
0: มาดูกรณีเรื่องของผู้ป่วยผู้หญิงคนหนึ่งล้มในห้องน้ำและเสียชีวิตหลังจากมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะที่เป็นข่าวในโซเชียลค่ะเมื่อวานนี้จริงๆมารักษาตัวตั้งแต่วันที่13มาน้องโด่งตอนเที่ยงเป็นผู้ป่วยหญิงอายุประมาณสัก50ปีนะคะมาที่ห้องฉุกเฉินด้วยอาการไข้หนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวมีผื่นแดงแล้วก็เป็นมาสัก3วันแพทย์ก็ตรวจเลือดแล้วก็ตรวจปัสสาวะเบื้องต้นแล้วก็รับไว้นะคะรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่ขณะพักรักษาตัวผู้ป่วยนั้นรู้สึกตัวดีแต่ว่าไข้ยังไม่ลดแพทย์ก็ติดตามหาสาเหตุโดยการเจาะเลือดเพื่อดูสาเหตุของการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เอ็กซเรย์ให้ยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องทีนี้พอวันที่16นะคะเมื่อวันศุกร์ประมาณตี4มีเจ้าหน้าที่ไปพบผู้ป่วยหมดสติอยู่ในห้องน้ำคุณหมอก็รีบเข้าดูแลประเมินอาการพบว่าสัญญาณชีพผิดปกติก็ใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะทำ CT สแกนฉุกเฉินพบว่ามีเลือดออกในสมองมีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองขนาดใหญ่ร่วมกับมีภาวะสมองกดทับการทำงานของก้านสมองจึงทำให้อาการนั้นทรุดลงแพทย์ก็วางแผนว่าจะรักษาด้วยการผ่าตัดแต่เนื่องจากว่าผู้ป่วยรายนี้มีภาวะความดันต่ำมีโอกาสเสียชีวิตจากการผ่าตัดจึงไม่สามารถผ่าได้ก็เลยแจ้งให้ญาติทราบสาเหตุมีการดูแลตามแผนการรักษาเพื่อประคับประคองอาการอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมระบบประสาท จากนั้นญาติมีความประสงค์ว่าจะนำกลับไปเสียชีวิตที่บ้านนะคะก็เสียชีวิตลงทีนี้ประเด็นที่ดราม่าสุดๆก็คือว่าตอนก่อนที่จะมีการรักษาแล้วก็พบว่าผู้ป่วยได้แอดมิดเนี่ยเขาคือผู้ป่วยคนนี้เขาโพสต์ว่าเขามารักษาโรงพยาบาลหลายชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือยังไม่ได้เริ่มการรักษาปรากฏว่ามีพยาบาลกับผู้ช่วยพยาบาลไปคอมเมนต์ใน Facebook ของผู้ป่วยรายนี้ด้วยข้อความไม่เหมาะสมเป็นทั้งพยาบาลและผู้ช่วยนะคะซึ่งทางคุณหมอผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยบอกว่าทั้ง2คนนี้ไม่ใช่พยาบาลและผู้ช่วยของโรงพยาบาลขอนแก่นนะไม่ใช่ว่าแต่ว่าเป็นพยาบาลจริงแต่ไม่ใช่ของโรงพยาบาลนี้โอ้คือเข้าไปบอกว่าก็ป้าไม่ขวดไม่มาป้าก็ไปตายไปตุยที่บ้านสิอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: เหมือนไปเถียงกับคนไข้
0: ใช่ไปเถียงกับคนไข้เลยซึ่งเมื่อวานนี้คุณหมอโรงพยาบาลขอนแก่นที่รักษาตัวของผู้ป่วยรายนี้คือนายแพทย์ธนสิทธิ์ไพพงศ์ท่านบอกว่าทั้งพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่ไปคอมเมนต์เฟซบุ๊กด้วยความไม่เหมาะสมนั้นเนี่ยตรวจสอบแล้วไม่ใช่บุคลากรของโรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอทบทวนระบบการให้บริการนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปค่ะโอ้ก็คือเข้าไปแบบคอมเมนต์แบบไม่น่าเชื่อว่าเป็นพยาบาลอ่ะ
1: โอ้รู้ตอนอะไรที่ทำให้ถึงขนาดโรงพยาบาลต้องชี้แจงอ่ะพี่คือเขาใส่ชุดพยาบาลแล้วในไปเม้นอะไรอย่างเงี้ยหรอหรือเขาระบุว่าเขาเป็นพยาบาล
0: ก
1: ็
0: คิดว่าเป็นโรงพยาบาลนี้คืออันเนื่องมาจากว่าผู้ป่วยเนี่ยแกโพสต์ว่ามาตั้งแต่เที่ยงถ้าไม่ตรวจให้ก็ให้ไปตายที่บ้านเลยเนี่ยค่ะ
1: อ๋อแล้วคนที่ตอบมาเนี่ยเหมือนกับตอบในนามของตัวแทนโรงพยาบาลอ๋อคนที่เป็นเจ้าหน้าที่
0: ก็จะก็โพสระบายว่าเนี่ยมาตั้งแต่เที่ยงเลยยังไม่ได้ตรวจก็ให้ไปตายที่บ้านเลยแล้วก็มีพยาบาลเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ว่าก็เนี่ยก็บอกว่าว่าคือตอนแรกเขาบอกว่าไม่ได้เจตนาจะด่าหรือแช่งนะแต่เข้าไปแสดงความเห็นเพื่อตอบโต้ผู้กล่าวหาโรงพยาบาลว่าเลือกรักษาเฉพาะคนมีเงินก็เลยบอกว่าโมโหนะคะก็เลยไปคอมเมนต์เดือดพาดพิงถึงการจัดลำดับการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็อธิบายว่าผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมประมาณนี้แต่ว่าไอ้ข้อความเนี่ยมันไม่เหมาะสมจริงๆเพราะว่าลูกชายของคนตายเนี่ยเขาบอกว่าแม่น่ะเสียชีวิตแล้วโดยเล่าว่าเดิมทีคาดว่าแม่จะได้ออกจากโรงพยาบาลนะแต่ว่าช่วงที่4ก็รับโทรศัพท์ว่าแม่หมดสตินะศีรษะฟาดพื้นจนเลือดข้างในสมองประมาณนี้นะคะแต่ว่าโรงพยาบาลก็ชี้แจงว่าพยาบาลทั้ง2คนที่เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยไม่ใช่พยาบาลของโรงพยาบาลที่ผู้เสียชีวิตไปรักษาค่ะน
1: ั่
0: นแหละ
1: โอ้นี่ถึงขนาดผอ.โรงพยาบาลเนี่ยต้องออกมาตั้งโต๊ะ
0: ชี้แจงเลย
1: ยืนยันเลยพี่โอ้ชี้แจงเลยพี
0: ่ชี้แจงเลยว่า
1: ถ้าผอ.ท่านผอ.ต้องสละเวลามานั่งอธิบายเรื่องนี้ว่าแต่มันก็เป็นที่หยดเดียวได้นะถ้าเกิดว่าถ้าไม่เคลียร์นะ
0: นั่นสิคือตอนนี้พยาบาลเนี่ยเขาโดนแขวนแล้วนะคะเพราะว่าทำไมพยาบาลถึงเข้าไปคอมเมนต์อะไรแบบนั้นนะคะไม่รู้ว่าเป็นรูปพยาบาลจริงหรือเปล่านะแต่ว่าโอ้หน้าตาสวยเลยโดนแขวนก็เขาไปคอมเมนต์แบบนั้นตอบโต้กับผู้ป่วยอ่ะ
1: ก็
0: เลยทำให้คนเข้าใจผิดค่ะ
1: นะถ้าเป็นพยาบาลแล้วไปตอบแบบนั้นสมมติว่าออกบอกว่าออกเวรแล้วเนี่ยนะฮะเห็นทางท่านผอ.ก็ขยายความขึ้นนิดนึงนะครับพี่ศรีบอกว่าถ้าเป็นพยาบาลจริงๆนะแล้วมาทำแบบนี้นะการไปเม้นด้วยถ้อยคำรุนแรงทำร้ายจิตใจผู้ป่วยเนี่ยผิดจรรยาบรรณนะฮะผิดจรรยาบรรณ
0: คือรุนแรงจริง
1: ๆครับ
0: ก็คือบอกให้ไปตายเลยอ่ะก็ไปตายที่บ้านเลยประมาณเน
1: ี้
0: ย
1: เขา ตายจริงๆไงทีนี้เป็นประเด็นก็คือเขา
0: ตายที่ตายจริง
1: เขาเสียชีวิตจริงๆไงเนาะ
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวต้องไปตามหาว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์คือท่านบอกว่าไม่ใช่ของโรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยแต่ว่าไปของโรงพยาบาลอื่นหรือว่าไม่ใช่เลยเนาะ
0: ก็เป็นโรงพยาบาลอื่นแหละเพราะว่าตอนเนี้ยพยาบาลเจ้าของเม้นท์น่ะเขาแสดงความเขาออกมาแล้วก็บอกว่าไม่ตั้งใจ
1: อ๋อเจอแล้วแหละ
0: คือประมาณว่าไปเม้นท์อย่างนี้นะอันแรกเลยบอกว่าแล้วเจ้าคือบ่ตายบ้านละยายมาโรงพยาบาลเฮ็ดหยังนี
1: ้อ
0: ันนี้คอมเมนต์แรกคอมเมนต์ที่2คนเข้าไปถามว่าเฮ้ยเป็นพยาบาลด้วยดิทำไมถึงมีคำพูดแบบนี้ออกมาอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกคอมเมนต์นึงก็โหยคือแช่งเลยนั่นแหละนะคะเขาก็รับกันไม่ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีคนเข้าไปแซวบอกว่าเสียงกรี๊ดดีใจเมื่อเหล่าพยาบาลรู้ว่าแม่ของน้องคนนี้ตายแล้วอันนี้เขาก็ไปแซะพยาบาลอีกทีหนึ่งเนาะ
1: เนี่ยค่ะไปครับผม
0: ก็เป็นเรื่องใหญ่เลย
1: ครับ
0: ค่ะพบกันเนาะสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่สอง
1: ครับ
0: ค่ะ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
11: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

ิร์ทยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลซิกเกิร์ทเบลซิกเกิร์ทเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลซิกเกิร์ทไบโอฟา

ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6 วัน 5 คืนออกเดินทางกันในวันที่24

ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามา

0: มาแล้วนะมาแล้วนะ6:14 ชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทกับเช้าวันอังคารที่18เดือน8ค่ะน้องโด่ง
1: ครับผมมาแนวแบบว่าอินเตอร์เดียหน่อยนะเบรกนี้เนาะ
0: นั่นล่ะมาแล้วเรียบร้อยนะคะ
1: ครับผม
0: ก็มาที่ข่าวบันเทิงที่เอาไปดูพี่สุนารีกันนิดนึงเนาะเพราะว่าแกป่วยผ่าตัดออกมาเรียบร้อยอันเนื่องมาจากว่ามีศิลปินดารานักร้องที่รู้จักกันก็ไปเยี่ยมนะคะถามไทยล่าสุดใครเนี่ยตลกรุ่นใหญ่หม่ำจกมกแกก็ไปเยี่ยมพี่สุมาเหมือนกันนะคะสุนารีราชสีมาแกบอกว่าไปเยี่ยมมาแล้วก็ยอมรับว่าเป็นห่วงนะคะว่าสนิทกันเนาะอยู่ในวัยเดียวกันต้องเข้าโรงพยาบาลแกบอกว่าเมื่อคืนฝันว่าเขามาหาหมายถึงว่าคุณสุนารีเนาะบอกว่าขอบคุณพี่มัมนะก็ถามไปในฝันว่าเอ้ามึงไปแล้วเหรออันนี้ฝันจริงคือพี่มัมบอกแกฝันจริงๆว่าอยู่ๆในฝันแกว่าพี่สุนารีมาหาในฝันแกก็เลยถามกลับไปว่าเอ้ามึงไปแล้วเหรอแกบอกแกฝันอย่างนี้จริงวันแรกที่เขาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็ไปหาเขานะตอนนั้นก็เสียงยังสดใสอยู่แต่พอในฝันน่ะเขามาหาเฉยเลยก็เลยถามว่าเอามึงไปแล้วเหรอแกก็เลยรู้สึกว่าคือเหมือนกับในฝันว่าเหมือนกับพี่สุไปแล้วอะไรเงี้ยวันเมื่อวานก็เลยไปเยี่ยมนะคะก็บอกว่าเพราะว่าเป็นห่วงเขาเรื่องการตัดลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลำไส้มีปัญหาก็เลยเป็นห่วงก็เลยไปเยี่ยมคุณสุนารีก็สู้ๆนะคะโทรหาถามว่าได้โทรหาเล่าเรื่องความฝันไปบอกโทรแต่เรื่องฝันนั้นไม่ได้เล่าวันแรกที่โทรไปอ่ะเสียงยังแสบอยู่เลยไม่น่าจะเป็นอะไรมากพออีกวันนึงไปเยี่ยมเขากำลังจะเข้าห้องเช็คลำไส้อะไรพวกนี้นะคะก็ไม่ได้เจอนั่งรออยู่ชั่วโมงนึงก็บอกทีมงานว่าไปก่อนแล้วเพราะมีงานเดี๋ยวก็โทรกลับมาขอบคุณเองนะคะถามว่าเป็นห่วงไหมก็บอกก็พูดคุยปกติแล้วนะเสียงแจ๋วๆแล้วมีหยอกกันมีมุกกันได้แล้วก็แสดงว่าไม่น่าห่วงถามว่ามีความกังวลอะไรไหมพี่มัมบอกว่าดูจากคำพูดแล้วไม่น่ากังวลเหมือนจตุรงค์ที่โทรหาก็ไม่น่าห่วงแต่ถามว่ารู้สึกยังไงคือใจแป้วอ่ะด้วยที่อายุเยอะกันแล้วไม่อยากให้ใครเข้าโรงพยาบาลพี่หมอบอกว่าจริงๆนะไม่ชอบไปเยี่ยมใครเลยที่โรงพยาบาลนะบางทีคนอายุเยอะๆอ่ะตอนรับยาแล้วคนจ่ายยาบอกโอกาสหน้ามาใหม่นะคะเนี่ยเขามาบอกอย่างเงี้ยพี่หมอบอกว่าเรายังคิดเลยว่าเออเราได้ตื่นหรือเปล่าพอได้ข่าวคนใกล้ชิดเข้าโรงพยาบาลมันก็จะหวิวไปหมดนะคนสนิทก็เคยเล่นกันผมเป็นคนน้ำตาร่วงง่ายถ้างานศพตอนอ่านประวัติน่ะจะก้มหน้าเลยไม่อยากมองหน้าญาติใครก็ตามน้ำตามันจะไหลยิ่งคนใกล้ชิดยิ่งคิดเยอะค่ะพี่มันบอก
1: อ่อนไหวนะ
0: อ่อนไหว
1: อ่อนไหว
0: ใช่แกก
1: ็
0: พี่มันเนี่ยเพิ่งรู้ว่าแกก็มีไอเนี้ยเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอยู่เป็นดีซ่าเพราะฉะนั้นมันก็พร้อมที่จะเป็นระยะที่1 2 3ได้ตลอดก็ดูแลตัวเองอยู่นะคะถามว่าทำไมเป็นปัญหาเรื่องตับอักเสบบีแกบอกว่าแกไม่ใช่คนกินเหล้ากินเบียร์นะแต่เป็นคนนอนน้อยก็เลยเป็นได้เหมือนกันนะคะโรคนี้เนี่ยคือนักร้องหลายคนไม่กินเหล้าเลยแต่เป็นตับเพราะนอนน้อยยิ่งนอนน้อยไอไวรัสยิ่งทำงานก็ได้เชื้อมาจากแม่ด้วยส่วนหนึ่งนะคะ
1: โอ้โหไปทานยาต้านไวรัสไว้วันละเม็ดนี
0: ่ใช่ใช่คร
1: ับผมส่วนอีกคนหนึ่งก็โดนดราม่าเยอะเหมือนกันนะครับช่วงนี้นะฮะสำหรับวงดราก้อนไฟนะคุณแอนดี้เนี่ยนะฮะคุณแอนดี้เนี่ยบอกว่าหนึ่งเลยเนี่ยเขาบอกวันที่จะไปลอยอังคารเนี่ยคุณเต้ดาวน์ไฟที่เสียชีวิตอะพี่นะครับเพื่อนเขาอะนะกลับมาหาเขาอันนี้ไม่ได้ฝันนะอันนี้ไม่ได้ฝันแบบพี่หม่ำเลยนะอันนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามาสกิดเตือน เตือนเขาเรื่องการดื่มโอ้ยเหมือนกับเตือนว่าอย่าดื่มเยอะนะโอ
0: ้อือ
1: นะฮะวันที่ก่อนที่จะไปลอยอังคารเนี่ยรับรู้ได้เลยว่าเพื่อนเนี่ยกลับมาหาเออนะครับก็คุณแอนดี้นะครับสมาชิกวง Dragon Five นะวงในยุค2000นะ90 2000ของเนี่ยฮะวัยรุ่นสมัยก่อนนะนะครับก็มาร่วมพิธีลอยอังคารนะครับส่งเพื่อนอย่างคุณเต้ดราก้อนฟลายเป็นครั้งสุดท้ายที่ทะเลสัตหีบนะครับก็คุณแอนดี้ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนนะครับนะบอกว่าวันที่ไปลอยอังคารนะฮะเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบทะเลมากนะครับก็รับรู้เลยว่าเพื่อนเนี่ยนะฮะต้องชอบสถานที่นี้แน่ๆนะฮะเขาบอกว่าช่วงที่คุณเต้จากไปใหม่ๆเนี่ยนะช่วงแรกเนี่ยเขาไม่มาหาเลยนะไม่มาเข้าฝันไม่มีกลิ่นธูปไม่อะไรเลยนะครับแต่มีค่ำคืนก่อนวันที่จะมาลอยอังคารเขาบอกว่าเกิดเหตุเหมือนกับทำให้เขาเนี่ยรับรู้ได้นะฮะเขาบอกว่าระหว่างอยู่ในคอนเสิร์ตของพี่ฟอร์ดศพชัยเนี่ยนะครับก็มีปาร์ตี้กับเพื่อนๆดาราอยู่จู่ๆเหมือนมีคนมาสะกิดแบบแรงเลยฮะแล้วแต่หันไปแล้วไม่มีใครอ่ะพี
0: ่
1: คือกำลังปาร์ตี้กำลังดื่มมันอยู่เนี่ยเหมือนมีคนมาสะกิดแบบตีเขาที่ไหล่อ่ะปุ๊บหันไปเอ๊ะไม่มีใครนี่หว่าเขาก็เลยแบบว่าโอ้ยสงสัยเต้ต้องมาสะกิดแน่ๆเพราะว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยตีห้าเนี่ยเขาต้องเดินทางไปที่สัตหีบในความรู้สึกเขานะเขาบอกว่าเพื่อนเนี่ยอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยดื่มเยอะพักผ่อนน้อยแล้วเดี๋ยวขับรถไม่ไหวอ๋อนะครับเพราะว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยต้องไปลอยอังคารนะก็เป็นเหมือนความรู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยมาเตือนนะครับนะ

0: ขณะที่ตอนลอยอังคารเนี่ยนะครับคุณแอนดี้ก็เลยบอกกับเต้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ต้องกลับไปอยู่ที่พระรามเจ็ดแล้วนะมาอยู่ที่ทะเลนี่แหละคือคุณแอนดี้คุณเต้เขากระโดดวันที่เขาเสียชีวิตนะพี่น้องเขากระโดดลงไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาครับ
1: ค่ะใช่
0: เพื่อนๆก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลับไปอยู่ที่นู่นนะให้มาอยู่ที่ทะเลที่นี่ให้ลืมเรื่องราวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวไม่ต้องคิดอะไรแล้วโอ้ครับนะคนเรายังไงเนี่ยก็ต้องไปอยู่ดีไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บอกลากันเลยครับสุดท้ายไปนะครับก็ถือว่าร่วมกันนะมาได้ไปส่งเพื่อนนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะ
1: ครับ
0: ทีนี้คนก็พูดถึงคุณแอนดี้เนี่ยในเน็ตเนี่ยนะฮะว่าเหมือนกับเป็นการหาแสงเมื่อวานนักข่าวก็เลยไปสอบถามนะคุณแอนดี้ว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะชาวเน็ตเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมือนกับเวลาร้องไห้อ่ะเสียใจแบบโอเวอร์แอคติ้งโอ้เจ็บปวดเลยนะพี่นะเหมือนว่าเป็นดาราเนื้อมาตอบอะไรแบบนี้เนาะคือนักข่าวก็ต้องถามตามที่โซเชียลเขาบอกอะนะครับมีดราม่าว่าเนี่ยแอนดี้ละร้องไห้เสียใจโอเวอร์แอคติ้งมีอะไรอยากจะชี้แจงกับคนที่คิดแบบนี้ไหมนะครับก็คุณแอนดี้บอกว่าก็ขอชี้แจงนะว่าตัวเขาจริงๆเป็นคนแบบนี้จริงๆข้างนอกอาจจะดูแข็งแรงดูเป็นแบบแรปฮิปฮอปแต่ข้างในใจเนี่ยอ่อนไหวง่ายนะอะไรที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เก็บไว้ไม่อยู่เหมือนกันทางนี้ก็รู้สึกเสียใจนะครับที่คนมาหาว่าเป็นการแอคติ้งเนี่ยนะฮะทั้งนั้นตัวเองเนี่ยก็เสียเพื่อนไปคนหนึ่งนะครับตั้งแต่วันแรกที่ให้สัมภาษณ์แล้วล่ะนะครับก็โดนว่ามาหาแสงมาหาเพื่อนเนี่ยออกมาหาแสงเนาะก็ตอนนั้นก็รับมือโดยการไม่เข้าไปอ่านพวกคอมเมนต์ที่มันบั่นทอนนะฮะแล้วก็นะพยายามหาคอมเมนต์หรือว่าอ่านแต่คอมเมนต์ที่แบบเข้าใจชีวิตจริงๆไม่ไปอ่านอะไรที่มันแบบบั่นทอนกันหรือว่ามาตัดสินคนด้วยการเห็นกันครั้งเดียวแบบนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะนั่นแหละนะครับก็เป็นเรื่องราวสองวงดักคอนไซครับพี่เอ๋ครับผม
1: ค่ะเนาะดราม่าจนได้เนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะมีใครอีกไหมบันเทิงอ้อมีเรื่องนี้นิดนึงนะคะเรื่องของพี่จองอ่ะ
0: จองคันแรกใช่ไหมพี่ยูทูบเบอร
1: ์ใช่ใช่พี่จองกับคันแรกคงคู่กันมาออกงานชื่องานคลิปไหนก็ใจฟูคือประมาณว่าเป็นพรีเซนเตอร์มาเปิดใจเล่าถึงความประทับใจในการทำโฟโต้บุ๊กสุดพิเศษนะคะกับการท่องเที่ยวหาประสบการณ์ในประเทศไทยของเขาเนาะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาตั้งใจมากเลยอยากเรียนภาษาไทยแบบจริงจังเพราะอยากอยู่เมืองไทยตลอดไปขณะนี้กำลังตุ้มเตรียมงานแฟนมิตติ้งรูปแบบใหม่ที่ไม่ธรรมดาแบบไหนไม่รู้คืบหน้าไป 50% แล้วอาจจะได้เจอกันภายในปีนี้แหละนะคะไอตัวโฟโต้บุ๊กที่มาเปิดเนี่ยบอกว่าไปถ่ายทำที่เขาช่องลมนครนายกถามว่าทำไมเลือกที่นั่นเพราะไปเที่ยวคนเดียวมาแล้วรู้สึกว่าตรงนั้นธรรมชาติเยอะความทรงจำที่จำได้ชัดๆคือปีนบันไดไปหลายรอบวิ่งขึ้นวิ่งลงเกือบหัวใจวายเหนื่อยมากเลยอยากพาทุกคนไปเจอประสบการณ์ที่ตัวเองได้รับมานะคะเขาบอกว่าถามว่าทำไมอยากทำเป็นโฟโต้บุ๊กเขาบอกว่าคิดว่าเป็นความทรงจำด้วยกันแล้วก็เขียนจดหมายเองเขียนความรู้สึกที่อยากให้ทุกคนได้รับรู้แล้วรูปที่ไม่เคยเห็นเยอะแน่นอนเพราะว่าอย่างนั้นเขาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างนี่เขาใจกับว่าใจฟูด้วยนะบอกเขาใจฟูมากๆเลยนะคะสำหรับการที่ได้ไปรับประสบการณ์ใหม่ๆนะไปเรียนอะไรเกี่ยวกับไทยเยอะๆทำให้อยากได้ประสบการณ์แบบนี้อีกแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เป็นแฟนคลับมีความสุข กับเรื่องราวที่เขาสองคนเนี่ยไปเจอมานะคะแล้วก็ถามว่าในประเทศไทยอยากจะได้เห็นสองคนนี้รับงานแสดงไหมเอาจริงๆก็บอกว่าอันนี้อยากมากอันนี้พี่คันเล่นบอกตัวพี่จองบอกอยากมีโอกาสถ้ามีโอกาสอยากจะลองเลยได้สนุกอะไรใหม่ๆติดต่อให้หน่อยสิครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ชินและช่วงนั้นแค่ YouTube และภาษาไทยทุกอย่างก็ยังไม่พร้อมแต่ช่วงนี้เราค่อยๆมีประสบการณ์ค่อยๆโตขึ้นแล้วเรียนภาษาไทยก็ตั้งใจมากเก่งกว่าเมื่อวานแล้วเรียนเยอะเพราะอยากเป็นคนไทยโอ้นี่คือความฉลาดเนาะที่ทำให้คนไทยแบบหลงรักจริงๆเนาะลุงนะเออก็อยากอยู่ประเทศไทยคือเขาพูดเนี่ยเขารู้สึกเขาอวยเขาโตเมืองไทยมากอ่ะ
0: ครับเหมือนเป็นคนไทยคนหนึ่งไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาถ้ามีแฟนมิตรเราแน่นอนว่าทุกคนอาจจะรู้สึกใหม่ๆจะสนุกมากก็คือมีคนสนใจเขาก็อยู่เมืองไทยแหละคิดว่านะคะ
0: ครับ
1: ใครเป็นเอฟซีก็ต้องตาม
0: ตามผม
1: เป็นความฉลาดของอันนี้เขาเรียกต่างชาติ 100% ใช่ไหม
0: ครับครับ
1: เออที่เข้ามาทำคอนเทนต์มาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เหมือนกับเขาทำงานไปด้วยนั่นแหละถูกป่าว
0: ก็คือตอนนี้มีแฟนคลับเยอะนะพี่ผมเห็นแบบบางทีแบบพวกรีสอร์ทที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะนะเขาก็อันไหนที่คุณจองคุณชันแล่นไปเนี่ยเขาก็จะเอามาเป็นจุดขายเลยว่าที่พักที่แม้แต่จองคันแล่นยังเลือกอะไรก็เหมือนกับว่าเขาไปที่ไหนก็เหมือนกับเป็นพรีเซนเตอร์ที่น่าไปด้วยอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: เ
1: นา
0: ะ
1: แล้วก็เป็นความฉลาดนะต่างกันเยอะเลยกับที่เกาะสมุยน้องโด้งตอนนี้ที่เป็นประเด็นอยู่ว่าอิสราเอลเขาประกาศว่าพื้นที่เกาะสมุยเป็นของเขาแล้วอ่ะ
0: เน
1: ี่ยอันนี้สะท้อนเลยนะคะว่า
0: พี่นนท์จะบอกต่างกันเลยใช่ไหม
1: ต่างกันเลยต่างกันจริงนี่คือคุณเข้ามาเที่ยวในบ้านเรามากินมาอยู่มาทำธุรกิจนะตอนนี้เป็นข้อพิพาทแล้วนะคะกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่านักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่มีปากเสียงกระทบกับเจ้าหน้าที่เจ้าของสวนสัตว์เกาะสมุยเนี่ยจนลามไปถึงข่าวลือเรื่องของการขู่ที่จะตั้งค่าหัวคนไทยกันแล้วนะคะ
0: อ
1: ันนี้ที่เกาะสมุยเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะที่แบบเป็นทุนต่างชาติเข้ามาแล้วก็ดูเหมือนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ได้ทำอะไรเลยว่าเป็นทุนมาจากไหนเป็นนอมินีหรือเปล่าตอนนี้ทั้งเกาะสมุยและเกาะพะงันเขาบอกว่าจะมีปัญหาเรื่องนี้แหละอิสราเอลค่ะ
0: ครับ
1: จนเมื่อวันที่14อ่ะท่านทูตอิสราเอลเข้าพบกับผู้ว่าสุราษฎร์ธานีเลยนะคะลุงเรื่องนี้
0: เราต้องมาทำความเข้าใจอย่างนี้เหรอพี่เหรอ
1: ใช่เพราะว่าอีนักท่องเที่ยวอิสราเอลคนหนึ่งที่เข้าไปทะเลาะกับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์บนเกาะสมุยเนี่ยแล้วก็อ้างว่าเนี่ยเป็นเดี๋ยวไม่นานอิสราเอลจะมายึดละอะไรประมาณเนี้ย
0: มัน
1: ไม่ได้น่ารักอ่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเนี่ยค่ะ
0: ก็ได้คุย
1: ล้างบางพวกเนี้ย
0: ครับผมคนที่เป็นนักวิชาการที่เขาศึกษาเรื่องนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเรื่องของอิสราเอลเนี่ยพี่สีคนพวกนี้คือพื้นฐานของคนอิสราเอลเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาเขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคือตัวเขาจะใหญ่อะเขาที่เขารู้สึกว่าตรงนี้คือถิ่นฐานเป็นพื้นที่ของพวกเขาแล้วหนึ่งเลยนะเขาทัศนคติเขาคิดแบบนั้นก่อนนะการที่เขาจะเลือกมาอยู่หรือมาอยู่ที่ไหนเนี่ยนะตรงนี้เขาจะคิดแบบนี้เขามีความเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วคิดความที่เขาหนึ่งคือเขาเก่งกว่าคนอื่นอยู่แล้วอะไรแบบนี้
1: ก็คงคิดอย่างนั้น
2: ใช
1: ่ๆก็ดีไงเหมือนที่สวนสัตว์เกาะสมุยเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิเสธในการเข้าสวนสัตว์อาจจะแบบติดกิจกติกาหรือว่าเลยเวลาก็ตามนะเขาไปข่มขู่คุกคามและส่งลูกอาวุธไปขู่เจ้าของเลยนะขนาดนั้นเลยเนี่ยเขาไม่ยอมจริง
2: ๆครับ
1: เนี่ยต้องถึงโรงพักกันเลยค่ะเนี่ยส่งลูกอาวุธไปขู่ว่าจะฆ่าจะแกงกันเลยอ่ะ
2: เ
1: ออนี่ถึงขนาดนี้
0: เขาบอกว่าเนี่ยที่น่ากลัวคือคนอิสราเอลเนี่ยเขาก็เหมือนกับคือเขาโตมาในประเทศที่มีการแบบสู้รบเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนนะฮะผู้ชายทุกคนที่ผ่านชีวิตในช่วงวัยรุ่นมาเนี่ยเขาต้องฝึกกับมีทั้งฝึกวิชาพวกภาคทหารฝึกการเป็นสายลับฝึกการเก็บข้อมูลนะครับฝึกการไม่ยอมคนอะไรอย่างเงี้ยก็คือปลูกฝังมาให้เป็นแบบนั้นพี่เขาก็เลยเนี่ยเราก็จะเห็นพฤติกรรมอะไร
1: ที่มันมากขึ้นมากขึ้นมันจะไหวเหรอมันแหมเจ้าของประเทศก็ไม่ยอมหรอกเนาะเน
2: ี่
1: ยค่ะเห็นบอกว่าเรื่องนี้สื่อต่างประเทศก็ให้ความสนใจนะคะแล้วก็กลายน่าจะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ถูกจับตามองเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลบางคนกับผู้ประกอบการไทยที่คุณเข้ามาแล้วก็คุณจะแบบคือจะมาข่มขู่จะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ต้องแบนน่ะเนี่ยค่ะค
2: ่
1: ะ
2: เนาะใช่
0: ครับคนไทยก็ช่วยกันดูเนาะแล้วก็แจ้งข่าวสารกันที่ถ้าพบเห็นอะไรที่มันแบบผิดกว่าผิดปกติอ่ะนะก็ต้องช่วยกันโดยเฉพาะเมืองแหล่งท่องเที่ยวอย่างนี้เขาบอกว่าโอ้ตอนนี้เป็นปัญหาที่เชียงใหม่นะตอนนี้เริ่มลงไปทางภูเก็ตทางพังงาแล้วใช่ไหมพี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะภูเก็ตสุราษฎร์เนี่ยพังงาเกาะสมุยเป็น
2: ผ
1: มว่าเต็มไปหมดนะเต็มไปหมดเลยค่ะค่าของเงินของเขามันถูกกว่าเยอะเหรอหรือยังไงไม่รู้จะทำไมถึงมากันเพียบ
2: ครับ
1: เ
0: หมือนเรื่องที่แดนไทยเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่อ๋อบอกเมืองไทยเราเป็นประเทศที่เหมือนกับเดินทางสะดวกอ่ะไปมาสะดวกคร
1: ับ
0: เอามาดูข่าวดีของคุณโอ๋พักศิลาสักนิดหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: เธอกำลังจะแต่งงานนะพี่ในเดือนตุลาคมนี้นะฮะสำหรับคุณโอ๋พักศิลาล่าสุดเนี่ยนะครับเธอลงภาพไปแจกการ์ดงานแต่งงานแล้วอ่ะพี่น
1: ี่
0: ไปแจกการ์ดให้บรรดากลุ่มเพื่อนเจ้าสาวนะครับโอ้เพื่อนเจ้าสาวนี่ก็นะระดับตัวแม่ตัวมัมในวงการทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเมย์เฟื่องอารมณ์นะคุณหนิงปณิตาคุณเอ๋พรทิพย์นะครับคุณกระแตสุภักษรเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวนี่จะรับหน้าที่เพื่อนเจ้าสาวในงานนะครับนะก็งานเนี่ยจะมีขึ้นนะครับนะงานแต่งช่วงเดือนตุลาคมนะฮะที่จะถึงนี้นะครับคุณโอ๋กับว่าที่เจ้าบ่าวนะครับคุณเบียร์นะก็ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งกันไว้หมดละนะครับเตรียมนับถอยหลังเข้าสู่วันวิวาแล้วนะครับนี่ฮะก็เจ้าบ่าวก็โพสต์นะครับรายละเอียดงานแต่งงานเป็นเขาบอกว่าเหมือนการ์ดจะเป็นภาพวาดนะพี่ในชุดเจ้าบ่าวเดินจูงมือเจ้าสาวท่ามกลางทุ่งดอกไม้นี่นะครับก็อบอวลไปด้วยความรักนะก็เดี๋ยวรอดูวันงานเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นคนบันเทิงนะที่มีข่าวอยู่ในแวดวงการอยู่ตลอดเวลานะครับพี่โอ๋นะพี่โอ๋มักกีฬาแต่ตอนนี้เธอสวยอะลดความอ้วนแล้วสวยเลยอะสวยแบบสวยแล้วเด็กลงเลยพี่เนี่ยเขาบอกมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงนะจริงไหมต้องถามคุณผู้ฟังมีความรักแล้วเด็กลงนะครับก็ยินดีด้วยนะครับยินดีกับคู่นี้ด้วยนะฮะ
1: ค่ะแต่งวันไหนนะ
0: เห็นเขาบอกช่วงตุลาพี่เขายังในข่าวไม่ได้ระบุวันนะฮะ ลาเตรียมไว้สองเดือนเนาะตุลา
1: สองเดือน
0: ตุลาเนี่ยจะอีกสองเดือนก็เริ่มแจกการแล้วนะครับเริ่มแจกการใกล้ๆคงมีรายละเอียดมากครับ
1: เนาะค่ะส่วนกีฬาก็เรื่องของไฮร็อกก็ปิดไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะปิดฉากที่เขาบอกว่าคึกคักมากแข่งกัน4วันเนาะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 20,000 คนนะคะโดยเฉพาะวันสุดท้ายนี่เขาบอกว่าคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่า

0: อะไรเข้าไปถ่ายอะไรได้เลยเนาะ
1: ใช่
0: เข้าไปยืนแบบร่วมเหมือนวิ่งตามไปกับเขาอย่างนี้ได้เลยแบบแต่ว่าอยู่ข้างนอกนะแต่พี่แต่ว่าหมายถึงว่าเขาจะมีเลนให้ของเขาเนาะเลนนักกีฬากับเลนกองเชียร์
1: ใช่ค่ะก็สี่วันที่เขาบอกว่ามีคนในวงการลงสนามท้าทายตัวเองกันเยอะมากนะคะทั้งประเภทเดี่ยวประเภทคู่นะคะอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานเนาะมีคุณแอนทองผสมคู่กับคุณเจมส์จีรายุลีซอคุณเกรซวรินทร์ที่ลงแข่งประเภทคู่เหมือนกันคุณตั๊กก็ลงนะตั๊กบริบูรณ์กับแจ๊สจวนชื่นอ่ะคิดดู
0: คุณแจ๊สลงด้วยนะแจ๊สจวนชื่น
1: ใช่
0: ค
1: ุ
0: ณแจ๊สไหวอ่ะ
1: ไหวแจ๊สกับตั๊กบริบูรณ์อ่ะลงคู่กันไม่รู้ว่าไปเอาฮาหรือว่ายังไงแต่ก็ผ่านไปด้วยดีส่วนณเดชลงประเภทเดี่ยวนะคะนี่ก็ไม่คู่กับใครก็ลงเดี่ยวนะคะก็อย่างที่บอกนะคะปิดฉากไปเรียบร้อยตลอด4วันคึกคักมากก็ปีหน้าจะแข่งอีกรอบนึงนะคะบอกว่าโอ้นี่คนที่ไม่เคยเดี๋ยวปีหน้าก็เตรียมตัวปีหน้านี่คือจะมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะน้องลง
0: โอ้ต้องฟิตร่างกายไว้นะถ้าใครจะไปแข่งต้องไม่ใช่เล่นๆนะไอ้หนึ่งมันอึดอะมันเนาะมันโหดอะ
1: มันโหดมากแล้วมันต้องคือถ้าไม่ฟิตไม่พอเนี่ยนะอายก็ตายเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือมันโอ้โหอยู่มุมไหนก็มีกล้องอะไปทำแบบป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กไม่จริงจังนะรับรองเลยขนาดเราเห็นจากข้างนอกนะถ้านึกถึงแจ๊สชวนชื่นกับตั๊กบริบูรณ์ก็จะขำแล้วนะแต่ว่างานนี้เชื่อไหมว่าทั้งคู่เลยนะโอ้โหจริงจังมากแล้วก็ที่สำคัญก็จะได้เห็นแบบนี่กล้ามนะฮะซิกแพคของบรรดาศิลปินนะฮะใครที่บอกว่าได้ใกล้ชิดก็คือโอ้โหถ่ายกันรัวๆเลยค่ะน้องดงนะคะ
0: คนบอกชอบตรงนี้แต่เห็นกล้าม
1: ชอบจริงเอาจริงๆนะสาวๆที่เข้าไปเขาบอกว่าไปถ่ายก็ชอบตรงนี้แหละโอ้โหเตรียมเมมโมรี่การ์ดไปเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: นะคะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
0: ค่ะก็เป็นกีฬาแนวใหม่นะครับที่นะคนรุ่นใหม่เนี่ยชอบแต่ก็ดีนะพี่จะได้ร่างกายแข็งแรงนะเพราะคนที่ไปเล่นพวกนี้ได้เนี่ยคุณต้องหัวคือฟิตซ้อมทั้งร่างกายคุณต้องแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ย
1: เมื่อกี้เราต้องถามแจ็คเชิญชื่นใช่ไหมเชื่อไหมขนาดที่เขากำลังหิ้วเงินนั้นอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ลูกน้ำหนักหิ้วสองมืออ่ะแข่งผู้ชมน้องผู้หญิงสองสามคนอ่ะพอเห็นแจ็คที่หัวเราะออกมายิ้มอ่ะคิดดูอ่ะทั้งที่แจ็คกำลังบอกว่าเต็มที่อยู่กับการแข่งอ่ะนี่คือกับการที่เขาเป็นตลกใช่ไหมแต่ว่าพอเขาแข่งเขาจริงจังมากเพราะว่าไปทำเล่นๆไม่ได้อ่ะมันต้องเตรียมตัวค่ะ
0: ครับผม
1: นะคะ
0: เดี๋ยวกุมภาใช่ไหมพี่รอบต่อไปมี
1: กุมภา
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ต้องเตรียมฟิตได้เลยเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปให้นะคะ
0: เนี่ยน้องแสนดียังไปเลยเห็นไหมแสนดีลูกคุณชาติชาติอ่ะ
1: ใช่
0: น้องแสนดีแต่ว่าเนี่ยอย่างแสนดีไปเขาคือถ้าแบบบางทีแบบไม่ยังไม่พร้อมเนี่ยก็เหนื่อยนะคุณแสนดีเหนื่อยมากเห็นท่านผู้ว่าไปเชียร์นะเชียร์โอ้โหเชียร์ใหญ่เลยนะในคลิปอ่ะ
1: จริงๆคุณชาติชาติก็น่าจะลงแข่งด้วยนะ
0: ใช่ท่านผมว่าได้นะท่านว่าจะชาติ
1: เดียว
0: น่า
1: จะได้อยู่นะได้แน่นอน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เนาะจะเห็นอันนึงอ่ะที่เหนื่อยๆเลยนะที่แบบแบกเหมือนแบกกระสอบข้าวสารนะพี่แล้วก็นึกภาพ
1: อยู่บนหลัง
0: แล้วต้องเดินย่ออ่ะต้องก้าว19ย่อลงไปนะก้าวแบบย่อแบบคุกเข่าข้างเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาก้าวต่อไปคุกเข่าโอ้โห
1: โหดมากอันนั้นนะเดี๋ยวน้องเมื่อวานมีใครไม่รู้ไหมสัมภาษณ์บอกว่าไอ้นั้นน่ะโหดแต่ว่าไอ้เรื่องโหดกว่าคืออะไรรู้ไหมไอ้สอบกระสอบนั่นน่ะมันเหม็น
0: เหม็น
1: เหม็นเขาบอกว่ากินเหม็นมากก็แบกกันมาไม่รู้กี่คนแล้วอะ
0: ผ้ากันเหงื่อเนาะ
1: เขาบอกว่าเหม็น

0: ค่ะ
1: ทีมงานต้องแก้ไขหน่อย
0: ค่ะ
1: กีฬาชนิดใหม่นะครับได้เรียนรู้กันส่วนเย็นนี้มีฟุตบอลไทยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับนัดที่2นะครับทีมชาติไทยเปิดราชมังเจอกับสิงคโปร์นะครับวันนี้2ทุ่มก็ตอนนี้กำลังได้รับคำชื่นชมและกระแสเริ่มมาแล้วนะครับพี่เพราะว่าโค้ชคนใหม่เนี่ยที่เข้ามาแทนอิชิอินะครับก็คือแอนโทนีฮัตสันเนี่ยนะฮะคุมทีมชาติไทยมา10นัดเนี่ยไม่แพ้เลยนะพี่ทำเล่นไปนะไม่แพ้ใครมาแล้ว10นัดนะครับคือฮัตสันเนี่ยได้รับคำชมลงที่ว่าไม่มีแท็กติกตายตัวเหมือนอิชิอิแอนอิชิอิเนี่ยเขาจะเป็นโค้ชระดับปรมาจารย์ระดับญี่ปุ่นนะเขาก็จะมีแผนการทำทีมของเขานะครับแต่ฮัตสันเนี่ยเขาบอกเป็นเหมือนกับ

0: เนี่ยเขาบอกเป็นเหมือนกับตีหัวเข้าบ้านนะพี่คือสมมติเราเจอราวอ่อนหัวเราแล้วก็บุกใส่ตัวลุกบุกอย่างเดียวอย่างเป็นแบบนี้ต้องเล่นแบบไหนอันนี้ประมาณอย่างเงี้ยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะทำผลงานออกมาได้ดีกว่า
1: อ
0: ีกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะเราแพ้ได้1ลูกอย่าแพ้เกิน2ลูกแล้วกันแต่ไม่แพ้เลยก็ดีนะครับไม่แพ้เลยดีที่สุดแต่ว่านัดแรกเนี่ยเราตุนสกอร์มา3ประตูต่อ1
1: คร
0: ับนัดนี้ก็เสมอก็เข้าชิงแพ้1ลูกก็เข้าชิงหรือถ้าชนะไปเลยก็ยิ่งดีนะครับ
1: อ
0: ันนี้สิ่งที่กังวลนะพี่ตีก็คือเรื่องของฝนสภาพอากาศมากกว่า
1: ใน
0: เย็นนี
1: ้ค่ะ
0: เนาะในเย็นนี้ถ้าฝนไม่ตกในสนามสนามแบบต่อบอลได้เนี่ยเราน่าจะเหนือกว่าแล้วแต่ถ้าฝนตกแฉะนี่มันก็ฟุตบอลมันก็อะไรเกิดขึ้นได้แล้วทีนี
1: ้อืมไม่สนุกเลย
0: ใช่ครับนะก็ตามเชียร์ก็ได้นะครับ2ทุ่มนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครจะดูถ่ายทอดเนี่ยต้องเป็นสมาชิกของชูเขา
1: โอ้เนี่ย
0: แฟนบอลคนไทยก็บ่นตั้งแต่นัดแรกนะว่าไม่มีดูฟรีต้
1: อง
0: สมัครแพ็กเกจชูเขาสักนิดนึงถึงจะดูได
1: ้
0: 2ทุ่มนะครับบัตรยังเหลือนะบัตรมีตั้งแต่500ลงมานะครับแพงสุด500นะไปดูกันได้นะครับราชมังนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้นะ
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
0: ครับผมมองข่าวเล่นบันเทิงขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะรู้สึกว่าเมื่อวานนี้มีการเปิดรับสมัครในส่วนของนายกอบจนนทบุรีคนใหม่ใช่ไหม
0: ครับผมเมื่อวานวันแรกครับพี่
1: ว
0: ัน
1: แรก
0: นี้
1: ย
0: ัง
1: ไม่มียังไม่มีผู้สมัครนะคะโด่งเออข่าวว่าอย่างนั้น
0: ยังดูเชิงนะฮะ
1: ดูเชิงก่อนเออ
0: หรือดูเลิก
1: ค่ะใช่ดูเชิงดูเลิกดูอะไรไม่รู้แต่ว่าก็ต้องมีแต่มีนั่นแหละคิดว่านะคะเออน่าจะมี
0: มีก็พรรคประชาชนเขาเตรียมส่งเป็นรองหัวหน้าพรรคลงมาสู้แล้วนะฮะคือไม่เอาคนเดิมนะเพราะคนเดิมเนี่ยแพ้คนเดิมเนี่ยแพ้ไปในพื้นที่เนาะก็เตรียมดันคนใหม่เข้ามานะครับเตรียมดันคนใหม่เข้ามาแต่ทีเนี้ยปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่มันจะเปลี่ยนครั้งนี้คือทีมงานเดิมอะพี่ทีมงานของทีมของนายกอบจท่านเดิมเนี่ยมีสมาชิกนะฮะสมาชิกหอจออยู่ถึง28คนขณะที่ทีมของพรรคประชาชนเนี่ยมีอยู่6คน
1: ค่ะ
0: เออถ้าเกิดเข้าไปทำในสภาของจังหวัดเนี่ยก็ต้องตรงนี้มันจะเป็นปัจจัยไหมพี่ถ้าเราเป็นคนโดนเราก็ต้องแบบจะเลือกคนที่เข้าไปแล้วทำงานกับทีมได้หรือจะเลือกตัวที่คนที่นายกเก่งๆไม่สนใจทีมอันนี้คนนนต้องชั่งใจเหมือนกันนะพี่นะมันจะมีปัจจัยตรงนี้คือถ้าเลือกพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยมันยังแบบเลือกไปเป็นทีมไงแต่อันนี้มันก็มีปัจจัยเรื่องแบบเลือกเข้าไปเพื่อทำงานสานต่อด้วยหรือเปล่าหมายถึงว่าทำงานต่อทำงานให้ได้กับทีมที่มีอยู่ในตอนนี้อย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: นะก็เดี๋ยวรอดู
1: ติดตามดู
0: ครับว่า
1: ใช่ค่ะ
0: คนนนจะว่ายังไงเน
1: าะฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: โอนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์ Pulsar
6: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
6: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝังจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกลไกล

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะน้องดง
4: ขาพี่ตีที่อุดรเนี่ยฮะก็มีเรื่องน่าตกใจถ้าเป็นเรื่องจริงนะตอนนี้ตำรวจเขากำลังไปไล่สอบอยู่นะฮะมีพ่อแม่เนี่ยพาลูกมานะพี่บอกว่าส่งลูกไปเรียนโรงเรียนกวดวิชานะเพื่อที่จะเข้าไอ้พวกโรงเรียนแบบเตรียมทหารนะพี่นะฮะปรากฏว่าโดนเจ้าของสถาบันกวดวิชาเนี่ยพาลูกไปเสพกัญชาทั้งที่ลูกเนี่ยไม่เคยเสพอะไรพวกนี้มาก่อนนะเออลูกกลับมาบอกว่าเขาบังคับให้ไปเสพกัญชา
3: เฮ้ย
4: โอ้โหนี่ฮะแล้วเด็กก็ไม่กล้าขัดขืนเออนี่
3: เจ้าของ
4: ใช่พี
3: ่เฮ้ยบ้าไปแล้ว
4: โอ้ตัวเจ้าของสถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีนะครับนะถูกกล่าวหานะครับว่าไปบังคับลูกชายของเขาเนี่ยนะฮะให้เสพกัญชานะครับแล้วก็ยังให้ไปบังคับให้ไปถ่ายภาพชี้สิ่งของที่เกี่ยวกับการกระทำผิดก็น่าจะเป็นพวกของการกัญชงกัญชาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออเด็กบอกว่าเจ้าของโรงเรียนนะครับกับเพื่อนรวม3คนนะพาเขาไปเสพพาเขาไปเสพนะครับเบื้องต้นก็เดี๋ยวตำรวจนะครับที่สภ.เมืองอุดรธานีเนี่ยจะเรียกเจ้าของสถาบันกวดวิชาเนี่ยนะครับมาตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเฮ้ยมันเกิดแบบนี้ขึ้นจริงๆหรอเออนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะฮะ
3: โอ้โหทำได
4: ้เออพ่อแม่เด็กก็ไม่ยอมนะพ่อแม่เด็กเนี่ยจริงๆเด็กคนนี้อยู่ที่หนองบุรีรัมย์นะครับแล้วก็มาเรียนน่ะเดินทางนั่งรถมาเรียนที่อุดรเพื่อสอบกวดวิชาเกี่ยวกับโรงเรียนสอบโรงเรียนเตรียมทหารนะฮะ
3: โอ้โหมีเยอะนะคะมีเยอะแน่เลย
4: ครับผม
3: มาสุดท้ายกันที่กรณีทางนายเล่าตาแสนลี่นะคะที่ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วเนาะนะคะว่าเอ๊ะทำไมไหนบอกว่าจำคุกตลอดชีวิตแล้วนู่นนี่นั่นแล้วทำไมไม่กี่ปีออกมาแล้วนะคะเมื่อวานกรมราชทัณฑ์ก็ชี้แจงข้อที่จริงแล้วนะคะบอกว่าเขาประพฤติตัวดีเคยจะรับพระราชทานอภัยโทษถึง6ครั้งเพราะฉะนั้นการปล่อยตัวนายเล่าตาเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนนะคะเล่าตานี่ศาลอาญามีคำพิพากษาเมื่อปี62นะคะให้จำคุกตลอดชีวิตกักขังแทนค่าปรับไป2.5 ล้านซึ่งต่อต้องโทษครั้งแรกก็ต้อง
5: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: 7นาฬิกาตรงค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอังคารที่18สิงหาคมนะคะเช้านี้อยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกุลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
7: ครับผมก่อนที่เราจะไปคุยข่าวกันต่อไปทักทายคุณผู้ฟังนะครับผมก็อยากจะเรียนให้คุณผู้ฟังทราบถึงหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับตลอด15สัปดาห์เต็มๆเลยที่คุณผู้ฟังจะได้รับรู้รับทราบเรียนรู้อย่างเจาะลึกเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งตอนนี้มี11ประเทศแล้วนะครับจะเริ่มการอบรมในวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้นะครับ2569เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียนทำไมมันถูกอย่างนี้ครับคุณน้องน้ำหวาน 59,000 หลักการ 59,000 บาทเท่านั้นเองนะคร
6: ับ นับ
7: มาถึงวันที่20ใช่ตั้ง15สัปดาห์นะครับอ
6: ัน
7: นี้ก็รวมเบรกรวมอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับโทรเลย09448030760944803076 0944803034นะครับและก็0943966649สมัครด่วนนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่10ที่นั่งอย่าลืมนะครับความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนและจะไม่พาคุณก้าวหน้าเพราะฉะนั้นตัดสินใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ครับ
6: นี่มันคือ your favorite quote นะพี่ต้น
7: ใช
6: ่ เป็น quote ที่พี่ต้นชื่นชอบนะคะเอาฟังพี่ต้นแล้วดิฉันไม่ได้พัดพิงนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็เห็นนะคะว่าเรื่องของการเทรนนิ่งการอบรมต่างๆเนี่ยพอดีชอบเรียนไงก็จะมีโฆษณาหลักสูตรอะไรต่างๆเนี่ยยิงมาหาดิฉันอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะเห็นว่าบางการอบรมเนี่ยทำโดยอินฟลูเอนเซอร์อ่ะวันละ 5-60,000 2วันแสนหนึ่งอ่ะดังนั้นหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ของเรานะคะในสนนราคานี้แล้วก็ระยะเวลาในการอบรมยาวนานเข้มข้นเนี่ยคือคุ้มค่าแน่นอนนะคะแล้วนอกจากนั้นจะเป็นพื้นที่สำหรับการเน็ตเวิร์กิ้งพบปะพูดคุยทำความรู้จักกันของคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบรายการ Good Morning ASEAN เหมือนกันแล้วก็อยู่ในภาคส่วนธุรกิจและราชการด้วยได้มาเจอกันนะคะในช่วงนี
7: ้
6: มาติดตามอีกเรื่องนึงนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีมิจฉาชีพนะคะที่สวมใส่เครื่องแบบของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็ไปแอบอ้างเก็บเรียกค่าบริการน้ำประปาถึงบ้านนะคะทำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ออกมาให้ข้อมูลนะว่าปัจจุบัน